0: บอาร์ตแล้วนะคะก็จะได้เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่าคนที่เราซึ่งเรายังไม่ได้จบด้านอาร์ตแต่ว่าเราจะพยายามไปจบด้านอาร์ตส่วนมากจะเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะตกลงได้ค่ะเช่นยกตัวอย่างสายเล่นเนื้อแดงอันนี้เราคงยอมไม่ได้หรือ country of concern ในการที่ถ้าเราจะไปเจรจากับประเทศอื่นถ้าอยู่ในลิสต์ของ country of concern ของอเมริกาเราจะไม่สามารถไปทำการเจรจากันค้ากันขายกันทางนั้นได้เราก็ตั้งใจว่า24 กรกฎาคมคือเทอม
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าการเจรจาครั้งนี้ไทยยังตั้งเป้าให้อัตราภาษีไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคและหากเป็นไปได้คาดหวังให้ปรับลดลงจากปัจจุบันที่19%พร้อมเตรียมนำเสนอข้อมูลความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและแผนการจัดซื้อสินค้าจากสหรัฐเพื่อสะท้อนถึงผลประโยชน์ร่วม

0: ที่ลดภาระงานเพื่อให้ครูได้ใช้เวลากับนักเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนคุณภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคม

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะครอบคลุมท่าเรือท่าเทียบเรือบรรทุกน้ำมันและพื้นที่ชายฝั่งทั้งหมดของอิหร่านพร้อมประกาศว่าจะสกัดกั้นหรือยึดเรือที่เขาออกพื้นที่ปิดล้อมโดยไม่ได้รับอนุญาตและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศแผนเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% จากมูลค่าสินค้าที่ขน

0: ส่งผ่านช่องแคบพอมูสและจะเริ่มดำเนินการโดยทันทีแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศของสหประชาชาติคัดค้านการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการเดินเรือผ่านช่องแคบพอมูสพร้อมย้ำว่ากฎหมายระหว่างประเทศไม่มีบทบัญญัติรองรับการกำหนดค่าธรรมเนียมบังคับสำหรับการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติของยูเครนเตรียมลงมติรับรองรัฐบาลชุดใหม่ภายในสัปดาห์นี้หลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเสนอให้เปลี่ยนตัวนางยูเลียสวีรีเดนโกนายกรัฐมนตรีของยูเครนหลังดำรงตำแหน่งได้เพียง1ปีพร้อมระบุว่าต้องการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารประเทศท่ามกลางสถานการณ์สงครามกับรัสเซียที่ยังคงทวีความรุนแรงความเคลื่อนไหวดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านและนักวิเคราะห์การเมืองบางส่วนเนื่องจากกังวลว่าการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงสงครามอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและการดำเนินงานด้านความมั่นคงทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งจะเป็นผู้คัดเลือกคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอรายชื่อทั้งหมดให้รัฐสภายูเครนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการฝรั่งเศสเร่งควบคุมไฟป่าในพื้นที่ฟงเทนโบซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว60กิโลเมตรหลังไฟป่าเริ่มปะทุตั้งแต่วันอังคารวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะเผาผลาญพื้นที่กว่า 8,100 ไร่ทำให้ต้องอพยพประชาชนราว 1,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดมเครื่องบินดับเพลิงเฮลิคอปเตอร์และนักผจญเพลิงกว่า600นายเข้าควบคุมสถานการณ์แต่ทว่าไฟป่ายังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยด้านนายโลรองนูเยสรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยจำนวน2คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุไฟป่าฟงแตงโบอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนสาเหตุของเพลิงไหม้โดยตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการลอบวางเพลิงหลังพบจุดต้นเพลิงราว10จุดภายในรัศมี1กิโลเมตร
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกเทนนิสอาชีพหญิงวีเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ W15หลู่อันที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวสลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยที่ได้สิทธิ์บายในรอบแรกก็จะมาลงสนามในรอบ2ผลชนะซุนจุ้นเจียและขวดเจ้าถิ่นจีน2-0เซตก่อนในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายสลักทิพย์มาหัวชนะพันเจียหยูนักเทนนิสจีน2-0เซตส่งผลให้สลักทิพย์ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอลเพื่อลุ้นเก็บคะแนนสะสมต่อไปวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกสาย4นัดที่2ทีมนักตบหนุ่มไทยชนะคีร์กีสถาน3-0เซตเก็บชัยได้2นัดติดโดยในวันนี้จะเจอกับปากีสถานเวลา 9:30 นทัพฟุตบอลหญิงยูนิฟายสเปเชียลโอลิมปิกไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิกยูนิฟายฟุตบอลเวิลด์คัพ2026ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังโชว์ฟอร์มทะลุเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองแดงของดิวิชั่น1ก็จะดวลจุดโทษเอาชนะทีมชาติสโลวาเกียไปได้อย่างสุดลุ้นหลังจากเสมอกันในเวลา4-4ประตูคว้าอันดับ3ของโลกมาครองได้สำเร็จส่วนอันดับ1เป็นของโกเตมาลาและอันดับ2คอสตาริกาสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านหลักเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจำนวน43ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดตัวแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่คอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักรกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหันงบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการก่อขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายเองทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงในการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ระดับเยาวชนจายาราย่าจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลกลางปี2026ที่เมืองตังเกรังประเทศอินโดนีเซีย โดยพลอากาศเอกมณฑลสัจจุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผลงานยอดเยี่ยมของนักกีฬาไทยส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาที่มาจากโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร27เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:02 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
3: 1นาทีกับกปท.การขับขี่อย่างปลอดภัยไม่ใช่เพียงการมองรถคันหน้าแต่ต้องมองภาพรวมของสภาพการจราจรคาดการสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเตรียมตัวและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่ะ 1. มองกว้างเพื่อป้องกันการชนกับรถหรือผู้ใช้ถนนที่เคลื่อนตัวจากจุดอับสายตารถที่กำลังเปลี่ยนเลนรถที่ออกจากซอยคนเดินเท้าหรือรถจักรยานยนต์ที่อาจเคลื่อนตัวเข้ามา
1: การมองกว้างช่วยให้การรับรู้สถานการณ์ได้รวดเร็วและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด 2. เคารพกฎจราจรไม่ฝ่าฝืนป้ายจราจรเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจอดรถเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตการเคารพกฎจราจรช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนนทุกคน 3. เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเพิ่มพื้นที่ในการหยุดรถลดอุบัติเหตุจากการเบรกฉุกเฉินเพิ่มเวลาตัดสินใจและ 4. มองไกลช่วยให้มองเห็นสิ่งกีดขวางหรืออุบัติเหตุรถจอดฉุกเฉินได้จากระยะไกลมีเวลารับมือเปลี่ยนเลนหรือหลบเลี่ยงทั้งนี้ขับขี่เว้นระยะมองกว้างไกลให้สัญญาณไฟล่วงหน้าให้ทางเพื่อนร่วมทางค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าโกรนคำว่าโกรนเขียนสระโอกอไก่รอเรือไม้จัตวานอนหนูมีความหมายว่าร่วงจนมีเหลืออยู่น้อยหรือร่วงหมดมักใช้กับใบไม้เช่นเมื่อถึงฤดูผลัดใบต้นสาระลังกาก็ทิ้งใบจนโกรนคำว่าโกรนเมื่อใช้กับคำว่าหัวเป็นหัวโกรนหมายถึงหัวที่เหลือผมจำนวนน้อยหรือไม่เหลือเลยเช่นผลของเคมีบำบัดทำให้ผมของเขาร่วงจนหัวโกรนในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีคำว่าผมโกรนถ้าใช้ว่าโกรนเกลี้ยงหมายถึงไม่มีเหลืออยู่เลยเช่นต้นไม้ต้นนี้ถูกตัดจนโกรนเกลี้ยงเหลือแต่กิ่งก้านในที่สุดก็ตาย
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่2หากเราได้ฟังหรือได้ยินคำว่าปี่พาทย์มอญหรือเพลงมอญก็ให้เข้าใจว่าเป็นเพลงไทยเดิมสำเนียงมอญแต่เดิมปี่พาทย์มอญใช้บรรเลงในงานมงคลและอวมงคลทั่วไปภายหลังคนไทยนิยมใช้บรรเลงในงานศพหลังรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีธรรมเนียมใช้ปี่พาทย์มอญบรรเลงในงานศพมาจนถึงทุกวันนี้ความเกี่ยวพันและคล้ายคลึงกันหลายประการของชาวมอญและชาวไทยทำให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยดีชาวมอญในประเทศไทยหรือชาวไทยเชื้อสายมอญมีความเป็นอยู่ที่ผสมกลมกลืนกับคนไทยแต่ยังคงทำรงความเป็นเชื้อชาติมอญติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิประกันภัยและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวค่ะ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ชื่อดังย่านลาดพร้าวได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบในวงกว้าง สิ่งสำคัญหลังจากนี้คือมาตรการเยียวยาและการตรวจสอบสิทธิประกันภัยของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มีแนวทางการเร่งรัดช่วยเหลือในเรื่องนี้ติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบคปภ.สัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
12: ขณะนี้คุณอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ขณะนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
13: สวัสดีครับ
14: ค่ะจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะทางคปภ.ได้ส่งทีมเจรจาความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นอย่างไรบ้างและพบว่าสถานประกอบการแห่งนี้มีประกันภัยประเภทใดที่ให้ความคุ้มครองอยู่บ้างคะ
13: ผมเรียนนี้ครับหลังจากที่เราทราบเหตุเนี่ยนะครับเราพยายามเข้าไปในระบบเพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของประกันภัยของร้านแห่งนี้นะครับทีแรกเราใช้นามนิติบุคคลก็คือชื่อร้านเลยนะครับปรากฏว่าไม่พบพอไม่พบปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เลยใช้ชื่อเจ้าของนะครับปรากฏว่าเราตรวจพบเพียงการประกันอัคคีภัยนะครับอัคคีภัยซึ่งคุ้มครองตัวร้านแล้วก็ทรัพย์สินในร้านณถึงจนเวลานี้เรายังตรวจไม่พบการประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งถ้ามันมีประกันตัวนั้นอยู่นะครับมันก็จะทำให้เราสามารถดีลกับบริษัทเพื่อเยียวยาประชาชนนะครับและผู้เสียหายทั้งเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บได้นะครับตรงนี้ยังหาไม่พบนะครับผมลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับกับทีมแล้วก็ได้ฝากบอกไปทางสื่อแล้วว่านะครับใครก็ตามที่เป็นหุ้นส่วนร้านนี้นะครับถ้าทราบนะครับว่าร้านนี้มีประกันตัวนี้อยู่เพราะตอนนี้เราหาในระบบแล้วไม่พบอาจจะมีการเอาประกันในชื่อบุคคลธรรมดาหรือมีชื่อหุ้นส่วนหรือเปล่าตอนนี้เรายังหาไม่พบนะอยากให้ถ้ามีติดต่อสำนักงานคปภ.นะเพื่อเราจะได้ประสานงานกับบริษัทเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปอันนี้คือส่วนของร้านนะครับส่วนของผู้เสียชีวิตเองเนี่ยนะครับกับผู้ได้รับบาดเจ็บจริงๆท่านเลขามีประชาให้ตั้งศูนย์นะครับสำหรับเหตุการณ์นี้ขึ้นโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับวิธีการทำงานของเราก็คือเราลงพื้นที่ไปเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีทางตำรวจนครบาลนะครับแล้วก็ทางกทม.นะหลักการของเราสิ่งที่เราต้องการทราบคือการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่เสียชีวิตเราต้องการเลขบัตรประชาชนครับเลขบัตรประชาชนเนี่ยจะสามารถเอาเข้ามาตรวจสอบกับระบบที่เราเรียกว่า Insurance Bureau System ก็คือระบบตรวจสอบการมีอยู่ของประกันภัยนะซึ่งญาติผู้เสียชีวิตอาจจะไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตซื้อประกันที่ไหนบ้างหรืออาจจะมีประกันที่แถมมากับบัตรเครดิตนะครับกับสปอร์ตคลับอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับเราสามารถตรวจสอบได้นะปัญหาตอนนี้ก็คือว่ายังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ครบทุกรายและอย่างไรก็ตามรายที่พิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้วนะครับและปรากฏว่ามีกรมธรรม์ประกันภัยอยู่นะครับเราได้ประสานบริษัทประกันภัยไปแล้วนะครับสำหรับการทำเช็ครอจ่ายจริงๆบริษัทประกันตอนนี้ทำเช็ครอจ่ายแล้วก็รอแค่ไปมรณบัตรนะครับที่ญาติจะเอามายื่นก็พร้อมที่จะจ่ายเงินนะสำหรับผู้ที่รับบาดเจ็บนะครับที่เหลือนะครับก็อยู่ระหว่างประสานงานนะครับถ้าญาติประสงค์ที่จะให้เราให้ทราบข้อมูลเหล่านั้นก็แจ้งเราได้เลยนะครับเราก็จะประสานกับบริษัททั้งหลายให้นะครับตอนนี้ที่ค้างอยู่ก็คงเป็นส่วนของการทำประกันความรับผิดของร้านเราอยากคุยกับเจ้าของร้านอย่างไรก็ตามเนี่ยทราบจากทางตำรวจว่าจริงๆเจ้าของร้านก็ได้รับอันตรายอยู่ในขั้นบาดเจ็บสาหัสนะครับอยู่ในห้องปลอดเชื้อเราก็เลยยังไม่สามารถคุยกับเจ้าของได้ครับก็เลยไม่ทราบว่าตกลงแล้วเขามีการซื้อประกันความรับผิดหรือเปล่าครับ
14: สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะทางคปภ.มีช่องทางหรือกระบวนการเร่งด่วนในการช่วยประสานงานหรือตรวจสอบว่ามีช่องทางหรือกระบวนการเร่งด่วนในการช่วยเหลือประสานงานให้สามารถเคลมประกันจากส่วนใดได้บ้างคะ
13: ผมเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องของสถานประกอบการเรื่องใบอนุญาตหรือว่าการบังคับทำประกันภัยเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าถ้าเป็นสถานประกอบการตามกฎหมายซึ่งเข้าใจว่าหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นเป็นคนดูว่าเป็นสถานประกอบการหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นสถานประกอบการตามกฎหมายจะมีบังคับว่าต้องทำประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าพูดในมุมมองของคปภ.เองนะครับถ้าเป็นข้อแนะนำจากเราจะแนะนำว่าธุรกิจใดก็ตามที่มีคนเข้ามาติดต่อ นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรก็ตามที่มีบุคคลเข้ามาติดต่อเป็นประจำเนี่ยแม้ไม่มีกฎหมายบังคับเราแนะนำให้เจ้าของกิจการบริหารความเสี่ยงนะครับด้วยการซื้อประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพราะเหตุไม่คาดหมายอาจเกิดขึ้นได้นะครับในยามใดก็ได้ครับผม
14: แน่นอนค่ะในส่วนของขอบเขตความคุ้มครองและข้อกฎหมายในกรณีของสถานประกอบการหรือสถานบันเทิงร้านอาหารขนาดใหญ่เช่นนี้นะคะตามกฎหมายแล้วมีการบังคับทำประกันภัยเข้าสมัครใจหรือประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมากน้อยแค่ไหนและหากผู้ประกอบการนะคะไม่ได้ทำประกันภัยไว้เลยทางคปภ.เองจะมีบทบาทในการช่วยเหลือกฎหมายหรือประสานงานเยียวยาผู้เสียหายอย่างไรบ้างคะ
13: ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับตัวเงินเยียวยาทั้งหลายที่ไม่ใช่ส่วนของประกันภัยเท่าที่ทราบนี้ของกทม.ของปภ.ของกระทรวงยุติธรรมเท่าที่ทราบครับอันนั้นจะเป็นการเยียวยานะในส่วนของคปภ.เองเนี่ยคงเป็นการเร่งรัดการจ่ายสินไหมตามความคุ้มครองการประกันภัยครับหลักมันจะเป็นการทำงานร่วมกันในแต่ละภาคส่วนครับ
14: ค่ะท่านคะก็ยังมีคำถามข้อกังวลจากประชาชนว่าหากพิสูจน์พบว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทเลินเล่อเช่นระบบไฟไม่ได้มาตรฐานหรือการต่อเติมผิดกฎหมายบริษัทประกันภัยจะสามารถปฏิเสธผ่านทางบริษัทประกันภัยจะสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้หรือไม่และคปภ.มีแนวทางกำกับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดการประวิงเวลาจ่ายค่าเสียหายทดแทนอย่างไรคะ
13: ผมเรียนอย่างนี้นะครับในส่วนของประกันถ้าบอกว่าเป็นประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุของแต่ละท่านที่ซื้อไว้แล้วนะครับแล้วเกิดเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บตัวนี้ไม่มีเหตุใดๆที่จะเป็นประวิงเวลาแล้วเราก็ประสานกับบริษัทนะครับจริงๆเราทำงานเชิงลุกนะครับประสานกับบริษัทว่าให้มีการจ่ายสินไหมโดยเร็วนะครับซึ่งบริษัททุกที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีคราวนี้กลับมาดูที่ตัวสถานประกอบการนะครับสถานประกอบการเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเกิดเพลิงไหม้จริงๆมันเป็นเพลิงไหม้เนี่ยเป็นภัยที่คุ้มครองอยู่แล้วตามกฎขีภัยนะครับบริษัทประกันจะไม่จ่ายเนี่ยมันจะต้องพิสูจน์หลายอย่างเช่นบอกว่ากรณีนี้เป็นการวางเพลิงซึ่งลักษณะพฤติกรรมก็ไม่ใช่นะครับการประมาทไม่ใช่ข้อยกเว้นการจ่ายของประกันภัยนะครับยกเว้นเป็นกรณีที่บอกว่าประมาทเลยอย่างร้ายแรงซึ่งคำว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ยแทบจะเจตนาครับซึ่งก็ไม่ได้มีลักษณะใกล้เคียงนะผมเชื่อมั่นว่าเคสนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการปฏิเสธการจ่ายสินไหมปัญหาเดียวที่มีตอนนี้ก็คือตัวสถานประกอบการหรือร้านอาหารแห่งนี้มันซื้อไว้เฉพาะเท่าที่เราเพิ่งเห็นยังเห็นอยู่นะครับเฉพาะตัวอาคารและทรัพย์สินในอาคารเรายังไม่พบกรมธรรม์ที่คุ้มครองบุคคลภายนอกนะแล้วก็เรียนว่าถ้ามีการแจ้งเราว่ามีการทำที่ไหนหุ้นส่วนที่มีติดต่อเรานะครับเราจะเป็นคนจัดการเร่งรัดให้มีการจ่ายเงินครับ
14: ค่ะในส่วนของมาตรการเชิงรุกและก็การถอดบทเรียนในครั้งนี้นะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคปภ.มีแนวคิดที่จะผลักดันให้ประกันอัคคีภัยและภัยต่อชีวิตทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะคะกลายเป็นกฎหมายภาคบังคับสำหรับสถานประกอบการที่รวมกลุ่มคนจำนวนมากอย่างเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมอย่างไรบ้างคะ
13: ผมเรียนอย่างนี้นะครับเรานะครับเป็นองค์กรที่ให้ความสะดวกเรียกว่าฟาซิลิเทตแล้วกันนะกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยไหนก็ตามอยากให้มีการประกันภาคบังคับเช่นถ้าบอกว่าเจ้าของโรงแรมจะต้องมีประกันภัยเจ้าของปั๊มน้ำมันต้องมีประกันภัยเราก็จะอยู่นะครับประสานงานกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อให้เกิดกรมธรรม์เหล่านั้นอยู่แล้วนะครับอย่างกรณีเนี้ยถ้าบอกว่าสถานบริการต้องมีประกันภัยจริงๆมันก็มีประกันภัยสำหรับสถานบริการนะครับวันนี้คงเป็นสิ่งที่บอกว่าองค์กรที่กำกับดูแลสมมติว่าร้านอาหารหรือว่าที่ที่มีคนรวมกันเยอะๆเนี่ยนะครับคปภ.พร้อมที่จะเข้าไปนะครับจัดให้มีกรมธรรม์เฉพาะประดับนะครับหรือประสานงานกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อให้เกิดการรับประกันภัยและเก็บเบี้ยที่เหมาะสมครับ
14: ค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะอยากให้ท่านรองฝากคำแนะนำถึงทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารสถานบันเทิงแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะเกี่ยวกับความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้วยระบบประกันภัยเพื่อไม่ให้เกิดภาวะล้มละลายทางเศรษฐกิจเมื่อเกิดอุบัติภัยที่ไม่คาดฝันค่ะ
13: ผมเรียนนี้ครับความเสี่ยงนะครับมันเป็นต้นทุนแฝงของการประกอบธุรกิจหลายครั้งเนี่ยนะครับผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยคำนึงถึงต้นทุนที่คำนวณได้ค่าวัตถุดิบค่าแรงค่าขนส่งนะครับแต่ลืมประเมินเรื่องความเสี่ยงนะครับ ความเสี่ยงเนี่ยนะครับจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องนะวันนี้ที่อย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสถานประกอบการนะครับถ้าสถานประกอบการของท่านมีคนเข้ามาติดต่อตามกฎหมายแล้วเนี่ยท่านมีความรับผิดกับเขาในฐานะเป็นเจ้าของสถานประกอบการนะถ้ามีคนเสียชีวิตมีคนได้รับบาดเจ็บโอกาสที่ท่านจะต้องรับผิดตามกฎหมายนะเอาส่วนของแพ่งก่อนนะครับที่เป็นการชดใช้เงินมีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่ที่มีการจัดคอนเสิร์ตมีการฉายภาพยนตร์นะครับร้านอาหารต่างๆนะครับควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการซื้อประกันความรับผิดคนภายนอกนะครับไม่จำเป็นต้องให้กฎหมายบังคับนะครับเพราะว่าถึงเวลาเกิดเหตุปุ๊บนะครับเจ้าของยังไงก็หนีไม่พ้นความรับผิดเหล่านี้ถ้ามีประกันนะครับก็จะบรรเทาความเสียหายเหล่านี้และทำให้ธุรกิจนั้นกลับมาประกอบได้เหมือนเดิมครับ
14: ค่ะค่ะในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะต้องขอบพระคุณคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์นะคะท่านเลขาธิการคปภ.ที่สละเวลามาสร้างความเข้าใจและสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆในกรณีที่มีการสูญเสียในครั้งนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
13: ขอบพระคุณครับ
15: ดี
13: ดีครับ
15: ค่ะค่ะในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับ
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเร่งขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ดึงเด็กกลับเข้าระบบการศึกษาตั้งเป้าไทยเป็นต้นแบบอาเซียนพร้อมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านลดความเหลื่อมล้ำติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
16: เคาะข่าวเล่าประเด็น
17: ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษายังคงเป็นโจทย์สำคัญที่ประเทศไทยต้องเร่งแก้ไขกระทรวงศึกษาธิการจึงผลักดัน Thailand Zero Dropout เป็นวาระเร่งด่วนภายใต้แนวคิด All for Education มุ่งสร้างประเทศไทยเป็นต้นแบบอาเซียนในการนำเด็กทุกคนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศว่า Thailand Zero Dropout ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่กระทรวงตั้งใจขับเคลื่อนอย่างจริงจังโดยฝากให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตจัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังเน้นย้ำว่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยแต่ละเขตต้องทำงานภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือผลสมฤทธิ์ของผู้เรียนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
18: เป้าหมายเดียวกันก็คือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนการสร้างศักยภาพทางด้านการศึกษาผมยังมีความมั่นใจว่าการทำงานนี้มันต้องทำคู่ขนานกันภายใต้เป้าหมายที่สำคัญเดียวกันในการทำข้อมูลเรื่อง Thailand Zero Dropout ก็คือเด็กที่หลุดออกนอกจากระบบการศึกษาเนี่ยท่านต้องมีข้อมูลที่แน่นอนและที่สำคัญก็คือการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นก็เป็นหน่วยงานในกระทรวงศึกษาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาก็คือสพร.สอส.เพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งครับแล้วก็เราจะมีการจัดงานใหญ่เราจะเป็นประเทศต้นแบบของประเทศผู้นำในอาเซียนที่จะต้องไม่มีเด็กหลุดออกนอกระบบ
17: นอกเหนือจาก Thailand Zero Dropout รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศโดยยืนยันชัดเจนว่าไม่มีแนวคิดยุบหรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กแต่อย่างใดแต่จะเดินหน้าขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านใน20จังหวัดนำร่องก่อนขยายผลทั่วประเทศหากประสบความสำเร็จ พร้อมกำชับให้ทุกเขตพื้นที่สำรวจและแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่ยังไม่เสถียรระบบไฟฟ้าและสื่อการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมหรือ DLTV เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยหากเขตพื้นที่ใดมีความต้องการหรือขาดแคลนสิ่งใดให้แจ้งกระทรวงศึกษาธิการเพื่อบรรจุในงบประมาณปีถัดไป
18: โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่นวัตกรรมมีอยู่20จังหวัดขณะนี้เนี่ยกระทรวงมีนโยบายที่สำคัญก็คือว่าโรงเรียนเล็กๆหลายแห่งเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เราคิดว่าในเขตตำบลเขตอะไรเนี่ยจะต้องมีการสร้างเรื่องของสร้างโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณภาพดีใกล้บ้านกระทรวงจะมีแนวคิดเรื่องโรงเรียนต้นแบบที่อยู่ในเขตพื้นที่นวัตกรรมเริ่มทำแล้วนะครับใน20จังหวัดแล้วก็ถ้าการทำไพลอตโปรเจกต์หรือทำแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันเกิดความสำเร็จแล้วก็จะขับเคลื่อนนโยบายนี้สู่การปฏิบัติทั่วประเทศ
17: กระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าการขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ให้สำเร็จได้นั้นต้องอาศัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกลไกหลักในระดับพื้นที่เพราะพวกเขาคือคนที่รู้จักบริบทของเด็กในแต่ละจังหวัดดีที่สุดและนั่นคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เด็กไทยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะปัญหาหนี้สินไม่ใช่เรื่องไกลตัวและสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงร่วมกับองค์กรด้านการเงินเดินหน้าสร้างความรู้และความเข้าใจให้กำลังคนทั่วประเทศเพื่อลดปัญหาหนี้สินและสร้างความมั่นคงในชีวิตติดตามจากรายงาน
19: หนี้สินเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักของข้าราชการตำรวจด้วยลักษณะอาชีพที่เข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ค่อนข้างง่ายประกอบกับภาระค่าใช้จ่ายทั้งการดูแลครอบครัวค่าใช้จ่ายส่วนตัวและเหตุจำเป็นในชีวิตทำให้ตำรวจจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญปัญหาด้านการเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจ

บำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.จัดการอบรมภายใต้โครงการสร้างสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวตำรวจไทยเพื่อสร้างความรู้ด้านการวางแผนการเงินการออมและการลงทุนให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

0: ราชการมีความมั่นคงในชีวิตก็ย่อมส่งผลต่อสมาธิและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน
1: ทางสำนักงานบริหารชาติเนี่ยค่อนข้างโชคดีที่ทางผู้บัญชาเนี่ยให้ความใส่ใจในเรื่องนี้เพราะว่าเรามีกำลังคนเยอะนะทั่วประเทศนะครับ 200,000-300,000 คนเนี่ยมันโอกาสที่ปัญหาเรื่องทางด้านการเงินทางด้านหนี้สินต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวบั่นทอนในเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานมันทำให้งานมีคุณภาพขึ้นมันค่อนข้างส่งผลมากเลยทีเดียวละในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการทางด้านการเงินพวกนี้นะครับปัญหาเหล่านี้มันต้องแก้ทั้งตัวของเขาเองทั้งครอบครัวที่จะต้องมีส่วนรับรู้และมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขรวมทั้งองค์กรนะครับก็ต้องลงมาอบอุ้มมาช่วยเหลือนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันแก้ด้วยตัวของตัวเองไม่ได
0: ้ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้จัดการอบรมมาแล้วทั้งหมด6รุ่นรวมทั้งในอนาคตผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลเล่าเสริมว่าได้มีแนวคิดพ

0: เริ่มต้นชีวิตรับราชการไปจนถึงวัยเกษียณโดยจะจัดหลักสูตรให้ครอบคลุมทั้งการบริหารรายรับรายจ่ายการแก้ไขปัญหาหนี้การออมการลงทุนไปจนถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ
1: เรื่องนี้คงจะต้องมีการที่จะหลังจากเสร็จการอบรมพวกอย่างนี้เขาก็จะมาประเมินผลนะครับพอประเมินผลเนี่ยเราก็ต้องนำเรียนเข้าสู่ผู้บริหารระดับสูงนะครับเพื่อกำหนดแนวทางว่าเราจะมีความเห็นว่าท่านมีความเห็นว่าควรจะบรรจุไว้ในหลักสูตรไหมทำเป็นหลักสูตรอย่างไรอะไรยังไงหรือให้กันบ้านองค์กรระดับล่างลงไปหน่วยปฏิบัติเช่นโรงเรียนในร้อยตำรวจเช่นกองบัญชาการศึกษาไปศึกษาดูที่เราจะสามารถบรรจุไว้ในหลักสูตรอะไรยังไงได้บ้างแต่พี่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและต้องทำยิ่งการพัฒนาทางสภาพเศรษฐกิจสังคมในยุคปัจจุบันการเงินรูปแบบการบริหารจัดการที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปในโลกอนาคตเนี่ยพี่ว่าเรื่องเหล่านี้ต้องสำคัญมากๆ
0: จะเห็นได้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการปลูกฝังให้บุคลากรมีทักษะในการบริหารการเงินอย่างจริงจังเนื่องจากทักษะดังกล่าวมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตตลอดอายุราชการการมีความรู้และวางแผนอย่างรอบคอบจะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาหนี้สินสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวและทำให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนที่ผ่านมาได้ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนแต่ในฝั่งของผู้ประกอบการกลับมีทิศทางตรงกันข้ามติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน
3: K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ขาดความสมดุลฟากหนึ่งฟื้นตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดสู่สภาวะปกติขณะที่อีกฟากตกต่ำต่อเนื่องคือนิยามลักษณะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ที่พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมิถุนายน2569ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการกลับติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่4รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอธิบายว่าผู้บริโภคเริ่มคลายความกังวลกับภาวะสงครามและราคาน้ำมันที่ปรับลดลงประกอบกับรัฐบาลเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเดือนแรกส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนแต่ด้านผู้ประกอบการกลับมองว่าเม็ดเงิน 50,000 ล้านบาทที่อัดสู่ระบบเศรษฐกิจไม่เพียงพอต่อการแบกรับต้นทุนและแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI
4: เม็ดเงิน 50,000 ล้านบาทที่อัดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจแล้วก็ประชาชนใช้เพิ่มเติม 60,000 ล้านบาทเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อยอดขายหรือระบบเศรษฐกิจเขาจะต้องแบกรับต้นทุนส่วนหรือไทยเชื่อไทยพลัสเนี่ยยังไม่สามารถกระตุกบรรยากาศทางเศรษฐกิจได้ผู้บริโภครู้สึกดีแต่ผู้ประกอบการเขาควรจะรับรู้ยอดขายยังไม่สามารถฟื้นเศรษฐกิจในระดับประเทศได้ในเดือนแรกผู้ประกอบการเองก็จะรู้สึกว่าสีนั้นยังลงไม่สุดและเขารอการฟื้นตัวที่โดดเด่นชัดเจน
3: ด้านนายดอนนาครทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ได้เปรียบเทียบว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ระหว่างการชักกระเยาะของสองแรงคือแรงสงครามและแรงวัฏจักรการลงทุนในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีของต่างประเทศโดยมองว่าแรงด้านสงครามอาจไม่สามารถสู้แรงวัฏจักรการลงทุนได้ซึ่งทางธปท.ได้ปรับประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยหรือ GDP ปี2569จากเดิมร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 2.3 จากแรงส่งด้านผลกระทบของสงครามที่น้อยกว่าคาดวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI รวมถึงผลระยะสั้นของมาตรการภาครัฐอย่างไรก็ตามในภาพรวมอาจยังขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพและไม่ทั่วถึง
5: ตัวเลข 2.3 เนี่ยมันดีกว่าที่เราคาดในช่วงก่อนหน้าถ้าเทียบกับศักยภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความที่เป็น K-shape อยู่พอสมควรตัวเลขที่ดีเนี่ยมันมาจากการกระจุกตัวในภาคส่งออกในภาคเทคโนโลยีนะซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ได้กระจายมาถึงคนสนใจดังนั้น 2.3 เนี่ยก็มันดีในแง่ของตัวเลขแมกโครนะแต่ในแง่ของความรู้สึกก็แล้วเอาจริงๆก็ที่บอกต่ำกว่าศักยภาพเนี่ยก็ยังไม่ใช่ตัวเลขที่
3: แม้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นแต่การกระจุกตัวของการเติบโตยังคงเป็นโจทย์สำคัญของภาครัฐที่จะต้องพาทั้งฝั่งผู้บริโภคและผู้ประกอบการฟื้นตัวไปพร้อมกันให้ได้บนปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีรอบด้านทั้งความผันผวนของราคาพลังงานและปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่คาดการณ์ว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ปริมาณน้ำจะน้อยกว่าปีก่อน 10,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งหากไม่มีแผนรองรับที่ดีก็อาจส่งผลต่อราคาอาหารสดและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอีกระลอกนันทิกากิตปาโลรายงาน
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการตีโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
8: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การตีจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทพุทธกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หมายเลขโทรศัพท์023548206บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขายท่อตลาดวัสดุชำรุดจำนวน12รายการและวัสดุไม่เคลื่อนไหวเกิน5ปีจำนวน 1,062 รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการพัสดุบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02536-1620การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Control and Protection Equipment สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากทางโครงการไม่ได้รับอนุมัติซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กรกฎาคม2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363347การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Power Circuit Breaking and Disconnecting Switchสำหรับการขนส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดเหรียญกระสาบถอนคืนและเหรียญกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022700457กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายท่อตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02158-0455การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาซื้อ Suspension Insulator or Station Post Insulator สำหรับระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่6สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349กรมการแพทย์โดยสถาบันพยาธิวิทยาขายท่อตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นใช้ในราชการจำนวน71รายการในวันที่14กรกฎาคม2569ขอรับเงื่อนไขตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ตรวจดูครุภัณฑ์ที่จะขายในวันที่13กรกฎาคม2569ติดต่อที่สถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8206บริษัทท่า

สยานไทยจำกัดมหาชนขายท่อตลาดวัสดุชำรุดจำนวน12รายการและวัสดุไม่เคลื่อนไหวเกิน5ปีจำนวน 1,062 รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการพัสดุบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-536-1620การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Control and Protection Equipment สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากทางโครงการไม่ได้รับอนุมัติซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กรกฎาคม2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02-436-3347การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Power Circuit Breaking and Disconnecting Switch สำหรับการขนส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดเหรียญกระสาบถอนคืนและเหรียญกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022700457กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายท่อตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-158-0455การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาซื้อ Suspension Insulator or Station Post Insulator สำหรับระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่6สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349กรมการแพทย์โดยสถาบันพยาธิวิทยาขายท่อตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นใช้ในราชการจำนวน71รายการในวันที่14กรกฎาคม2569ขอรับเงื่อนไขตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ตรวจดูครุภัณฑ์ที่จะขายในวันที่13กรกฎาคม2569ติดต่อที่สถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8206บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขายท่อตลาดวัสดุชำรุดจำนวน12รายการ
นและวัสดุไม่เคลื่อนไหวเกิน5ปีจำนวน 1,062 รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการพัสดุบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02536-1620การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Control and Protection Equipment สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากทางโครงการไม่ได้รับอนุมัติซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กรกฎาคม2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363347การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Power Circuit Breaking and Disconnecting Switch สำหรับการขนส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดเหรียญกระสาบถอนคืนและเหรียญกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022700457กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายท่อตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02158-0455การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาซื้อSuspension Insulator or Station Post Insulator สำหรับระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่6สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349กรมการแพทย์โดยสถาบันพยาธิวิทยาขายท่อตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นใช้ในราชการจำนวน71รายการในวันที่14กรกฎาคม2569ขอรับเงื่อนไขตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ตรวจดูครุภัณฑ์ที่จะขายในวันที่13กรกฎาคม2569ติดต่อที่สถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8206บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขายท่อตลาดวัสดุชำรุดจำนวน12รายการและวัสดุไม่เคลื่อนไหวเกิน5ปีจำนวน1062รายการ
ในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการพัสดุบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-536-1620การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Control and Protection Equipment สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากทางโครงการไม่ได้รับอนุมัติซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กรกฎาคม2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363347การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Power Circuit Breaking and Disconnecting Switch สำหรับการขนส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดเหรียญกษาปณ์ถอนคืนและเหรียญกษาปณ์ชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022700457กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายท่อตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02158-0455ท่านผู้ฟังสามารถติดตามข่าวประกวดราคาย้อนหลังได้ผ่านทาง www.nbtconnect.prd.go.th จบข่าวประกวดราคาค่ะ

0: ใจที่ฝนมวนดังคืนสัตว์ฟัง
1: แล้วคงจะเจอรักไปกลับกลายเป็นอื่น
0: ลืมใจที่สัตว์ฟังรักเจ้าเพียงคนเดียวชมเชย

0: ีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์คัดกรองและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบาทปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนรักคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์คัดกรองและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569พร้อมให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนหลายฉบับก่อนจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอภิกระทรวงการคลังเสนอพิจารณาหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569ที่ได้ปรับปรุงและงดเว้นการใช้หลักเกณฑ์ไม่นำเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนของบิดามารดาและการงดเว้นการนำยอดหนี้สินของภาคเกษตรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่3ทับ2569ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ถึงวันที่19ตุลาคม2569นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและจีนจำนวน3ฉบับครอบคลุมการส่งเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทรัพย์สินทางปัญญาและช่างตวงวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการน้ำในพื้นที่ชนบทพลังน้ำและการชลประทานการขออนุญาตลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดการกักกันและสุขลักษณะสำหรับสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคที่จะส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนซึ่งจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจในห้วงการเดินทางเดินจีนของนายกรัฐมนตรีในวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและตรวจสอบระบบประกันภัยอย่างเร่งด่วนจากกรณีอุบัติภัยเพลิงไหม้โรงเบียร์ชื่อดังย่านลาดพร้าว
8: นายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบสิทธิประกันภัยและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านรัฐพาว่าขณะนี้คปภ.ได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจและส่งทีมเจรจาความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ทันทีจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบเบื้องต้นพบสถานประกอบการดังกล่าวมีการทำประกันภัยที่คุ้มครองเฉพาะตัวอาคารและทรัพย์สินภายในร้านเท่านั้นแต่ยังไม่พบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากชื่อนิติบุคคลไม่ตรงกับในระบบและเจ้าของร้านยังคงได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้องปลอดเชื้อจึงไม่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จึงขอความร่วมมือหากผู้ส่วนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรายใดมีข้อมูลการทำประกันภัยดังกล่าวให้รีบแจ้งคปภ.เพื่อประสานการจ่ายสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เสียหายโดยเร็วสำหรับการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บคปภ.ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครนำเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยเข้าตรวจค้นในระบบ Insurance Bureau System จะช่วยให้ทราบข้อมูลของกรมธรรม์ประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุทั้งหมดได้อย่างแม่นยำแม้ว่าญาติจะไม่ทราบข้อมูลหรือเป็นประกันภัยที่พ่วงกับบัตรเครดิตก็ตามโดยผู้เสียชีวิตที่พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเรียบร้อยแล้วคปภ.ได้เร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจัดเตรียมเช็คสินใหม่ทดแทนพร้อมจ่ายทันทีเมื่อได้รับใบมรณบัตรศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.
1: ยินดีจะค้น

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่าครับรายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนครับอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับวันนี้เอกพงศ์นพสกุลครับกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็มาคนเดียวนะครับวันนี้ให้คุณชยนันท์ไปทำภารกิจนะฮะวันนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าถามมาให้ว่าภารกิจอะไรแต่ว่าวันนี้ผมมาคนเดียวแต่มาคนเดียวก็ไม่เหงานะครับเพราะว่าเรามีทีมงานด้วยทางห้องส่ง 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทีมงานที่รับสัญญาณรายการเราอยู่นะครับหลายๆสถานีในเครือของกรมประชาสัมพันธ์ทีมงานจากเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วเราจะแชร์ไปที่ค้นหามาเล่าด้วยครับแม้จะมาคนเดียววันนี้แต่ก็มีข่าวสารหลากหลายที่จะมาฝากกับท่านผู้ฟังมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะครับเป็นไงบ้างครับวันอังคารเมื่อวานเป็นวันแรกของการทำงานในสัปดาห์นี้ก็ทำงานไปแล้ว1วันเมื่อคืนก็ได้มาดูคาราบาวกันหรือเปล่าสุดยอดของวงดนตรีเพื่อชีวิตระดับตำนานนะครับเมื่อวานเล่นเร็วตอน 5:00 น.แล้วก็หลายท่านบอกว่าเลิกแล้วก็ไปหาอะไรทานต่อแต่เมื่อวานที่สถานีเราก็มีหลายๆอย่างที่จำหน่ายนะฮะอยู่ที่ด้านล่างนะครับก่อนที่จะขึ้นไปดูคอนเสิร์ตของคาราบาวนะครับมาถึงเรื่องราวข่าวสารที่นำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ดีกว่านะครับเราเริ่มต้นกันที่เรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเนี่ยมีเหมือนกันในเรื่องที่พูดแล้วทำเนี่ยหลายเรื่องพูดแล้วทำไม่ใช่ไม่ทำทำหมดทุกเรื่องนั่นแหละแต่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทำนะครับเราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วเรื่องของการปฏิรูประบบราชการหรือว่าการดำเนินการในส่วนของงบประมาณด้านระบบราชการหรือเรื่องอื่นๆด้วยแต่ว่าวันนี้มีความคืบหน้านะครับคุณผู้ฟังครับท่านนายกบอกว่าพูดแล้วทำเดินหน้าปฏิรูประบบราชการเปลี่ยนให้รัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากขึ้นแล้วก็ย้ำคือให้ทุกๆส่วนงานของราชการเนี่ยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับลดขั้นตอนการบริการประชาชนเรื่องนี้ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกนะครับให้กับการพิจารณาแล้วก็การให้บริการแก่ประชาชน2569ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้นะครับแล้วก็ได้มีการบังคับใช้เต็มรูปแบบนะครับตั้งแต่วันที่4มกราคม2570เป็นต้นไปนะครับโดยหน่วยงานของรัฐจะต้องเริ่มเตรียมการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้แล้วตั้งแต่วันนี้เลยนะครับท่านก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นการปรับปรุงคู่มือประชาชนเป็นต้นนับเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาไว้ว่าปฏิรูประบบราชการให้เป็นรัฐอำนวยความสะดวกลดภาระประชาชนซึ่งรัฐบาลเองก็

0: ำเนินการได้ตามที่ให้คำมั่นไว้นะครับอันนี้ก็ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะบอกว่าพูดแล้วทำก็สะท้อนความตั้งใจของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ในการแถลงนโยบายในรัฐสภานะครับแล้วก็ท่านก็ยังบอกอีกด้วยนะครับว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับการให้บริการภาครัฐโดยกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนลดขั้นตอนแล้วก็เอกสารที่ซ้ำซ้อนนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการอนุญาตและก็การให้บริการเชื่อมโยงในส่วนของการบริการหน่วยงานของรัฐแล้วก็เรื่องของดุลพินิจนะฮะเฉพาะเท่าที่จำเป็นหัวใจสำคัญก็คือใบอนุญาตหลักที่ช่วยให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอเพียงครั้งเดียวระบบก็จะเชื่อมโยงไปออกใบอนุญาตหลักแล้วก็ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้มันลดทั้งเรื่องของเอกสารแล้วก็ค่าใช้จ่ายรวมถึงระยะเวลาในการติดต่อราชการด้วยแล้วก็มาตรการสำคัญก็คือระบบการจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อต่ออายุอย่างเงี้ยเวลาใบอนุญาตหมดอายุอย่างเงี้ยนะครับไปต่อใบอนุญาตเป็นการต่ออัตโนมัติแทนการยื่นขอแบบเดิมนะครับรวมถึงช่องทาง Fast Track ในการติดต่อรับบริการจากรัฐในบางประเทศเป็นต้นนะครับก็คือเป็นการเพิ่มความสะดวกแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกกระทรวงและก็หน่วยงานของรัฐเนี่ยเร่งประชาสัมพันธ์แล้วก็เร่งปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริการต่อภาครัฐเนี่ยนะครับที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ท่านนายกก็เข้าใจว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านก็อาจจะยังมีหน่วยงานบางหน่วยงานที่อาจจะอยู่ในการปรับปรุงระบบต่างๆนะครับมันก็อาจจะทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับความสะดวกหรือว่าไม่คือมันไม่โฟล์นะทำใช้แมนนวลบ้างใช้ดิจิทัลบ้างอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ฟังครับก็คงต้องให้เวลานะครับในการที่จะเปลี่ยนระบบนะแต่ว่าหน่วยงานของราชการเนี่ยเขาก็ตื่นตัวแหละนะครับเพราะว่าจากนี้ไปก็คงจะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานของรัฐเนี่ยได้ตื่นตัวนะครับมาถึงเรื่องของคนพิการบ้างนะครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายเรื่องของโอกาสต่างๆไร้ขีดจำกัดของคนพิการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันนี้คือเป็นน่าจะเป็นโมเดลได้นะต่อไปก็คงจะลงไปในหลายๆที่ด้วยนะครับที่อาคารศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลพยอมนะครับอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวสนธยาบุญยภูสิทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็ได้เปิดเผยนะครับถึงภาพรวมการลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนงานตามนโยบายการบูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อพัฒนาแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นฐานการบูรณาการเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทพื้นที่คำนึงถึงคนพิการเป็นสำคัญนะครับในงานมีการติดตามการออกแบบการพัฒนาศักยภาพและทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและมีโอกาสทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่อยู่อาศัยให้คนพิการเข้าถึงโอกาสของการประกอบอาชีพที่มีคุณค่าและมีรายได้จริงอย่างยั่งยืนนะครับโดยในงานนี้นะครับก็มีหลายท่านเข้าร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการคนพิการผู้ดูแลคนพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งเลยนะครับการลงพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้มุ่งเน้นติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรมจากการฝึกทักษะอาชีพการส่งมอบอาชีพและรับฟังแนวทางการต่อยอดการประกอบอาชีพของคนพิการโดยตรงซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็หลังจากนี้ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเองก็จะลงพื้นที่ไปอีกในหลายๆจังหวัดด้วยนะครับด้วยนโยบายเรียกว่าใกล้ชิดใกล้คุณนะครับทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกันเลยนะครับ ูดถึงกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมื่อสักครู่นี้ก็อยู่ในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเขาเปิดตัวพม.แคร์นะครับยื่นขอสวัสดิการผ่านมือถือนะครับรู้ผลเร็วอันนี้ก่อนหน้านี้เราได้ยินข่าวนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านนิกรสงกรานต์ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้นำเรื่องของระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในการบริหารงานของกระทรวงแล้วก็หน่วยงานภายใต้กระทรวงพม.นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเปิดตัวระบบพม.แคร์แพลตฟอร์มดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้ประชาชนสามารถยื่นขอรับสิทธิสวัสดิการสังคมผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยตัวเองติดตามผลการพิจารณาแบบออนไลน์อันนี้เขาตั้งเป้าว่าจะลดปัญหาผู้มีสิทธิ์นะครับที่จะที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ป้องกันการรับสิทธิ์ซ้ำซ้อนเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเนี่ยถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมนายนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านก็บอกว่าระบบพม.แคร์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐโดยเชื่อมโยงกับระบบที่ทางพม.ได้จัดตั้งขึ้นนะครับซึ่งเป็นการเชื่อมโยงนะฮะกับแอปพลิเคชันไทย ID แล้วก็ทางรัฐนี่แหละนะครับซึ่งถือว่าทุกคนเข้าถึงอยู่แล้วการตรวจสอบสิทธิและคัดกรองผู้ขอรับการช่วยเหลือเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นลดขั้นตอนการทำงานแล้วก็ส่งความช่วยเหลือถึงประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับในระยะแรกเนี่ยระบบเองก็จะเปิดให้ประชาชนยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ผ่าน e-service นะครับบนสมาร์ทโฟนครอบคลุมสวัสดิการ6ประเภทนะครับก็คือเงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งนะครับรวมถึงเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากด้วยโดยนำร่องใน9จังหวัดครับคือนครราชสีมาหนองคายเชียงใหม่เชียงรายแพร่กาญจนบุรีสมุทรปราการสงขลาและพัทลุงครับส่วนประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอันนี้กระทรวงพม.ก็ยังคงเปิดให้ยื่นคำขอผ่านช่องทางเดิมไปก่อนนะครับแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงนะครับท่านกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงพม.บอกว่าระบบใหม่เนี่ยช่วยลดระยะเวลาแน่นอนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิมอยู่แล้วจากเดิมที่ใช้เวลาเป็นเดือนก็เหลือไม่เกิน10วันทำการแต่รายใหม่ที่ยื่นเข้ามาก็จะใช้เวลาไม่เกิน15วันหลังตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนนะครับกระทรวงพม.ย้ำนะครับว่าระบบพม.แคร์เนี่ยเป็นก้าวสำคัญของเรื่องของระบบดิจิทัลเอามาใช้ในภาครัฐเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้ง่ายขึ้นลดความเหลื่อมล้ำและสร้างหลักประกันทางสังคมอย่างยั่งยืนนะครับคนมีสิทธิ์ต้องไม่ตกหล่นคนที่ไม่มีสิทธิ์หรือว่าคนที่มีสิทธิ์แล้วต้องไม่รับซ้ำซ้อนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีเรื่องของประกันสังคมมาฝากคุณผู้ฟังบ้างครับผู้ประกันตนมาตรา33 39เนี่ย40อย่างเงี้ยต้องรู้นะครับส่วนเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับมาครับ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
2: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาในกรณีที่เกี่ยวกับสินสมรสนะครับว่าสินสมรสเนี่ยถ้ามีชื่อของผู้สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วผู้สมรสฝ่ายนั้นเอาไปจำหน่ายจ่ายโอนเนี่ยทำได้หรือไม่แล้วผู้สมรสอีกฝ่ายหนึ่งจะทำยังไงครับเรามาดูกันนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1474วางหลักไว้ว่าสินสมรสได้แก่1ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือรายได้จากการประกอบธุรกิจหรือว่าเป็นที่ดินหรือรถยนต์

หรือได้รับความยินยอมของผู้สมรสที่ไปเนี่ยนะครับประเด็นสำคัญหรือสาระสำคัญเช่นยกตัวอย่างเช่นเป็นที่ดินนะครับเป็นที่ดินที่จะไปจำนองจำนำเนี่ยกรณีเนี้ยถือว่าเป็นทรัพย์สินสำคัญนะครับต่อไปถ้าการฝ่าฝืนผู้สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนในการ

ายเดียวโดยไม่ได้ความยอมจากผู้สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยผู้สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยสามารถฟ้องเพื่อถอนนิติกรรมนั้นได้เว้นแต่ผู้สมรสอีกฝ่ายหนึ่งให้สัตยาบันคือยินยอมหรือยอมรับนะครับอันนี้เป็นการให้สัตยาบันหรือบุคคลภายนอกผู้ที่มาซื้อสินสมรสหรือได้สินสมรสนั้นไปได้มาโดยสุจริตแล้วเสียค่าตอบแทนอันนี้ก็ฟ้องเพื่อถอนไปได้นะครับเพื่อความเข้าใจมาดูตัวอย่างระหว่างสมรสมีสินสมรสมาเป็นที่ดินซึ่งที่ดินเนี่ยในโฉนดใส่ชื่อภรรยาแต่เพียงฝ่ายเดียวระหว่างสมรสภรรยาเอาสินสมรสที่เอาที่ดินไปเนี้ยไปขายแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยสามีไม่ยินยอมโดยไปแอบขายให้กับเพื่อนซึ่งเป็นคนภายนอกในราคาถูกเพื่อนก็รู้ว่าแอบมาขายฝ่ายเดียวก็รับซื้อไว้ในราคาถูกก็เป็นของถูกผลเป็นยังไงครับผลก็คือผู้สมรสอีกฝ่ายหนึ่งสามีสามารถฟ้องต่อศาลให้เพิกถอนนิติกรรมซื้อขายเอาที่ดินเนี้ยกลับมาเป็นสินสมรสได้เหมือนเดิมถามว่าบุคคลภายนอกต่อสู้ได้ไหมครับไม่ได้เพราะรู้เห็นกับฝ่ายภรรยาถือว่าไม่สุจริตนะครับกรณีนี้ฟ้องก็ถอนได้จำไว้นะครับสินสมรส

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนคุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน FM 92.5 MHz AM 891 KHz

0: ช่วงที่2ของค้นหามาเล่าสำหรับวันนี้นะครับช่วงแรกผมเกริ่นไว้เรื่องของผู้ที่เป็นผู้ประกันตนนะครับก็คือประกันสังคมมาตรา3339หรือว่า40นั่นแหละนะครับทีนี้ผู้ประกันตนก็จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนใช่ไหมครับแล้วก็นายจ้างก็ส่งเงินไปสมทบด้วยมีทั้งเงินออมชราภาพที่เราจะได้รับเมื่อ55ปีนะครับแต่ว่าเขามีการให้รับแบบบำนาญนะครับแต่ว่าถ้าผู้ประกันตนคนนั้นเป็นโสดไม่มีครอบครัวไม่มีลูกไม่มีบุตรหลานผลประโยชน์ย่อมเกิดขึ้นแล้วถ้าคุณเสียชีวิตไปใครจะรับผลประโยชน์หรือว่าผลตอบแทนตรงนี้คิวที่อยู่ข้างหลังบางทีเราก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นหรอกแต่ว่ามันก็ต้องวางแผนไว้นะครับถ้าเราไม่ได้ระบุไว้ไม่ได้เขียนไว้ก็ทางประกันสังคมก็คงต้องจัดการต่อไปนะครับให้เป็นธรรมที่สุดนั่นเองนะครับนางสาวกาญจนาคูณแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยบอกว่ากรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมไม่จำกัดเฉพาะทายาทเท่านั้นหากผู้ประกันตนได้ทำหนังสือระบุผู้รับผลประโยชน์เอาไว้ล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคมนะครับคุณผู้ฟังโดยสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตเนี่ยมี3ส่วนนะครับก็คือค่าทำศพเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตแล้วก็เงินบำเหน็จชราภาพนั่นเองครับก็สอบถามรายละเอียดนะครับ1506สายด่วนสำนักงานประกันสังคมหรือไปสอบถามที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่อันนี้ก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็ยังแนะนำด้วยนะครับว่าผู้ประกันตนสามารถกำหนดผู้รับผลประโยชน์เป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ทายาทได้เพียงทำหนังสือผู้รับประโยชน์ไว้ล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้การจ่ายสิทธิเนี่ยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ประกันตนอย่างถูกต้องผู้มีสิทธิสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิตได้ภายใน2ปีนับจากวันที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตนะครับที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสำนักงานประกันสังคมพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สะดวกนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าสายด่วนประกันสังคม1506สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีเปิดงานนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุขนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประธานในพิธีนะครับนอกจากนี้นะครับมีรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวัฒน์วัฒนคุณเจริญอธิการบดีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการในครั้งนี้นะครับที่อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ชั้น1มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พร้อมเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์นะครับแล้วก็พระกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพอันทรงคุณูปการในด้านต่างๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปครับโดยในการจัดนิทรรศการครั้งนี้นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้นำเอาพระรูปแห่งความทรงจำของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาครั้งยังคงศึกษาเล่าเรียนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและแขนงวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแต่ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วก็รับพระราชทานเข็มทองคำตรีสอนรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมนะครับรวมถึงเอกสารจดหมายเหตุส่วนของพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ถูกดำเนินการจัดเก็บไว้มาเป็นอย่างดีมาตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมานำมาจัดแสดงในครั้งนี้แล้วก็เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่18กันยายน2569เนื่องในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์นะครับณอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ชั้น1มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับพักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการค้นหามาเล่าในช่วงสุดท้ายครับ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภักดิ์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์ที่ก่อนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติกาประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภักดิ์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทย

0: พูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผอมโครงความเศร้าสงกาดูอัศวชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์นับเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมด้วยการทำบุญตักบาตรฟังธรรมมาร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ช่วงท้ายของค้นหามาเล่าเรามาดูเรื่องของกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นะครับเขาเตรียมออกสลากกอช.เพื่อส่งเสริมการออมเงินเพื่อวัยชราคือเงินต้นในการซื้อสลากเนี่ยจะไม่สูญหายนะครับโดยสลากเนี่ยก็จะจำหน่ายในรูปแบบดิจิทัลราคาฉบับละ50บาทแต่จำกัดการซื้อนะครับไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนเขาจะออกรางวัลทุกวันศุกร์มีรางวัลใหญ่ที่สุดก็คือ1ล้านบาทนะครับ5รางวัลต่องวดนั่นเองครับดร.เพชรชินบุตรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เปิดเผยว่าการออกสลากกอช.เนี่ยเป็นไปตามมาตรา74ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กำหนดให้รัฐพึงจัดให้หรือทำให้มีการออมเพื่อการดำรงชีพเพื่อคนวัยทำงานคือปัจจุบันเนี่ยระบบการออมเงินเพื่อการดำรงชีพในยามชราภาพของไทยเนี่ยยังครอบคลุมประชาชนไม่ทุกกลุ่มแล้วก็มีคนที่เข้าสู่การออมไม่มากนักนะครับกอช.ก็เลยมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อที่จะให้กอช.มีหน้าที่และอำนาจในการออมและขายสลากของการออมทรัพย์ของประชาชนในการดำรงชีพในยามชรานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เคยคุยแล้วแต่ว่าตอนนี้มีความคืบหน้าว่าเขาเตรียมจะออกแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะซื้อนะครับสลากของกอช.เนี่ยก็เตรียมซื้อเลยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมคุยเรื่องการนอนใช่ไหมครับแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเวลาเรานอนเราจะมีสารต่างๆหลั่งออกมาเพื่อทำให้ร่างกายเราได้พักผ่อนแล้วก็หลับสบายมากยิ่งขึ้นคือเมื่อวันศุกร์เนี่ยผมกับน้องแก้วคุยกันเรื่องของการงีบนะครับการนอนหลับในช่วงกลางวันดีหรือไม่ก็จริงๆก็ดีนะครับ15นาทีหรือ10นาทีเราตื่นมาทำงานต่อเราก็จะรู้สึกกระปี้กระเป๋านะครับแต่ว่าอย่าไปนอนเยอะก็แล้วกันนะครับทีนี้เวลานอนเราก็หลับโดยที่เราไม่รู้แต่จริงๆแล้วร่างกายมันหลั่งสารต่างๆออกมาเพื่อที่จะให้ร่างกายได้พักผ่อนหรือว่าหลับสบายขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับสสส.เองก็ได้บอกวิธีสร้างสุขอนามัยที่ดีในการนอนเพื่อให้นอนหลับได้ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นชวนอีกครั้งนึงเมื่อวันศุกร์คุยไปแล้วสสส.เนี่ยแนะนำว่า10ประการมีอะไรบ้างคุณผู้ฟังครับประการแรกคือรับแสงแดดตอนเช้าเราต้องพยายามออกแดดอย่างน้อย30นาทีนะครับก็แดดจะไปช่วยสร้างปฏิกิริยาให้ร่างกายในการหลั่งสารให้เรานอนหลับสบายมากขึ้นเวลาเรานอนหลับเนี่ยนะครับเพราะว่าแสงแดดจะช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนต่างๆให้หลับง่ายขึ้นในตอนกลางคืนนั่นเองนะครับทีนี้ออกกำลังกายครับเราต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับจำกัดเวลานอนกลางวันงีบหลับช่วงกลางวันได้แต่ไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมงอันนี้เยอะแล้วนะครึ่งชั่วโมงนะครับนอนให้เป็นเวลาเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาเป็นประจำนะครับแล้วก็งดแอลกอฮอล์บุหรี่นะครับลดไปเลยงดไปเลยก็ได้จริงดีนะครับเลี่ยงสารกระตุ้นนะครับเช่นชากาแฟก่อนนอนอย่างน้อย4ชั่วโมงก็คืออย่าไปดื่มชาดื่มกาแฟอย่างน้อย4ชั่วโมงก่อนนอนเป็นเครื่องดื่มคาเฟอีนนั่นเองนะครับปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนเราควรจะต้องมืดเงียบและเย็นนะครับอันนี้ร่างกายจะหลับสบายที่สุดครับอันนี้เป็นสูตรสำเร็จที่ช่วยให้หลับสบายด้วยนะครับแล้วก็เราไม่ควรทำกิจกรรมอื่นๆบนเตียงนะครับเช่นทำการบ้านทำงานเอาคอมพิวเตอร์มาเปิดบนเตียงห้องนอนควรจะเป็นห้องเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเชื่อมโยงเตียงนอนกับการพักผ่อนนะครับเราทำกิจกรรมเบาๆก่อนนอนเช่นการนั่งสมาธิสวดมนต์ต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อให้ร่างกายก็รู้สึกผ่อนคลายนั่นเองสุดท้ายครับหากนอนไม่หลับอย่าฝืนเราก็ไม่ควรข่มตาให้หลับนะครับให้ลุกขึ้นมาทำกิจกรรมเบาๆเช่นอ่านหนังสือหรือฟังเพลงเบาๆพอผ่อนคลายแล้วหรือง่วงเราจึงจะค่อยกลับเข้าไปนอน ขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ครับข้อมูลดีๆแบบนี้มีมาฝากเราเป็นประจำวันนี้เวลาของค้นหามาเล่าหมดแล้วครับพรุ่งนี้ผมกลับมาใหม่ช่วงเวลาหลังข่าว 9:00 นถึง 10:00 นวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
2: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีวันครบรอบ94ปีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนายชัยวัฒน์บุญชาวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมแสดงความยินดีร่วมกับผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานก่อนจะเดินทางกลับไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อเตรียมตัวสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวอย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินและทีมเยียวยาจิตใจเข้าดูแลผู้ประสบภัยอย่างรอบด้าน นายพัฒนาพรามพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีโดยพบว่ายังมีผู้ป่วยวิกฤตในห้อง ICU จำนวน3รายและเคสสีเหลือง1รายโดยภาพรวมมีผู้บาดเจ็บกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆรวม17แห่งซึ่งในช่วง72ชั่วโมงแรกจะใช้สิทธิ์ยูเซฟในการรักษาขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ประสานงานกับกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชนเพื่อบริหารจัดการเตียงและเตรียมความพร้อมหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปหาแพทย์เฉพาะทางแล้วในส่วนของการดูแลเยียวยากระทรวงสาธารณสุขได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตจากกรมสุขภาพจิตเข้าดูแลสภาพจิตใจผู้ประสบภัยทั้งเคสสีเหลืองและสีเขียวเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ได้รับผลกระทบทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้านอีกด้วยเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งวันที่14ถึง18กรกฎาคมนี้จากเหตุมรสุมทำคลื่นลมแรงในอ่าวไทย
8: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสแจ้งเตือนผู้ควบคุมเรือและชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่14ถึง18กรกฎาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้ทะเลมีคลื่นลมแรงและมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ก่อนที่มรสุมจะเริ่มอ่อนกำลังลงในช่วงวันที่16ถึง18กรกฎาคมสำหรับบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า9เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่9เมตรขึ้นไปให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรควรงดออกจากฝั่งปฏิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาและเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสตีมพระจังหวัดสงขลาในด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสิเกาจังหวัดตรังอำเภอสะดาวอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 30.6 องศาเซลเซียสความชื้นสั่งพัด 74% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนเตียงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทุ่งตะโกอำเภอหลังสวนอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอกระทู้อำเภอตะหลางอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอย่านตาขาวอำเภอนายูจังหวัดตรังอำเภอศรีนครินทร์อำเภอกงราจังหวัดพัทลุงและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: สมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life จากธนาคารออมสิน
2: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank หรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วอ
4: ยากถึงที่หมายเร็วไว
5: ขึ้นได้มาทีขึ้นได้มาที
4: ลดการสร้างมลพิษ
5: ขึ้นได้มาทีขึ้นได้มาทีย
4: กระดับคุณภาพชีวิต
5: ขึ้นได้มาทีขึ้นได้มาที
4: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟอร์มอร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟอร์มอรอยกระดับชีวิตเมือง
6: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
7: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
8: รวยรวยรวย
9: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: รวย
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: สมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life จากธนาคารออมสิน
11: 10นาฬิกา11นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569นะก็กลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับ10โมงถึง11โมงนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะผมอัปเดตหน่อยนะสำหรับไฟไหม้ที่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับข้อมูลล่าสุดนะเมื่อเวลา 9:00 น.นะที่ผ่านมาสรุปยอดของผู้เสียชีวิตตอนนี้เป็น30คนนะเมื่อวานอยู่ที่27นะหลังจากนั้นก็ผู้ที่เข้ารับการรักษาบาดเจ็บสาหัสนะที่เป็นเคสสีแดงเนี่ยคืออาการรุนแรงนะครับก็เสียชีวิตเพิ่มนะครับเมื่อวานนี้2คนแล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาผมได้ข่าวว่ามีอีก1คนเป็น3คนนะรวมตอนนี้30คนนะครับส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้รวม76คนนะฮะอาการรุนแรงอยู่ที่20

ไฟเนี่ยมันถูกปิดกั้นนะมีโต๊ะขายลูกอมเนี่ยวางขวางเส้นทางบริเวณหลังร้านนะทำให้ใช้งานไม่ได้นะประตูฉุกเฉินที่เขาบอกว่าเป็นทางหนีไฟจุดหนึ่งเนี่ยนะมันไม่ได้มาตรฐานนะเป็นเพียงประตูไม้ธรรมดานะแล้วก็ติดป้ายต่างหากห้ามเปิดนะแล้วก็วงเล็บเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะที่เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงก็คือว่าลักษณะของการประกอบกิจการของร้านโรงเบียร์ณราชพร้าวเนี่ยนะคือมันจะต้องเป็นสถานบันเทิงนะเพราะว่ามันมีเรื่องของการดื่มกินแล้วก็มีเวทีมีการให้เต้นนะอันนี้จุดตัดเลยนะคือถ้าจะเป็นสถานบันเทิงมีเวทีแล้วก็ให้เต้นเนี่ยมีเวทีมีดนตรีให้เต้นนะอันนี้เป็นสถานบันเทิงเขาไม่ได้ขออนุญาตแบบสถานบันเทิงนะเขาขออนุญาตเป็นอีกแบบหนึ่งนะเพราะไม่ได้มีการให้เต้นนะคืออันนี้มันก็เป็นการคือผู้ประกอบการหลายคนนะผมต้องใช้คำนี้นะหลายคนหลายที่เขาก็พยายามที่บอกไม่ก็จัดโต๊ะนั่งเต็มไปหมดเลยแม้ไม่ได้ให้ลูกค้าเต้นแต่ถ้าลูกค้าเต้นเองอันนี้ก็ไม่รู้จะไปห้ามยังไงเนี่ยมันเป็นช่องโหว่แล้วก็การขออนุญาตนะครับอันนี้ผมตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นะแต่พอดีรายการเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็พักเอาไว้ก่อนนะแต่ว่าคือมันเป็นข่าวอะนะแล้วมันเป็นข่าวที่ใหญ่มากเป็นสงครามกรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วหลายคนก็มีความเป็นห่วงไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะเราพูดถึงบทเรียนเราพูดถึงการที่เกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยในรูปแบบเดิมๆนะหลายครั้งนะครับส่วนวันนี้ประเด็นที่ผมอยากให้ตามสักนิดหนึ่งอันนี้สำหรับสิทธิ์ของข้าราชการหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้ติดตามข่าวเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ถ้าคุณผู้ฟังโดยตลอดนะครับแล้วก็ตามข่าวเรื่องของการจัดงบประมาณความเป็นห่วงของการจัดงบประมาณในครั้งนี้คืองบประจำเนี่ยค่อนข้างมากแล้วพอแยกงบประจำมากงบลงทุนเหลือน้อยลงเนี่ยสัดส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงบประจำเนี่ยนะมันก็ไปอยู่ใน 3-4 เรื่องนะที่หลายคนบอกโอ้ทำไมมันเพิ่มขึ้นขนาดนี้นะแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้ระยะยาวมันจะเพิ่มขึ้นพองไปอีกก็คือทั้งเรื่องของค่ารายจ่ายสำหรับบุคลากรอันที่หนึ่งนะอันที่สองก็คือเบี้ยหวัดบำนาญคนเกษียณนะอันที่สองและอันที่สามที่มีการพูดถึงก็คือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการของข้าราชการหลังจากนั้นก็มีแนวโน้มว่าอาจจะต้องมีการคุยกันอีกรอบแหละคือผมเนี่ยได้ยินการพูดถึงการจะปรับหรือว่าหาวิธีในการลดจำนวนข้าราชการหาวิธีในการอะไรล่ะสิทธิ์ต่างๆเนี่ยที่จะดูให้มีความเหมาะสมคือเขาก็ทำมาหลายครั้งนะไม่ได้หยุดนิ่งก็ทำมาตลอดแล้วก็พอทำไปได้ในระดับนึงนะพอเลือกได้คือตอนแรกก็จะเอากบขเข้ามาถูกไหมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเข้ามาช่วยนะอ้าวแต่ทำไปทำมาพอไปมีการร้องเรียนกันบอกอ้าวสิทธิ์ของบำนาญมันยังมีอยู่นะพี่นะเพราะฉะนั้นต้องให้เขาเลือกได้ก็เลยมีวิธีการอ่ะนั่นก็ไปข้าราชการบางส่วนมาเลือกบางส่วนก็บอกว่าอยู่กบขบางส่วนก็อยู่ใช้สิทธิ์บำนาญใช่ไหมอ่ะพอหลังจากนั้นนะก็มีการคุยกันเรื่องนี้มาตลอดจนล่าสุดเนี่ยครั้งเนี้ยค่อนข้างจะจริงจังว่าจำนวนของข้าราชการในระบบรวมถึงพนักงานลูกจ้างต่างๆแล้วก็ดูฐานเงินเดือนดูเงินเดือนต่างๆเนี่ยค่าบุคลากรมันสูงแล้วที่พองขึ้นมาทุกปีเนี่ยมันคือเงินที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลสวัสดิการของข้าราชการเมื่อวานนี้ทางอธิบดีกรมบัญชีกลางนะคุณพัทิเซียนก็ออกมาพูดเหมือนกันนะบอกว่าถ้าดูว่าบุคคลที่ได้รับสิทธิ์นะสำหรับรักษาพยาบาลเนี่ยอยู่ประมาณ4,950,000คนผมเอาตัวเลขกลมๆ5ล้านคนเนี่ยชัดที่สุดละ5ล้านคนนะฮะมากกว่าครึ่งมากกว่า 50% นะอายุเกิน60ปีแปลว่าเกษียณแล้วแต่ยังใช้สิทธิ์ข้าราชการและข้าราชการ1คนเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วข้าราชการ1คนคุณอย่าลืมนะครับว่าสิทธิ์ในการดูแลรักษาพยาบาลเนี่ยนอกจากตัวของเขาเองนะคู่สมรสเขาก็สามารถที่จะเบิกได้นะคุณพ่อคุณแม่ของข้าราชการท่านนั้นก็สามารถที่จะเบิกได้คุณลูกก็เบิกได้เพราะฉะนั้นถึงคนนี้ทั้งขึ้นทั้งลงใช่ไหมการดูแลเนี่ย1-3ชั้นเลยอ่ะทั้งขึ้นด้วยทั้งตัวเองทั้งคู่สมรสแล้วก็ทั้งล่างก็คือคุณลูกนะอันนี้สามารถที่จะเบิกได้แต่ผมไม่รู้นะว่าจะมากน้อยขนาดไหนคุณแพทริเซียเนี่ยก็บอกว่า

0: ถ้าดูเฉพาะที่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์4,980,000นะประมาณ5,000,000 คนเนี่ยกว่า 50% อายุ60ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าดูตัวเลขอยู่ที่ประมาณ2,500,000-2,600,000นะครับเอาแบบง่ายๆเลยเขาบอก50 50นี่แหละ2,500,000 คนเป็นอายุที่60ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้สวัสดิการที่เกี่ยวกับรักษาพยาบาลมากถูกไหมฮะสิทธิต่างๆที่ผมบอกไปแล้วว่าครอบคลุมถึงตรงไหนอย่างไรแต่ว่าเขาบอกเดี๋ยวกำลังจะไปปรับหน่อยว่าให้คุณพ่อคุณแม่ให้คุณลูกให้คู่สมรสสามารถที่จะเลือกได้จะใช้สิทธิประกันสังคมจะใช้สปสช.หรือว่าใช้สิทธิข้าราชการซึ่งใครก็จะไปใช้สิทธิอย่างอื่นอันนี้แบบพูดตรงไปตรงมาเนาะถ้าเลือกได้เขาก็ต้องใช้สิทธิราชการมันเบิกได้หมดนี่ใช่ไหมแต่อันนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือท่านอธิบดีบอกว่ามันมีบางคนตั้งข้อสังเกตเลยบอกถ้าเป็นโรคเดียวกันเนี่ยสมมติว่าเป็นโรคอะไรสักอย่างนี้ที่ต้องไปหาหมอเนี่ยนะไปเลยไปหาหมอ3 โรงพยาบาลในระยะเวลา1 เดือนแล้วเป็นโรคเดียวแล้วบอกไปแต่โรงพยาบาลก็ต้องได้รับยามาแล้วมันมีที่คนเอายาแบบนี้เบิกจากการใช้สิทธิข้าราชการเนี่ยแล้วก็เอายาไปขายโอ้ผมนึกถึงนี่เลยที่เคยเป็นข่าวที่ในโรงพยาบาลอะไรอ่ะที่จับได้อ่ะนะอันนี้ก็เป็นเครือข่ายเลยเยอะนะเขาบอกว่าเนี่ย10 ปีที่ผ่านมาประมาณสัก200 กว่าล้านถ้ากลุ่มนี้มีแล้วเจอนะผมก็จะตัดสิทธิ์เลยอันนี้ผมว่าดีแล้วบอกว่าต่อไปในอนาคตตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ว่าจะทำยังไงว่าข้าราชการที่เข้ามาใหม่จะวางรูปแบบใหม่แนวทางเป็นประกันสุขภาพหมู่ประกันหมู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องเป็นรุ่นใหม่นะเป็นที่เข้ามาใหม่ส่วนเก่านี่ก็ได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมนะจะได้มากน้อยขนาดไหนค่อยๆติดตามครับนะก็เป็นประเด็นหนึ่งนะเพราะนี่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประจำมันเกี่ยวข้องกับงบที่จะเหลือสำหรับการลงทุนนะฮะส่วนข่าวอื่นๆนะทางกสทช.ครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิไกรยพงศ์นะฮะได้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มหรือว่าโฟกัสกลุ่มนะครับในหัวข้อแนวทางการประเมินผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 6,425 ถึง 7,125 เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งเป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เนี่ยจัดโดยสำนักวิเคราะห์นโยบายเชิงปริมาณเพื่อรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนในความคิดร่วมกับผู้ที่มาจากภาคอุตสาหกรรมภาควิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะสำหรับคลื่นความถี่ย่าน Upper 6G Gigahertz นะครับซึ่งเป็นย่านคลื่นความถี่ที่มีศักยภาพในการรองรับการให้บริการทั้งกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลหรือว่าบริการที่เรารู้จักกันเนี่ย 4G 5G 6G เนี่ยนะครับแล้วก็บริการ Wireless Access System Including Radio Local Area Network นะครับหรือบริการ Wi-Fi 6E/7 ในอนาคตนะสำนักงานกสทช.เขาอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการศึกษาแนวทางในการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน Upper 6 GHz นะครับทั้งทางด้านเทคนิคแล้วก็การประเมินผลกระทบของแต่ละทางเลือกในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อประเมินผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนะของการจัดสรรมาประกอบการพิจารณาในการจัดทำข้อเสนอและเชิงนโยบายนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการจัดสรรคลื่นนะที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นนะครับส่วนใครที่กำลังผ่อนบ้านครับฟังทางนี้ครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านนะจากสถาบันการเงินอื่นนะครับเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงนะช่วยผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินครับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นที่ 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกนะล้านละ3,000 บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีนะครับ 2.75% ต่อปีพิเศษออมสินครับเขาสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปและสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านนะครับสามารถยื่นกู้ได้จนถึง15กรกฎาคมนี้เท่านั้นผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ที่ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับวันนี้มอบเป็นสมุดโน้ตพร้อมกับกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์จำนวน1 รางวัลนะฮะตอบคำถามใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยได้ถึงร้านนะธนาคารออมสินครับเขานำเสนอสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินวงเงินกู้สูงสุด10 ล้านบาทดอกเบี้ยคงที่ เริ่มต้นที่ 3.99% ต่อปีนะสำหรับ1ปีแรกแล้วผ่อนนานถึง30ปีวันนี้ที่จะถามก็คือว่าธนาคารออมสินนะฮะที่เขาเสนอสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินผ่อนนานสูงสุดกี่ปีนะไปตอบคำถามกันใน Facebook Live นะครับเมื่อวานนี้คนที่โชคดีนะคุณอะไรเนี่ยประภาพันธ์นะจากกรุงเทพมหานครนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับช่วงแรกของรายการวันนี้มาดูดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมหน่อยเห็นว่าฟื้นตัวนะฟื้นตัวแล้วกลับมาฟื้นตัวแล้วนะมันดียังไงฮะถ้าฟื้นตัวหรือมันจะฟื้นตัวระยะสั้นเพราะว่านี่ล่าสุดเอาอีกแล้วนะมีสถานการณ์ในตะวันออกกลางอีกแล้วทํากับอิหร่านถล่มกันรอบใหม่อีกแล้วนะอันนี้จะยั่งยืนหรือไม่สำหรับการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมอยู่กับดร.วิรัชฉัตรนรงค์นะครับรองประธานสายงานเศรษฐกิจและวิชาการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับดร.วิรัชครับ
1: ดีครับคุณรัตพงศ์ครับท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับ
0: ครับผมเข้าเรื่องเลยละกันเห็นตัวเลขแต่จะมีความเชื่อมั่นเห็นบอกว่าฟื้นตัวในรอบ4เดือนเนี่ยอันนี้มันเป็นยังไงมีแรงสนับสนุนจากตรงไหนที่ทำให้ฟื้นตัวได้เนี่ยครับ
1: ได้ครับในส่วนของดัชนีความเชื่อมั่นนะครับก็เป็นเหมือนกับตัวเลขที่เราสอบถามไปทางผู้ประกอบการนะครับก็ได้คำตอบมาประมาณสัก 1,300-1,400 รายทั่วประเทศนะครับผม
0: ครับ
1: ก็ในรอบ2เดือนมิถุนายนนี้เนี่ยทั้งดัชนีความเชื่อมั่นนะครับในเดือนมิถุนายนแล้วก็มันจะมีการถามถึงการคาดการณ์3เดือนล่วงหน้าด้วยเนี่ยปรากฏว่าฟื้นตัวขึ้นทั้งคู่เลยนะครับก็เป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ทางสหรัฐกับอิหร่านนะครับผมที่สงครามกันนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาอยู่ระดับประมาณสัก88กว่ากับ90กว่านะครับผ
0: ม
1: ซึ่งตัวเลขนี้ก็ตัวเลข100เนี่ยมันคือตัวเลขที่เป็นความเชื่อมั่นระดับกลาง
0: แต่มันยังต่ำกว่า100อยู
1: ่ก็ต้องกว่า100อยู่ถูกต้องครับผมตัวนี้เป็นประเด็นที่เดี๋ยวเราจะ
0: คุยต่อ
1: ที่เห็นนะครับคุยต่อนะครับก็คำถามเมื่อกี้คือมันขึ้นมายังไงแล้วก็แนวโน้มเป็นยังไงเห็นด้วยครับยิ่งฟังตอนเกินขึ้นมาแล้วว่ายังมีเรื่องแกนดินกระรอบใหม่ละดังนั้นนี่ก็มีความไม่แน่นอนว่าผู้ประกอบการจะมองอย่างไรก็ต้องรอดูเดือนหน้านะครับแต่ว่าอย่างน้อยในเดือนนี้เนี่ยปรับตัวดีขึ้นในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดคำสั่งซื้อยอดขายปริมาณการผลิตต้นทุนผลประกอบการนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยปรับตัวดีขึ้นหมดเลยต้องเน้นว่าการสำรวจรอบนี้เนี่ยมาจากวันที่1-24มิถุนายนนะครับช่วงนั้นก็ยังเป็นช่วงสวิตช์สปอตที่สหรัฐทำข้อตกลงหยุดจริงกันอย่างหวานชื่นดูนะครับผ
0: ม
1: แล้วก็ประกอบกับเรื่องของเริ่มมีมาตรการแชร์ช่วยไทยพลัสซึ่งก็สามารถกระตุ้นการค้าขายในประเทศได้ค่อนข้างจะดีกันนะครับก็คาดว่าสองปัจจัยนี้เป็นปัจจัยหลักที่น่าจะทำให้ตัวเลขความเชื่อมั่นของในประเทศเนี่ยมันกลับขึ้นมาดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังหนึ่งที่ต่ำกว่าร้อยแล้วประเด็นที่สองก็คือยังต่ำกว่าก่อนช่วงเกิดสงครามอยู่นะครับผม
0: อันที่บอกว่าไอ้ต่ำกว่าร้อยเนี่ยคือร้อยนี่คือค่ากลางมันถ้าเราจะเทียบแล้วมันจะคือหมายความว่าไงเวลาคนฟังเขาไม่รู้หรอกว่าเอ้ย84คืออะไรผมมันก็คือใกล้ร้อยเน
1: า
0: ะคือ
1: ครับผมคำว่าร้อยนี่ความหมายก็คือว่าเรามองว่าสถานการณ์มันประมาณเดิมนะครับไม่ได้ดีไม่ได้แย่ไปกว่าเดิม
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราบอกว่าตัวเลขที่ให้คะแนนที่สูงกว่าร้อยเนี่ยมันคือหมายความว่าเอ้ยเราคาดว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมนะมันดีขึ้นกว่าที่มันเคยเป็นมาส่วนถ้าเกิดต่ำกว่าร้อยนี่คือส่วนใหญ่มองว่ามันจะแย่ลงกว่าเดิมนะครับฉะนั้นตัวร็อกเลขร้อยนี่เหมือนกับว่าเรามองว่ามันก็โซโซประมาณเดิมอยู่แล้วครับ
0: ครับผมดร.วิรัชครับถ้าถามอย่างนี้คือเห็นนอกจากช่วงที่เราไปถามเนี่ย1-24มิถุนาอันนี้ไทยช่วยไทยพาสแล้วก็ราคาน้ำมันอะไรนี่ก็ลดลงใช่ไหมมันจะส่งผลให้ค่าหรือว่าต้นทุนการผลิตสินค้าบริการของภาคอุตสาหกรรมนี่มันลดลงไปด้วยตามแล้วมันทำให้ความเชื่อมั่นมันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยไหมอ
1: ันนี้เป็นข้อคาดการณ์ของทางภาคอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันครับว่าช่วงนั้นความกังวลเรื่องพวกนี้เนี่ยน่าจะหมดแล้วปัญหาเรื่องสินค้าขาดปัญหาเรื่องราคาสินค้าแพงเนี่ยน่าจะเริ่มคลี่คลายลงผู้ประกอบการถึงมองว่าเศรษฐกิจแล้วก็ความเชื่อมั่นน่าจะดีขึ้นนะครับแต่อย่างที่คุณณัฐพงษ์แจ้งตอนเข้าช่วงนี้เลยครับว่าพอมันมีการยิงกันรอบใหม่เนี่ยอันนี้ก็ไม่มั่นใจละว่าผู้ประกอบการมองว่ายังไงก็เดี๋ยวต้องรอผลการสำรวจในรอบเดือนหน้านะครับผมแต่คิดว่าน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผม
0: ครับมันทุกภาคไหมสำหรับไอ้ดัชนีความเชื่อมั่นที่ออกมาสำหรับเดือนมิถุนายนที่มันดีขึ้น
1: มิถุนายนนี่ดีขึ้นทุกภาคเลยครับทุกภาคแล้วก็เกือบทุกธุรกิจนะครับอันนี้มีข้อน่าสนใจตัวหนึ่งครับทางคุณณัฐพงษ์ถามนี้ก็น่าสนใจคือว่าข้อมูลตัวนี้เนี่ยขอแจ้งก่อนเผอิญทางผู้ฟังอาจจะไม่ได้เห็นข้อมูลที่รายละเอียดนะครับสามารถเข้าไปรับชมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ยังมีข้อมูลสำคัญอื่นอีกเยอะเลยนะครับที่สามารถจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการในแง่ของข้อมูลผู้ความเชื่อมั่นเนี่ยมีข้อน่าสนใจตัวนึงคือนอกจากมันจะต่ำกว่าร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีกลุ่ม2กลุ่มของผู้ประกอบการนะครับ กลุ่มหนึ่งก็จะเป็นอุตสาหกรรมคือเราแบ่งอุตสาหกรรมเป็น48กลุ่มมีบางกลุ่มนะครับที่มีความเชื่อมั่นลดลงประมาณสักอินเด็กซ์ลดลงประมาณสัก 1-2% แต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นประมาณสัก 2-3% แต่ไม่มีเลยตรงกลางเลยตัวนี้มันจะสอดคล้องกับที่เคยทางภาครัฐหรือว่าหน่วยงานอื่นเคยออกบอกว่ามันฟื้นตัวนะเป็น K-shape ตัวที่มันดีขึ้นเนี่ยมันก็ดีขึ้นตัวที่มันไม่ดีขึ้นมันก็ยังแย่ลงอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นข้อน่าสนใจตัวนึงนะครับซึ่งอาจจะไม่เห็นจากตัวเลขเฉลี่ยที่บอกว่าเป็น18เนี่ยเรามองไม่ออกแต่ถ้าเกิดเรามองแต่ละเซกชันเลยเนี่ยมันพอมองออกว่ามันมีอะไรที่มันประหลาดๆแบบนี้เกิดขึ้นด้วย
0: แต่ว่านี่เราก็เป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วนะที่เป็น K-shape เนี่ยไอ้ที่ทิ่มหัวลงนี่มันเป็นภาคไหนบ้างผมถามนี้ด้วยว่าภาคไอ้ที่หัวขึ้นนี่หลายคนคงรู้อยู่แล้วไอ้ที่หัวลงเนี่ยมันเป็นกลุ่มไหนยังไงมั้ง
1: ทิ่มหัวลงนี่มันมีหลายกลุ่มนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับก็ในกลุ่มของพวกน้ำตาลสิ่งทอเคมีที่น่าแปลกในรอบนี้คือเรื่องของทางลงกลั่นนะครับลงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะผมคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้มันเขาจะต้องไปหาเพื่อไม่ให้ของขาดนะฮะเขาต้องการไปหาแหล่งอื่นๆมาจากทางด้านการที่จะต้องเป็นทางด้านมิดเดิลอีสต์นะครับงานในเรื่องของสต็อกน้ำมันเรื่องนี้อาจจะมีผลกับเขาบ้างแล้วก็รัฐบาลเองก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้าที่มีการยืนยันเนี่ยก็มีการพยายามจะลดราคาน้ำมันที่ด้วยนะครับผมว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นผลหนึ่งทำให้กลุ่มพวกนี้เนี่ยมันมีการสวิตช์กลับมาอยู่ในแดนลบค่อนข้างเยอะนะครับผม
0: ก็คือพูดง่ายๆคือมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าการกลั่นต้นทุนของราคาน้ำมันดิบขนาดจะสูงเพราะว่าจริงๆถ้าเราอ่านผลประกอบการตอนไตรมาสที่หนึ่งเขาก็บอกเหมือนกันนะบอกว่าที่มันเคยได้กำไรค่าการกลั่นเนี่ยรอบหน้าถ้าต้นทุนมันแพงเนี่ยไตรมาสสองไตรมาสสามอาจจะเห็นค่าการกลั่น
1: ลดลง
0: ใช่ไหมผลประกอบการลดลง
1: ก็เฉพาะในเรื่องของความกังวลนะครับผมตอนนี
0: ้อุตสาหกรรมรถยนต์เป็นยังไงบ้างครับ
1: อุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยจะอยู่ในควอเตอร์ที่ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าเรื่องของการผลิตในรอบช่วงนี้น่าจะดีขึ้นนะครับความหมายคือมันดูดีขึ้นนะครับผมจากในรอบเดือนก่อนๆนะครับผม
0: ถ้าเรามองอย่างนี้ครับมันการฟื้นตัวเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่ามันมีปัจจัยที่มันแทรกซ้อนมานะไอ้เรื่องของการกลับมาทำสงครามครั้งที่สองเพิ่งทำนี่เพิ่งส่งเอกสารไปที่สมาชิกวุฒิสภานะบอกว่าเนี่ยจะทำสงครามรอบที่สองเพราะฉะนั้นมีกรอบเวลาทำได้อีกต้อง60วันเลยเนี่ยนะสำหรับรอบนี้ที่มันปัจจัยภายนอกที่มันเข้ามาอีกเนี่ยมันจะส่งผลกับภาพรวมเนี่ยมากน้อยขนาดไหนอันนี้ทางสภาอุดมองยังไง
1: ทางสภาอุดมองว่าในส่วนของความไม่แน่นอนเนี่ยครับส่งผลต่อราคาแน่นอนครับอันนี้ก็คือว่าราคาเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็ขึ้นอยู่กับทางนโยบายเดี๋ยวอาจจะมีการยิงกันหยุดยิงกันชั่วคราวนะครับแต่ตัวนี้ราคาพลังงานจะผันผวนแน่โดยเฉพาะน้ำมันดิบนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลกับราคาอื่นๆต่อไปด้วยนะครับในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ใต้น้ำเช่นพวกเม็ดพลาสติกพวกตัวสารเคมีอื่นๆนะครับก็น่าจะเกี่ยวข้องกันด้วยแต่ว่าในแง่ของอีกประเด็นนึงที่เรากลัวกันคือมีสองเรื่องนะฮะหนึ่งคือราคาถูกไหมฮะประเด็นนึงที่เรากลัวกันมากกว่าคือเรื่องของของขาดผมว่ารอบนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ของขาดเนี่ยน้อยนะครับกว่ารอบที่แล้วเพราะว่าทางภาคเอกชนเองแล้วก็ทางเครือข่ายเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วเขาเริ่มเก็บตัวจากรอบที่แล้วเนี่ยเขาเริ่มมีบทเรียนนั้นเขาก็มองว่าของขาดเนี่ยมันมีผลลบมากกว่าราคาแพงนั้นเขาก็เลยไปเกี่ยวในส่วนของตัว raw material ในส่วนของวัตถุดิบจากที่อื่นมาเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายเหมือนกันงั้นในรอบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในแง่ของราคาเนี่ยคงหนีไม่ได้ที่กันเกิดความผันแปรครั้งใหม่เนี่ยคงทำให้ราคาผันผวนแน่ๆครับคงขึ้นลงๆแล้วเนี่ยช่วงโอกาสอะไรยังไงแต่ว่าผมเชื่อว่าในแง่ของของที่ขาดว่าจะต้องไปเติมน้ำมันดีเซลต่อคิวกันแล้วก็ไม่ได้เติมเนี่ยผมยังคาดเดาว่าน่าจะทางสมาคมคาดเดาว่าน่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายเหมือนรอบที่แล้วนะครับผมตรงนี้แต่ว่าต้องเตรียมรับมือเรื่องของของแพงได้อยู่นะครับตรงนี
0: ้ก็คือไม่รุนแรงเท่ากับมีนาเมษาตอนที่ช่วงเปิดสถานการณ์
1: เราคาดว่าไม่รุนแรงครับเพราะราคาน้ำมันดิบเองเนี่ยตอนช่วงนั้นก็ขึ้นไปร้อยกว่าเหรียญแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ตอนที่เจรจาก่อนหน้านี้ก็ลงมา60กว่าเหรียญคือต่ำกว่าช่วงก่อนสงครามนะ
0: ตอนนี้กลับไป80
1: ไปอยู่ที่80-85ประมาณนั้นก็ยังไม่ถึงร้อยกว่าเหรียญเนี่ยนะตอนนั้นที่ขึ้นไปถึง110-120นะครับแต่ว่าก็ยังมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปได้นะครับถ้าเกิดมันมีการทำกระแสยืดเชื้อไปนะครับก็ยังมีแนวโน้มกลับไปได้อยู่เหมือนกัน
0: ครับผมมาตรการของภาครัฐอันนี้ผมถามต่อละกันว่ามาตรการของภาครัฐโดยเฉพาะเงินเปลี่ยนผ่านพลังงานไอ้200,000 ล้านบาทเนี่ยนะที่มันจะเข้ามาใหม่เนี่ยนะอันนี้มันจะเป็นผลดีกับภาคอุตสาหกรรมไหมยังไง
1: แน่นอนครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทางภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยมองว่าอยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยใช้ตรงนี้ให้คุ้มค่านะครับจริงๆแล้วก็เป็นหนึ่งในข้อเสนอหลัก3เรื่อง จากตัวผลการสำรวจจะมีความเชื่อมั่นนะครับเป็นข้อเสนอเป็นระยะสั้นก็เรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องค่าไฟแล้วก็การจัดการเรื่องเกี่ยวกับพลังงานนะครับที่มีงบประมาณเหลืออีก2 แสนล้านบาทนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็รวมถึงอยากจะให้เร่งศึกษาเรื่องแหล่งพลังงานทางเรื่องอื่นด้วยแล้วก็อย่างพวก SMR เป็นต้นนะครับรวมถึงการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไม่ว่าจะเป็นเรื่อง PDA อะไรก็ตามที่น่าใช้ประโยชน์จากเรื่องของการที่มีการลงทุน Data Center ขึ้นมาเยอะๆเนี่ยครับปรับเปลี่ยนเรื่องของระบบพลังงานของเราให้มันดีขึ้นเลยเรื่องที่2ที่เราคาดหวังตอนนั้นก็คือมีข้อเสนอไปคือเรื่องของการต้อนระวังสินค้ากลุ่มนําเข้าเสียที่อาจจะเกิดการทุ่มตลาดได้นะครับก็อัตราตอนนั้นพลังงานลดลงทุกอย่างลดลงเนี่ยอาจจะมีเรื่องของราคาสินค้าถูกเข้ามานะครับแล้วก็อันที่3ก็พยายามรณรงค์ให้เกิดการบริโภคสินค้าไทยนะครับสินค้าที่ Made in Thailand เนี่ยก็อยากจะการให้ภาครัฐให้ลดลงเพิ่มขึ้นในเรื่องของการขึ้นภาษีหรือว่าในแง่ของการที่สนับสนุนทางเดียวกับในช่วงไทยพาร์ทเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นข้อเสนอระยะสั้นหลักของทางอุตสาหกรรมในช่วงที่ผ่านมา
0: ถ้าเราข้ามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตะวันออกกลางนะเรื่องน้ำมันอะไรพวกนี้จริงๆของเรานี่มันยังติดปัญหากับสหรัฐนะที่เรื่องของการคิดภาษีของเขาเนี่ยบอกเท่าไหร่ละ 12.5% เนี่ยนะไอ้นี่มันก็สูงกว่าประเทศบางประเทศเหมือนกันส่วนใหญ่ที่เขาโดนเก็บที่ 10% ในเซกชัน
1: ใช่ครับ
0: ไอ้301เซกชันอะไรมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยอันนี้มันยังน่ากังวลต่อไหม
1: ครับยังเป็นสิ่งที่น่ากังวลครับผมเข้าใจว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าจะมีผลทำให้ดัชนีในภาพรวมเนี่ยมันยังไม่กลับที่ระดับร้อยตะกี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของสงครามการค้าเรื่อง geopolitics แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในส่วนผลนโยบายภาครัฐของประเทศคู่ค้าเรานะครับตรงนี้ก็ยังเป็นผลอยู่เยอะแล้วก็ผมเข้าใจว่าทางอุตสาหกรรมเองก็มีไว้เปเปอร์แล้วก็ได้คุยกับหน่วยราชการหลายเรื่องละมีฟีดแบ็กให้ละเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการพิจารณาหรือว่าเป็นข้อมูลต่อรองได้ครับนี้ก็เข้าใจว่าทางท่านรองนายกแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ดำเนินการประสานงานกันอยู่นะครับผม
0: ครับเอ๊ะดร.วิรัตผมถามนิดหนึ่งสิไอ้ที่ทางรัฐบาลเนี่ยนะที่เขามีนโยบายคล้ายๆเป็นคณะกรรมการเศรษฐกิจชุดกรมอชุดเล็กนะเป็นกรมอเศรษฐกิจเนี่ยนะ
1: คณะกรรมการร่วมใช่ไหมครับ
0: กรอเนี่ยนะที่เป็นคณะกรรมการร่วมแต่ว่าเป็นภาคเอกชนแล้วก็รัฐบาลด้วยเนี่ยนะที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็มีสภาอุตสภาหอธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยแล้วพวกเนี้ยที่เข้าไปร่วมด้วยอันนี้มันจะช่วยในการขับเคลื่อนนโยบายได้เยอะไหมเราให้ความเห็นอะไรอย่างนี้ไปมากน้อยขนาดไหนไหมพอมีข้อมูลไหม
1: ผม
0: เชื่อ
1: ว่าช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกรอเนี่ยเคยถูกจัดตั้งมาแล้วนะครับผมจำไม่ได้ว่าสมัยรัฐบาลไหนจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยรอมีผลมากกับการที่จะทำให้นโยบายของภาครัฐเนี่ยมันตรงกับความต้องการของภาคเอกชนจริงๆนะครับในช่วงที่กรอเนี่ยยังไม่ถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่ในรอบนี้ก็ยังมีอีกหน่วยงานนึงที่เรียกว่ากกร.นะครับก็เป็นคณะกรรมการร่วม3 สถาบันก
0: ็
1: คือสภาอุตสาหกรรมของการค้าแล้วก็สมาคมธนาคารอยู่เพียงแต่ว่าไม่มีอำนาจในเชิงการขับเคลื่อนที่เป็นทางการแบบเกี่ยวกับกร
0: อ
1: นะครับและวันนั้นก็คือเหมือนกับเป็นแค่เสียงของทางภาคเอกชนนะครับซึ่งมันก็สามารถจะสะท้อนได้ระดับหนึ่งแต่พอรัฐบาลจะตั้งเป็นกรอเนี่ยก็ตัวเนี้ยสามารถที่จะมีอำนาจมากขึ้นงั้นเสียงตัวเนี้ยข้อสะท้อนที่ทางภาครัฐนโยบายอะไรมาแล้วสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนไหมเนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์แล้วก็ตรงจุดมากขึ้นนะครับเห็นด้วยครับผม
0: เพราะฉะนั้นไอ้โครงการหรือว่านโยบายอะไรที่มันเกี่ยวข้องที่จะพัฒนาเพิ่มอะไรมีโกมีวิชั่นอะไรพวกนี้น่าจะไปได้เน
1: า
0: ะ
1: ถ้าถามผมต้องยอมรับส่วนหนึ่งว่าในส่วนของรัฐบาลนี้นะครับเรื่องของผู้มีคุณวุฒิหลายท่านเข้าไปช่วยดำเนินการแล้วก็ได้ฟังเสียงจากภาคเอกชนค่อนข้างเยอะหลายประเด็นเนี่ยเราก็จะว่ามันเป็นประเด็นเชิงพื้นฐานโครงสร้างครับซึ่งมันอาจต้องใช้เวลาในการปรับแก้หน่อยนึงแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยผมว่าเข้าใจว่ารัฐบาลเองเนี่ยท่านทีมงานเข้าใจปัญหาแล้วก็เข้าใจประเด็นที่จะต้องปรับแก้กันดีขึ้นมากครับ
0: นะครับผมแต่ว่าอันนี้ยังไงก็ต้องใช้เวลานะไม่ใช่แบบว่าเข้าไปนั่งคุยกันทีนึงปุ๊บออกมาเห็นผลเลยคงไม่ใช่นะโครงสร้างอุตสาหกรรมมัน
1: เรามีการที่ในเวลา10-20 ปีที่ผ่านมาครับมันก็มีอะไรที่เราก็อาจจะตามเขาไม่ทันนั้นตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์ตัวนึงที่เราอาจจะต้องค่อยๆปรับเพิ่มนะครับก็ต้องพอเข้าใจทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆแล้วก็เราก็พอเข้าใจเขาอยู่เหมือนกันนะครับ
0: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับดร.วิรัตครับที่มาช่วยอัปเดตข้อมูลขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับดร.วิรัตชัดดารงนะครับรองประธานสายงานเศรษฐกิจและวิชาการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาดูเรื่องของที่ไหนแล้วเนี่ยสถานธนานุเคราะห์โอ้จัดดอกเบี้ยนะลงรับจำนำนะโอ้ฟรีเลยเหรอ นะให้กับเกษตรกรฟรี1เดือนให้กับเกษตรกรเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูครับเนื้อหาสาระเป็นอย่างไร
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: ได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
9: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank หรอ
9: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
8: Exim Bank
9: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
8: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
10: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
11: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: เบาๆ
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
9: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank หรอ
9: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
8: Exim Bank
9: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: สมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life จากธนาคารออมสิน
0: ช่วงที่2นะครับห้ามพลาดครับกับโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายนะครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะครับกับแคมเปญฉลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทนะครับจ่ายไปแล้ว2ครั้งครับครั้งที่1เมื่อวันที่16พฤษภาคมนะฮะอันนั้นรวม13ล้านบาทแล้วก็ครั้งที่2 16มิถุนายนรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทนะครับส่วนโอกาสลุ้นครั้งสุดท้ายก็คือครั้งที่3จะมีขึ้นในวันที่16กรกฎาคมนะอีกกี่วันล่ะ2วันนี้นะ16นี่วันพฤหัสบดีนะครับรางวัลพิเศษเนี่ยรวม70ล้านบาทนะครับรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนี่คือรางวัลของคนชอบออมครับที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่นะครับลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มนะครับแล้วก็ลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากทั้งแบบ1ปีแล้วก็2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิตอลนะครับยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากครับนอกจากนี้ครับยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดนะครับพร้อมกับรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญนะฮะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่ากดซื้อด้วยตัวเองนะทางแอปพลิเคชัน MyMo นะครับถึง15กรกฎาคมนะครับเงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะเดี๋ยวนะเงินเดือนออกเมื่อไหร่นะ ทันไหมเนี่ยโอ้ไม่ทันสิใช่ไหมไม่ทันนะไม่ทันเพราะฉะนั้นจะทำยังไงดีจะต้องเอาเงินเก็บไปซื้อหรอหรือยังไงนะซื้อเพิ่มสักนิดดีกว่านะเพื่อลุ้นเพื่อลุ้นนะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับจะดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนนระดับดินนะบริเวณด่านเทพรักษ์1แล้วก็ด่านบางเมือง1นะฮะทางพิเศษการจราจรพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์จึงมีความจำเป็นครับต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษการจราจรพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ตลอด24ชั่วโมงดังนี้นะครับปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณทางขึ้นด่านบางเมือง1นะฮะไหลทางด้านซ้ายตั้งแต่วันที่18กรกฎาคม4ทุ่มจนถึง20กรกฎาคมตอน4นะครับแล้วก็ปิดเบี่ยงการจราจรนะบริเวณทางขึ้นด่านบางเมือง1ด้านขวาทางนะอันนี้ตั้งแต่25กรกฎาคม เวลา4ทุ่มนะจนถึง27กรกฎาคมเวลา4นาฬิกานะครับส่วนเมื่อเร็วๆนี้ครับทางสำนักงานกสทช.ภาค4สำนักงานกสทช.เขต41ยะลาได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนะโดยใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐเอกชนและประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินหรือว่าเหตุฉุกเฉินนะครับโดยการอบรมเนี่ยดำเนินการในรูปแบบของการบรรยายให้ความรู้รวมไปถึงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบของการฝึกบนโต๊ะนะฮะซึ่งครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญนะตั้งแต่หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าภัยพิบัตินะครับมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานกสทช.เมื่อเกิดภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินนะครับแล้วก็เนื้อหาสำคัญที่3ก็คือการเตรียมความพร้อมนะแล้วก็แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงและผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมนะครับระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือหรือว่าเซลล์บอร์ดคาสต์เซอร์วิสนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ครับเพื่อซักซ้อมกระบวนการและขั้นตอนการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนตรวจสอบความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสารต่างๆให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติหรือว่าเหตุฉุกเฉินนะครับส่วนวันนี้ครับมอบเป็นชุดสมุดโน้ตพร้อมกับกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์จำนวน1รางวัล นะครับตอบคำถามใน Facebook Live ในเพจเก็บเรียกได้ทุนร้านใน YouTube เก็บเรียกได้ทุนร้านนะครับคำถามคือธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินผ่อนได้นานสูงสุดกี่ปีนะอันนี้ไปตอบคำถามกันใน Facebook Live นะครับส่วนช่วงที่2นะอย่างที่เกริ่นเอาไว้นะว่าเดี๋ยวจะคุยกับทางรองผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์และบริการของสำนักงานธนานุเคราะห์นะจะถามซะหน่อยนะว่าเห็นบอกว่ามีดอกเบี้ยของโรงรับจำนำเนี่ยนะผมฟรี1เดือนเลยนะแต่ว่าให้กับพี่น้องเกษตรกรอันนี้เป็นยังไงสถานธนานุเคราะห์นะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมอยู่กับรองผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์และบริการของสำนักงานสภาธนานุเคราะห์นะฮะคุณสุภัทธาจันทร์ศรีนะครับสวัสดีครับรองครับ
12: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมรองครับเห็นมีโปรโมชั่นพิเศษนะสำหรับสถานธนานุเคราะห์เนาะ
12: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ทั่วประเทศนะบอกว่าเอาละเกษตรกรน่าจะได้ดอกเบี้ยฟรี1เดือนเต็มๆถ้าเอาของไปจำนำเนี่ยนะมันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงต้องได้ดอกเบี้ยฟรีด้วยทำไมถึงให้แต่เกษตรกรนะคืออะไรครับ
12: ค่ะก็คือสำนักงานธนานุเคราะห์นะคะหรือเรียกกันโดยง่ายๆนะคะว่าสตค.โรงรับจำนำของรัฐนะคะเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็เราก็มีบทบาทนะคะในการเป็นแหล่งเงินทุนนะคะเฉพาะหน้านะคะสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะคะโดยมีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมแล้วก็เป็นการลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบดังนั้นในการที่เราทำโปรโมชั่นในช่วงนี้นะคะสำหรับเกษตรกรเพราะว่าเราเล็งเห็นความสำคัญนะคะว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนี่ยถือเป็นช่วงที่พี่น้องเกษตรกรนะคะกำลังเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกนะคะซึ่งอาจจะต้องมีความจำเป็นจะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนนะคะในการซื้อเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยหรือยาป้องกันศัตรูพืชและพวกนี้นะคะแล้วก็รวมถึงอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นนะคะสำหรับภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็อาจจะทำให้หลายครอบครัวนะคะต้องการแหล่งเงินทุนระยะสั้นนะคะสำนักงานธนานุเคราะห์เองก็ได้ตระหนักถึงความจำเป็นนะคะของพี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรนะคะก็จึงได้ทำโครงการส่งเสริมการตลาดเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ย1เดือนนะคะก็เป็นเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนะคะก็เราก็ให้กับเกษตรกรทุกท่านนะคะที่มาใช้บริการนะคะทุกวงเงินเลยนะคะอันนี้เราไม่จำกัดวงเงินเลยนะคะท่านก็สามารถมาใช้บริการกับ สำนักงานธนาคารได้ทุกสาขานะคะทั่วประเทศค่ะ47แห่งของเรานะคะตั้งแต่วันที่1ถึง31กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
0: แต่เงื่อนไขต้องเป็นเกษตรกรถูกไหมฮะ
12: ใช่ค่ะก็ขอเป็นเพราะว่าอันนี้เราเป็นโครงการพิเศษนะคะสำหรับช่วยเหลือนะคะกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มเกษตรกรนะคะที่เราเห็นว่าเขามีความจำเป็นในช่วงฤดูกาลนี้นะคะก็เลยทำโปรโมชั่นค่ะพิเศษสำหรับเกษตรกรนะคะแต่อย่างไรก็ตามกลุ่มประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไปก็เรทอัตราดอกเบี้ยของสำนักงานเขาก็ถือว่าเป็นเรทที่ต่ำกว่าพ.ร.บ.อยู่แล้วนะคะก็ใช้บริการได้ค่ะ
0: ก็คือแต่อันนี้ถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยฟรีดอกเบี้ย1เดือนเนาะถูกมั้ย
12: ฮะ
0: แต่ว่าถ้าลูกค้าเดิมอันนี้ก็สามารถทําได้ปกติดอกเบี้ยเราต่ําอยู่แล้วถ้าเทียบกับทางโรงรับจำนำเอกชน
12: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะเราเป็นโรงรับจำนำของรัฐเพื่อสังคมนะคะเราก็เลยได้มุ่งเน้นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะประชาชนในช่วงที่มีความจำเป็นนะคะแล้วก็เพื่อที่จะไปนำไปใช้ในการเสริมสภาพคล่องนะคะในทางการเงิน
0: แสดงว่าเวลาที่ไปเนี่ยนอกจากเอาของไปรับไปจำนำแล้วเนี่ยจะต้องมีไอ้บัตรของรายประจำตัวเกษตรกรหรือว่าสมุดทะเบียนอะไรพวกนี้ถูกไหมฮะ
12: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ขอให้มีเอกสารยืนยันตัวตนนิดนึงนะคะว่าท่านเป็นเกษตรกรนะคะก็หรืออาจจะมีบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรนี่ก็ได้นะคะเพื่อที่จะเอามาประกอบกับบัตรประชาชนตัวจริงนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เข้าถึงสิทธิ์ได้ง่ายนะคะเพียงแต่มีบัตรนะคะเราขั้นตอนก็แค่ยื่นบัตรนะคะยื่นทรัพย์นะคะเราก็ได้สิทธิ์รับเงินแล้วก็ได้ฟรีดอกเบี้ยไปทันทีเลยค่ะ
0: ปกติในเวลาเขาจำนำนี่กี่เดือนนะ3บวก1หรือยังไงฮะ
12: จริงๆค่ะตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำนะคะกำหนดไว้ว่าตั๋ว1มีอายุได้4เดือน30วัน
0: คือ4เดือน30วันไม่ใช่3เดือน40ไอ้30วัน
12: ใช่ใช่ค่ะ4เดือนค่ะท่าน
0: 4เดือนค่ะ4เดือน30วัน
12: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่า5เดือนถูกมั้ยถูกมั้ย4เดือนกับอีก30วัน
12: ใช่ค่ะเพราะว่าคือวันของเขาจะมีรอบของการคำนวณดอกเบี้ยค่ะเพราะว่าบางวันบางเดือนมี28วันมี30วันมี31วันอันนี้เราก็เลยต้องถือไว้ว่าตามพระราชบัญญัติก็เลยกำหนดไว้ว่า30วันค่ะ
0: ไอ้ที่เราเปิดมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเนี่ยฮะจนถึงเนี่ย13-14กรกฎาคมเนี่ยส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรที่เขาเอาของไปจำนำเนี่ยเป็นอะไรยังไงครับ
12: ก็หลากหลายนะคะเพราะว่าบางทีเกษตรกรเองก็มีทรัพย์ที่เป็นรูปพรรณก็เป็นทองรูปพรรณนะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าทองรูปพรรณบางทีเกษตรกรก็มีทรัพย์สินประเภทนี้ก็นำมาจำนำค่ะ
0: แล้วใช้ดอกไม่ต้องจ่ายเดือนนึงเลยนะ
12: ใช่ค่ะ
0: สมมติบาทนึงนี่ 60,000 เลย
12: ใช่ค่ะก็เอามาจำไว้ที่เรารับตอนนี้เรารับอยู่ 81% นะคะก็ประมาณวันนี้ช่วงนี้สถานการณ์ตอนนี้ราคาทองลงนะคะเราก็รับอยู่บาทละประมาณ 50,000 5,300 5,500 ละประมาณนี้ค่ะก็ท่านถือว่าก็นำเงินไปใช้หมุนเวียนได้โดยที่ไม่เสียดอกเบี้ย1เดือนค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วดอกเบี้ยอันนี้เราแต่เราคิดเรทปกติเนาะที่ถูกแล้ว
12: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือเด็กปกติค่ะก็คือ1บาทถึง 5,000 บาทก็ 0.25 ค่ะ 5,001 ถึง 10,000 บาทนี่เราก็75สตางค์ค่ะ 10,000 ถึง 20,000 บาทนะคะ 11,000 บาทถึง 20,000 บาทนี่ก็ร้อยละบาทค่ะใช่ค่ะท่านแล้วก็ 20,000 บาทขึ้นไปนะคะถึง 100,000 ก็บาท25นะคะซึ่งก็ต่ำกว่าพ.ร.บ.โรงรับจำนำค่ะเพราะว่าพ.ร.บ.โรงรับจำนำกำหนดไว้ 2,000 บาทแรกร้อยละ2แล้วอ่ะไหมคะแล้วที่เกินอีกบาท25อันนี้ของเราก็ถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่ถูกและขณะเดียวกันถ้าท่านเป็นเกษตรกรนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่านเพียงแต่มีบัตรประชาชนแล้วก็มีบัตรเกษตรกรก็สามารถมาใช้บริการนะคะก็ได้เงินกลับไปใช้หมุนเวียนได้ค่ะ
0: อันนี้ผมถามแบบผมไม่รู้นะผมไม่เคยเข้าโรงรับจำนำนี่แหละคือถ้าเข้าไปอย่างเงี้ยฮะคือเอาของไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะแล้วก็คิดราคาออกมาเรียบร้อยแล้วเขาหักดอกเลยไหมว่าใบนี้อยู่4เดือน30วัน
12: ไม่ค่ะเราก็ให้เต็มเลยค่ะก็เพราะว่าผู้จัดการประเมินราคาทรัพย์สินแล้วนะคะก็ได้มีการตกลงแล้วก็ออกตัวสัญญาก็ไม่ได้มีการหักดอกเบี้ยไว้ค่ะก็ถือว่ารับเต็มตามวันนั้นที่ตามราคาที่รับจำนำวันนั้นค่ะ
0: แต่ถ้าเราเจอมาต่อนี่ก็คือว่าพอมาใกล้ครบอายุใช่ไหม4เดือน30วันมาปุ๊บก็มาจ่ายดอก
12: อ๋อค่ะคือจริงๆแล้วเราก็ถ้าเพื่อกลัวว่าทรัพย์ของท่านจะหลงลืมในการที่ส่งดอกเบี้ยหรืออะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเอ๊ะรอไม่ต้องรอให้ถึง4เดือน30วันนะคะเพราะว่าเรามีเรื่องของการที่เราจะให้ประชาชนได้เข้ามา จ่ายดอกเบี้ยได้เรามีช่องทางนะคะมากมายที่ไว้รองรับนะคะไม่จำเป็นต้องรอให้ถึง4เดือน30วันนะคะ1เดือนท่านก็จ่ายได้ทยอยจ่าย1เดือน2เดือน3เดือนก็จ่ายได้เรามีช่องทางก็ผ่านช่องทางทางกรุงไทยเน็กไมโมนะคะของออมสินนะคะแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันนะคะถ้าเกิดจำนำแล้วก็โหลดแอปไว้ท่านก็ถือว่าท่านก็จ่ายเงินผ่านแอปได้นะคะแล้วก็หรือไม่งั้นก็จ่ายที่เคาน์เตอร์เซเว่นก็ได้เคาน์เตอร์เซอร์วิสของเซเว่นอันนี้ก็ได้ค่ะก็คือไม่ต้องรอให้ถึง4เดือน30วันก็ทยอยจ่ายก็ลดต้นลดดอกไปได้ค่ะ
0: อ๋อแล้วก็คือคือผมไม่มีประสบการณ์นะอันนี้ผมถามแบบคนไม่รู้จริงคือยังไงนะคือถ้าสมมติว่
12: ายินดี
0: ผมเอาทองเนี้ยเอาทองไป1บาทนะไปจำนำใช่มั้ยผมเป็นเกษตรกร
12: ได
0: ้เงินมา 50,300 บาทเมื่อกี้ที่ท่านรองบอกนะพอได้เงิน 50,300 บาทเสร็จพอถึง1เดือนเนี่ยจริงๆแล้วผมจะต้องไปจ่ายดอก1เดือนถูกมั้ย
12: ใช่ค
0: ่
12: ะ
0: เพราะ
12: แต่ท่านก็ถ้าพอเป็นพอเกิน1เดือนไปก็ท่านก็ได้ฟรีไป1เดือนถูกมั้ยคะแล้วส่วนที่เหลือท่านก็เสียเฉพาะส่วนที่เกิน1เดือนแต่ถ้าเกิดท่านมาในเดือนนึงนั้นท่านก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
0: เดี๋ยวผมว่า
12: ในเดือนนึงท่านก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยก็คือเหมือนท่านได้เอาเงินไปหมุน
0: เดี๋ยวผมกำลังจะถาม
12: ปัญหา
0: คือถ้าเกษตรกรอย่าง
12: ผมนะเพราะว่ามีฟรีดอกเบี้ย1เดือน
0: อย่างผมเนี่ยหัวหมอบอกฟรี1เดือนเอาทองไปเลย1บาทนะวันที่14กรกฎาคมนะเอาทองไป1บาทได้มา 50,300 บาทพอถึงวันที่10เอาถึงวันที่10สิงหายังไม่ครบเดือนนะบอกเฮ้ยผมเอาเงิน 50,300 บาทไปคืนผมไม่เสียดอกเลย
12: ค่ะใช่ค่ะก็มีนโยบายเพื่อให้ท่านได้นำเงินไปเกษตรกรได้นำเงินไปหมุนเวียนเฉพาะหน้าแก้ปัญหาก่อนโดยไม่ต้องไปพึ่งพานี่นอกระบบหรือไปพึ่งพาเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยแพงๆอันนี้เราถือเป็นนโยบายที่เราต้องช่วยเหลือนะคะก็ถึงเป็นการฟรีดอกเบี้ยแล้วถ้าเกิดใช้มาใช้บริการกับเราแล้วและท่านก็มีวินัยในการที่จะมาชำระดอกเบี้ยท่านก็ถือว่าท่านก็สามารถฟรีดอกเบี้ยตามกติกาเงื่อนไขเลยค่ะแต่ถ้าท่านยังไม่มีความพร้อมนะคะท่านก็มาผ่อนได้นะคะหรือว่าอย่างที่บอกไปค่ะว่าทยอยผ่อนก็ต้นลดนะคะเงินต้นลดดอกเบี้ยก็ลดตามอย่างเงี้ยค่ะในรอบระยะเวลาที่ตามที่สัญญาตั๋วจำนำกำหนดนะคะค่ะ4เดือน30วันค่ะ
0: ครับผมท่านรองถ้าอย่างนี้ถ้าจะบอกกับพี่น้องประชาชนหรือว่าเกษตรกรเนี่ยสำหรับไอ้โครงการดีๆแบบนี้นะคือจริงๆถ้าใครที่พอจะรู้ตัวเองนะคือผมคิดว่าถ้าเกษตรกรใช้ช่องทางแบบให้พอรู้ตัวเองว่าเฮ้ยเงินมันช็อตจริงๆแล้วเดือนหนึ่งมันน่าจะเข้าเนี่ยนะแล้วเรามีความจำเป็นต้องใช้อ่ะอันนี้เป็นช่องทางเลยนะไม่ต้องไปเสียดอกไม่ต้องไปกู้นอกระบบไม่
12: ต
0: ้
12: อง
0: ไปขอกับธนาคารอะไรที่อยู่ในแบงค์ไม่
12: ต้องถ้ามีทรัพย์ถูกต้องค่ะท่านแค่มีทรัพย์เหมือนกับเอาทรัพย์มาฝากไว้กับเราอ่ะมันเป็นเอาทรัพย์มาเป็นหลักประกันเนาะเหมือนกับเอาละถ้ามีทรัพย์สินก็เอาทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันแค่นั้นเองโดยที่ไม่ต้องเขียนเงื่อนไขสัญญาเงินกู้อะไรทั้งสิ้นเนาะเพราะว่าเราก็มีตั๋วจำนำนะคะแล้วก็ท่านก็มีทรัพย์มาวางไว้แล้วก็ได้เงินไปนะคะก็ไปอย่างเช่นเกษตรกรช่วงนี้อาจจะไปลงปุ๋ยไหมหรือว่าอาจจะไปซื้อเม็ดเล็ดพันธุ์นะคะหรือว่าจะต้องไปขนส่งสินค้าเกษตรมาจำหน่ายอะไรเงี้ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการนำส่งสินค้าอะไรอย่างนี้ก็สามารถนำตรงนี้ไปใช้หมุนเวียนนะคะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะโดยใช้ทรัพย์สินของท่านล่ะค่ะมาสร้างมูลค่าให้กับทรัพย์สินของท่านโดยใช้เงินนะคะที่ท่านได้นำจากโรงรับจำนำสทค.ของเรานะคะไปหมุนเวียนค่ะ
0: มีอะไรแปลกๆไหมช่วงนี้ คือแต่ละปีเนี่ยผมจะเห็นแบบมีข่าวเอาอะไรของแปลกๆมาจำนำ
12: ก็ยังไม่มีอะไรแปลกใหม่มากมายค่ะก็เหมือนเดิมค่ะก็คือทุกอย่างที่เรารับจำนำได้นะคะเราก็พยายามที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะท่านไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือช่างเครื่องมือทำมาหากินอย่างเครื่องมือทางการเกษตรเนี้ยบางทีบางช่วงเกษตรกรเองก็อาจจะมีความจำเป็นนะคะก็เอามาฝากไว้แล้วก็นำเงินไปหมุนใช้ก่อนอันนี้เราก็รับอยู่ตามปกติเหมือนเดิมค่ะ
0: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านรองมากนะครับ
12: ก็ขอเป็นเชิญชวนนะคะพี่น้องเกษตรกรมาใช้บริการได้นะคะ 1-31 กรกฎาคมนี้นะคะก็ฟรีดอกเบี้ย1เดือนทุกวงเงินเลยนะคะค่ะยินดีให้บริการทุกสาขาของเรานะคะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
12: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับท่านรองผู้ในการสายงานผลิตภัณฑ์และบริการนะครับของสำนักงานธนานุเคราะห์นะโรงรับจำนำของรัฐบาลนะของพม.นะก็มาบอกถึงโปรโมชั่นดีๆผมใช้คำว่าโปรโมชั่นดีๆจริงๆนะคือถ้าใครเนี่ยพอมีช่องทางหรือว่ามีโอกาสนะที่สามารถที่จะดูได้ว่าเฮ้ยตอนนี้เรา ็นเกษตรกรแล้วเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินแล้วดูนะผมว่าภายในเดือนนี้ผมผลิตได้จะขายได้นะหรือว่าได้เงินเข้ามาทันพอดีเนี่ยนะผมว่าอันนี้เอาทรัพย์ไปฝากเขาแล้วก็ได้เงินมาใช้ไม่เสียดอกนะภายใน1เดือนนะเพราะเขาฟรีดอก1เดือนแต่ว่าถ้าบอกไม่ทันจริงๆมันก็ดอกต่ำอยู่แล้วดอกของโรงรับจำนำของรัฐบาลเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วมันถูกอยู่แล้วนะ1บาทถึง 5,000 บาทเนี่ย 0.25% 5,000 ถึง 10,000 บาท 0.75% 11,000 บาทถึง 20,000 บาทเนี่ยนะ 1% แล้วก็ 20,000 บาทถึง 100,000 บาท 1.25% นะถูกมากมากนะครับอ่ะก็วันนี้ได้คุยกันนะครับส่วนวันพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับ 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ
13: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
14: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
15: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
17: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสสนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
18: กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตเทวินหวนทุกเราเศร้าในสูงพระคือดวงใจไทย
19: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
20: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
21: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
22: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
21: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
17: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสสนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้าย
1: นายนภินทร์ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าสสว.ได้อนุมัติวงเงิน100ล้านบาทบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ว่างงานให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยคัดเลือกแฟรนไชส์คุณภาพกว่า100แบรนด์ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและบริการมาสนับสนุนค่าแรกเข้าไม่เกิน 10,000 บาทพร้อมจัดหาทำเลศักยภาพกว่า 10,000 จุดทั้งในห้างสรรพสินค้าและตลาดสดด้วยสิทธิ์ลดค่าเช่านาน6เดือนตลอดจนประสานสถาบันการเงินอาทิธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงไตรมาสที่3ถึง4และช่วยให้ SME เติบโตขึ้นร้อยละ1ถึง2ในปีนี้พร้อมย้ำว่าสินค้าที่มีแบรนด์และมีความคิดสร้างสรรค์จะมีโอกาสประสบความสำเร็จปฏิพลสถาพรมารายงาน
17: คณะกรรมการความมั่นคงสภาผู้แทนราษฎรติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมศึกษามาตรการดูแลประชาชนและบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนที่จังหวัดอุบลราชธานี
4: นายมูลเทียมสงประชาประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนรวมทั้งศึกษาการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในอนาคตเสริมสร้างความมั่นคงของประชาชนและรักษาอธิปไตยของประเทศโดยมีนายภูสิทธิ์น้อยโสภาคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์ให้ได้ทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
17: ฟิลิปปินส์นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และภาพถ่ายดาวเทียมพัฒนาฐานข้อมูลด้านเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารสำนักข่าว GMA News ของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์และสำนักงานสถิติฟิลิปปินส์นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาคการเกษตรเพื่อยกระดับความมั่นคงทางอาหารของประเทศโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง2หน่วยงานจะช่วยให้ภาครัฐสามารถวางแผนด้านการผลิตการขนส่งและการบริหารจัดการอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้สำนักงานสถิติฟิลิปปินส์เริ่มทดลองใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อประเมินผลผลิตพืชผลทางการเกษตรขณะที่กระทรวงเกษตรจะสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลภาคสนามเพื่อเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสามารถคาดการณ์ความต้องการอาหารในอนาคตและรับมือกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
16: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
23: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสตินทระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 32.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 63%ส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วป่าอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาอำเภอกระทู้อำเภอถลางอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมศุกร์นี้การทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน
1: ไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสมีทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์และเคมีเกษตรราคาพิเศษเพียงนำทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวมาในงานรับทันทีส่วนลดสูงสุด 1,500 บาทต่อครัวเรือนพิเศษสุดท่านใดที่มีบัตรดินดีหรือผ่านมาตรฐาน GAP หรือเป็นสมาชิกสดปช.ได้รับสิทธิส่วนลดเพิ่มเติมแล้วมาพบกัน 15-16 กรกฎาคมนี้ณสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ 9:00 นถึง 4:00 นธงเขียวราคาประหยัดพลัสลดจริงคุ้มจริงเพื่อเกษตรกรไทย
0: กรมชลประทานเล็งเห็นถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงมีความต้องการใช้น้ำในการทำการเกษตรสูงกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของอำเภอเชียงแสนขึ้นโดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาเป็นสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 1,000 ไร่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งให้แก่ราษฎรบ้านห้วยกิ๋นตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและหมู่บ้านข้างเคียงรวม5หมู่บ้านจำนวน 5,246 ครัวเรือนได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอติดทั้งเป็นการรักษาระบบนิเวศคูเมืองโบราณเพิ่มทัศนียภาพและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของเมืองโบราณเชียงแสนได้อีกด้วยจะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคต
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
0: ายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

ที่รักคะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดิฉันนัทค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องโน้นเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยบางคนเป็นคนเหนือบางคนเป็นคนใต้หลายคนเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกเล็กไม่น้อยที่เป็นคนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงไทยรงพื้นเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะดีใจที่ได้เห็นห้องส่งเห็นไมโครโฟนไม่ได้เห็นแต่หลายวันอย่างที่ดิฉันเรียนคุณผู้ฟังมาตลอดว่าดิฉันป่วยนะคะเสียงก็ยังไม่ปกติเลยนะ แต่ว่าด้วยความตั้งใจของดิฉันด้วยความอนามัยและอดทนดิฉันอดทนจริงๆนะถ้าใครมาเป็นดิฉันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณจะรู้ว่าโอ้โหจะรอดหรือไม่รอดจะรอดหรือไม่รอดจริงๆดิฉันเป็นหนักขนาดนั้นเลยนะนี่ขนาดฉีดวัคซีนแล้วนะดิฉันหมายถึงวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับถ้าไม่ฉีดที่ป่านนี้รู้เรื่องนะไปโรงพยาบาลเนี่ยแทบจะวันเย็นวันเลยให้น้ำเกลือใช่ฉีดยาเปลี่ยนยาแล้วดิฉันไปแพ้ยาอีกโอ้โหคือหมอบอกไม่ได้แพ้แต่เป็นผลข้างเคียงของยาดิฉันไม่รู้จริงว่ามันต่างกันไหมนะในการแพ้ยากับผลข้างเคียงของยาเนี่ยขอโทษนะอาเจียนเยอะมากรู้นั่งไม่ได้เหงื่อออกต้องเหงื่อออกเยอะมากเลยเดี๋ยวค่อยคุยให้ฟังต่อแล้วกันตอนนี้แขกรับเชิญดิฉันสองคนไงติดต่อใครไม่ได้เลยขออนุญาตหัวเราะหน่อยไม่ว่าจะเป็นดร.เอหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอีกท่านหนึ่งก็ตามไม่ทราบว่าดร.เอได้คอนเฟิร์มยังคะเมื่อเช้านี้ได้คอนเฟิร์มยังหรือยังไม่ได้คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มแล้วโอเคเดี๋ยวคงรับอะฮะคงทนเสียงดิฉันไม่ได้หรอกเดี๋ยวได้ยินเสียงดิฉันเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวรับสายได้ยินเสียงดิฉันเนี่ยตะโกนเนี่ยเอาดร.เออยู่ไหนคะดิฉันรออยู่ค่ะดร.เออยู่ไหนคะดิฉันรออยู่นะคะยังไม่มาอ่ะคุยกับดิฉันก่อนละกันไม่เข้าใจอ๋อต้องให้11:20อ๋อโอเคงั้นคุยกับดิฉันก่อนมาดิฉันร้องเพลงให้ฟังไหมไม่ได้พูดอย่างนี้มาหลายวันแล้วนะกุ้มใจตัวเองจริงนะเอาเล่าเรื่องผลข้างเคียงของยาต่อก่อน

0: คือยาที่ทานเข้าไปเนี่ยเขาบอกมันเป็นยาแก้อักเสบนะคะก็คือยาฆ่าเชื้อนั่นแหละดิฉันก็ไม่รู้ว่ามันมีเชื้ออะไรมากมายในตัวดิฉันเนี่ยนะตอนแรกยาชนิดหนึ่งมันไม่ดีขึ้นเลยก็ไปบอกหมอบอกไม่ดีขึ้นเลยนะมันแย่ลงก็เปลี่ยนยาพอเปลี่ยนยาปั๊บโอ้โหทีนี้รู้เรื่องเลยขอโทษนะฮะอาเจียนกับเด็กแล้วก็เปื่อยออกทั่วตัวเนี่ยและที่น่ากลัวไปกว่านั้นเนี่ยใจมันเต้นผิดปกติเลยนึกในใจเอาตายก็ตายเลยตายก็ตายเลยจริงๆดิฉันบอกตัวเองแบบนี้เอาตายเลยตายเลยนะต้องตายนะอยู่ไม่ได้แล้วไม่ต้องอยู่แล้วให้ตายให้ตายคือถ้าเป็นคนอื่นนี่เขาต้องแบบร้องคำครวญไม่ก็ต้องกลับไปโรงพยาบาลดิฉันไม่กลับตายเป็นตายเลยตายตรงนี้เลยตายเลยเอาหยิบกระดาษมาแล้วเขียนเลยที่นายกรรมทำไว้ละเรียบร้อยดิฉันขนาดนั้นเลยนะไม่สบายแบบเจ็บมากเลยดิฉันไม่เคยเป็นอะไรอย่างนี้มานานแล้วนะครับเข้าโรงพยาบาลครั้งหลังสุดตอนที่เป็นไข้เลือดออกเมื่อปี62ก่อนโควิดแล้วหลังจากนั้นดิฉันก็ไม่ป่วยเลยเขาเป็นโควิดกันตะลึงตึงตังดิฉันก็ไม่เป็นไม่เป็นใครเป็นก็เป็นดิฉันไม่เป็นไปฉีดวัคซีนโควิดใครเขาก็แพ้กันดิฉันก็ไม่แพ้มาวันนี้เรียบร้อยก็เทคไทยมันอาจจะเป็นหลายอย่างเนี่ยคือก่อนหน้าที่ดิฉันจะป่วยเนี่ยดิฉันไปเฝ้าใครเด็กป่วยตอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะ5 คืน 6 วันอ่ะมันค่อนข้างเยอะนะแล้วเชื้อเนี่ยมันมีบานเยอะมากขนาดที่ฉันใส่แมสตลอดนะมันก็ยังเยอะอยู่นั่นแหละนะคะดังนั้นก็นั่นคือหนึ่งแล้วอยู่ในโรงพยาบาลนะคุณคิดว่าคุณนอนยากอ่ะเดี๋ยวเที่ยงคืนคนเดิมนะปัดไข้ค่ะเดี๋ยวพอ3ยังไม่ทันจะ4เจาะเลือดค่ะเราก็ต้องลืมตานะพอ5วัดไข้ค่ะเอาเปลี่ยนน้ำเกลือค่ะอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาอยู่อย่างเงี้ยตลอดดังนั้นการที่ใครไปเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาลเนี่ยดิฉันเข้าใจจริงๆเลยนะว่าคุณนอนไม่ได้เราแหมดิฉันก็มีกัน2 คนอ่ะใช่ไหมเด็กป่วยอ่ะดิฉันก็ต้องไปอยู่ถึงแม้ว่าจะมีผู้ช่วยพยาบาลมาช่วยดูคือจ้างเขาพิเศษกันนะคะแต่ว่าก็ไม่เหมือนเราเด็กอ่ะเขาจะเรียกหาแต่เราก็ตามนั้นแหละค่ะดังนั้นก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ดิฉันป่วยเลยพอเด็กเริ่มดีขึ้นดิฉันก็เริ่มป่วยแล้วประกอบกับเจอฝนด้วยก็ฝนตกทุกวันนะนะคะตกมากบ้างน้อยบ้างก็อย่างที่หนูบอกนั่นแหละนะมากบ้างน้อยบ้างเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ตกประมาณนั้นนะก็เลยทำให้ดิฉันป่วยเอาเป็นว่าดิฉันกลับมาอยู่ที่ห้องส่งแล้วนะคะถึงแม้ว่าสิ่งจะยังไม่ 100% แต่ใจเกิน100แล้วแต่ใจเกิน100แล้วหัวเราะได้แล้วอ่ะนะคะแล้วก็เมื่อเช้านี้ผ่าจบได้แล้วอ่ะจริงดิฉันไม่ได้ทานอะไรมาเมื่อกี้เดินเข้ามาได้บอกอาจารย์ไม่ผอมขนาดนี้ผมเป็นลดความอ้วนมาอาจารย์ค่าตอบหมดเลยโอ้ทุกคนแบบวิ่งมาต้อนรับกันเขาคิดถึงดิฉันกันคือเขาเคยเห็นดิฉันแล้วพอไม่เห็นเขาก็คิดถึงก็ตามภาษาคนชอบกันค่ะดิฉันก็คิดถึงคุณตามภาษาคนชอบกันข้างนอกดร.เอยังไม่มาถ้าอย่างนั้นมีเพลงไหมคะมาแล้วเหรอไม่รู้ไม่เข้าใจที่คุณพูดให้ดิฉันพูดไปก่อนอ่ะข้างนอกเขาบอกให้ดีฉันพูดไปก่อนเอางั้นดีฉันร้องเพลงให้ฟังแล้วกันนะนะอันนี้เราไม่ได้เจอหลายวันฟังเพลงเลยดีเดี๋ยวดีฉันร้องเพลงให้ฟังคิดถึงใจจะขาดแล้วไหวไหมเนี่ยเสียงดีฉันมันไปไม่รอดเสียงดีฉันไปไม่รอดจริงๆนะคะ คุยอะไรต่อดีเดี๋ยวนี่มิตรรักแฟนเพลงถามว่าเราห่างเหินจากการเดินทางเที่ยวต่างจังหวัดหลายเดือนแล้วนะจะไปอีกไหม มาแล้วโอเคค่ะดร.เอศาสตราจารย์ดร.สุรศักดิ์สวัสดีสวัสดีไปทักทายกันดร.เอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์นัทครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับคิดถึงนะครับ
0: คิดถึงมากจำเหรอเมื่อกี้มีอาจารย์เรียกหายุสิบแล้ว
1: อยากจะไปต่างจังหวัดกับมิตรรัก
0: แฟนเพลง
1: อาจารย์นัทด้วยนะครับ
0: มาแล้วสมัครมาหนึ่งนะเอาอีซี่ไปด้วยนะเอาอีซี่ไปด้วยนะ
1: ได้ได้ครับเพราะว่าอยากเขาเห็นต่างจังหวัดบ้านเด็กในเมืองนี่ก็ส่วนใหญ่ก็อยู่แต่ในห้องแอร์ครับอาจารย์ไห
0: น
1: ก็มีกิจกรรม
0: เยอะมากเลยนะโตขึ้นเยอะมาก
1: ครับ
0: เพิ่งรู้ว่าเขามีพี่
1: น่ารักขึ้นใช่ครับมีพี่ชื่อน้องไ
0: อ
1: นะคร
0: ับ
1: น้องไอก็น่ารักมากๆครับ
0: อาจารย์รู้จักแค่อิชิกับอะไรคนเล็กใช่ใช
1: ่คุณโลครับผู้ชายหมดเลยครับอาจารย
0: ์นั่นสิเตรียมสินสอดไปนะเตรียมสินสอดไปเลยนะ
1: ก็หลายคนเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมลูกสาวนะครับเพราะว่าลูกสาวเดี๋ยวนี้ก็เด็กผู้หญิงเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าเขาก็มีวินัยมีอะไรมาครับเพราะว่าอัตราการเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะเห็นเลยว่าปัจจุบันผู้หญิงเนี่ยชนะผู้ชายไปเยอะเลยครับวิศวะและกำบังผู้หญิง 65% ไปแล้วครับท่านอาจารย
0: ์ฮะจริงเหรอ
1: หมอที่เป็นผู้เฉยใช่ครับวิศวะและกำบังเป็น10ปีแล้วครับว่าผู้หญิงเข้ามาได้มากกว่าเยอะเลยครับ
0: โอ้เยี่ยมมากบอกแล้วไม่มีอะไรที่ผู้หญิงทำไม่ได้อะ
1: ที่จริงแล้วเนี่ยต่อไปโควต้าสมัยก่อนก็มีโควต้าผู้หญิงใช่ไหมครับตอนนี้ต้องให้โควต้าผู้ชายแล้วครับอาจารย์
0: ให้โควต้าผู้ชาย
1: จริงๆครับนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ
0: ครับขออนุญาตคุยสองเรื่องมีเวลาให้อาจารย์เท่าไหร่กี่นาที
1: ได้ครับได้ครับ
0: โอเคเอาเรื่องแรกก่อนไฟไหม้อีกแล้วครับท่านทางออกมี4ทางนะคะทางออกมี4ทางแต่ออกได้ทางเดียวคือทางข้างหน้าซึ่งเป็นประตูเล็กๆแคบๆทางข้างหลังมุมซ้ายมุมขวาออกไม่ได้นะคะมุมขวาปรากฏว่ามีโต๊ะขวางไว้มุมซ้ายล็อกถามว่าแล้วพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะมันไม่เหมาะเลยที่จะทำแบบนี
1: ้ประตูนี้อีประตูอยู่หลังครัวที่นักดนตรีพิทักษ์ซึ่งสูญเสียสมาชิกวงไป4 คน
0: ใช่
1: เมื่อวานผมออกรายการช่อง7อาจารย์ผมปวดหูมากจริงคือคนในรายการเนี่ยต้องน้ำตาซึมทุกคนคือมันไม่เหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดอาจารย์
0: จริง
1: เพราะงั้นแล้ววันนี้มันคือผมกลับขอบคุณอาจารย์นัทที่ติดตามเรื่องนี้มาตลอดซึ่งเราก็ไม่อยากจะทำไม่อยากจะสัมภาษณ์อีกแล้วอ่ะคือมันเกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินอ่ะแล้วก็มันมาจากจุดเริ่มต้นในการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ใบอนุญาตสถานบันเทิงอย่างนี้ได้อย่างไร
0: เขาเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกมาพูดให้สัมภาษณ์เองนะคะว่าร้านนี้มีใบอนุญาต2 ใบใบแรกคือขายอาหารอีกใบหนึ่งคือแสดงดนตรีแต่ทั้ง2 ใบนี้ไม่ใช่สถานบันเทิง
1: แต่ปิดหลังเที่ยงคืน
0: ก็นั่นแหละสิสิ่งที่คุณทำอยู่สิ่งที่เจ้าของเขาทำอยู่คือสถานบันเทิง
1: คือมันชัดเลยครับเราขับรถผ่านไปหรือหลายท่านเคยใช้บริการก็รู้อะทำไมเขตจะไม่รู้เหรอ
0: ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้
1: มันทั้งทุกอย่างมันทำให้การตรวจสอบเนี่ยมันคนละแบบกันเลยเพราะถ้าเกิดเป็นสถานบันเทิงเปิดหลังเที่ยงคืนเนี่ยมีทั้งระบบไฟนะครับมีทั้งระบบความปลอดภัยนะครับระบบกันเสียที่มาติดตั้งต้องไม่ติดเพลินนะครับทุกอย่างมันอีกแบบนึงเลยแต่กันนั้นก็ตามในกรณีนี้เอาแค่พื้นฐานเนี่ยมันก็แทบจะไม่ผ่านละเพราะว่าที่ประตูหนีไฟมันไม่เห็นมันออกไปอยู่ในซอกนะครับทางเดินก็แคบนะครับแล้วก็เปิดไม่ได้พูดง่ายๆไม่ว่าคุณจะหลบใบอนุญาตยังไงมันก็ผิดนะครับดังนั้นคำถามวันนี้ไม่ใช่คำถามทางวิศวกรรมเพราะว่าเราก็ตอบเหมือนเดิมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าคนตายเพราะออกไม่ได้ไฟลามเร็วเพราะว่านะครับใช้วัสดุที่มันติดไฟ
0: ง่าย
1: ครับไม่ได้มาตรฐานใช่นะครับถ้าเกิดบอกไฟขัดข้องก็มันผิดตั้งแต่ต้นแล้วโอ้มันไม่มีการตรวจดังนั้นเนี่ยคำถามไปชี้ไปที่เจ้าหน้าที่ไอ้เจ้าของมันผิดล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่เจ้าหน้าที่ที่ให้ใบอนุญาตให้สถาน ประกอบการบันเทิงมันอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกได้อย่างไรนี่เป็นคำถามที่สังคมต้องถามมากกว่า
0: ดิฉันพยายามถามเมื่อวานนี้นะแต่ว่าเขาก็ตอบอะไรดิฉันไม่ได้คนนี้โยนไปคนนั้นคนนั้นโยนไปคนโน้นดิฉันบอกไม่ตอบไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันนี้ดิฉันพูดเองในรายการเลยแล้วกันดิฉันถามเองแล้วตอบเองเดี๋ยวดิฉันจะจัดรายการใหม่ที่ถามเองตอบเองจะได้จบ
1: คืออย่างนี้จริงแล้วท่านอาจารย์นัทก็รู้ทุกอย่างแล้วครับว่าแต่วันนี้มันสังคมที่ต้องการคำตอบจากเจ้าที่ผู้รับผิดชอบจริงๆ
0: ใช่ไม่ใช่คุณมาพูดว่าเขามีใบอนุญาตสองอย่างหนึ่งขายข้าว
1: ลองเงงอาจารย์ครับลองที่ผมฟังแล้วผมก็รับไม่ได้อาจารย์ผมพูดจริงๆนะ
0: หนึ่งขายข้าวสองร้องเพลงแต่สถานที่ที่คุณทำเนี่ยมันไม่ใช่ขายข้าวกับร้องเพลงมันเป็นสถานบันเทิงมันขายข้าว
1: ใช
0: ่แม่จริงๆดิฉันขอโทษนะด็อกเตอร์อยากจะทุบนี่ถ้าเป็นลูกศิษย์ดิฉันนะดิฉันถือไม้ไปแล้วนะไปไล่ฟาดเลยอ่ะ
1: คือมันเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับอาจารย์ท่านผู้ฟังแล้วคือ นักดนตรีเขาก็ประกอบอาชีพโดยสุจริต
0: ใช่
1: เขาตายถึง4ศพในคืนเดียวแล้วก็คนที่เขาไปสนุกอ่ะเขาไม่มีความผิดอะไรเลยอ่ะ แต่เขาต้องไปสังเวยชีวิตอ่ะนี่ถ้าเกิดเป็นวันศุกร์วันพฤหัสเนี่ยไม่กล้าคิดว่ามันจะต้องเป็นร้อยคนเลยนะ
0: ใช่
1: นี่คือวันอาทิตย์ถูกไหมซึ่งคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ไปเที่ยวกันไม่กล้าคิดเลยอาจารย
0: ์ด็อกเตอร์คิดไปถึงซานติก้าผับไหมเหมือนซานติก้าผับ
1: เลยโอ้โหเหมือนเลย
0: เมื่อปี52
1: ท้ายนะเขาก็เอาเรื่องกทม.เอาเรื่องเขตเลยที่ปล่อยให้
0: ปล่อย
1: ให้ดำเนินการที่อย่างไรแบบนี้ใช่ถ้าเกิดไปดูคำที่บ้านสาเนี่ยแล้วนี่เกิดขึ้นอีกแล้วแล้วยังมีเมาเช่นดีอีก
0: เมาเช่นดี
1: ที่ชลบุรี
0: ที่ชลบุรี
1: ใช่ครับ
0: ก็อันนั้น25ศพของเมื่อวานเนี่ยเมื่อเช้านี้ตัวเลขล่าสุดคือ30แล้วนะไม่ใช่27แล้วนะ
1: โอ้โหแล้วมันทรมานเนี่ยคนที่อยู่ในการถูกไฟไหม้แล้วก็ปอดติดเชื้อเนี่ยตอนที่ในกรณีเมื่อวานเนี่ยทุกคนแทบกั้นร้องไห้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีคุณพ่อคุณแม่ท่านหนึ่งลูกเป็นนักเรียนในเรือนะจบมาต้องทนอยู่โรงพยาบาลระยองใน28วันกว่าเขาจะไปด้วยดีอ่ะคือแล้วพอไปฟ้องร้องอะไรเนี้ยก็ได้150,000
0: คือ
1: มันอันนี้ก็ต้องชี้ไปที่เจ้าหน้าที่แล้วว่าคุณให้เขาเปิดดำเนินกิจการได้อย่างไร
0: อนุญาตให้
1: คุณเปิดประตูถูกต้อง
0: อันนี้ถ้าไล่เรียงเลยนะคนรับผิดชอบเลยเนี่ยต้องพูดตั้งแต่เบอร์หนึ่งลงมาเลยนะ
1: ถูกต้อง
0: ตั้งแต่เบอร์หนึ่งนะ
1: ถูกต้อง
0: อย่างนี้ค่ะด็อกเตอร์ดิฉันไม่พูดถึงเราถอดบทเรียนถอดจนไม่เหลืออะไรแล้วนะ
1: จนวันนี้
0: ถอดจนไม่เหลืออะไรจะถอดแล้ว
1: เนี่ยเขาไม่อยากจะคุยแล้วแหละเขาถอดจนมันเหมือนเอาเทปมากรอซ้ำหมดเลยมีไฟรถมังจรแล้วไปติดไอ้เพดานไหม้เร็วประตูออกไม่ได้เพราะล็อก
0: อ้
1: าวแล้วไปดูมันเปิดได้ยังไงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเขตอนุญาตให้เปิดถ้ามาเปิดแบบนี้ได้ยังไงมาตรวจบอกตรวจแล้วตรวจแล้วมันเกิดขึ้นมันเป็นเอามันเล่าซ้ำจนคนเขาไม่อยากที่จะฟังแล้วอ่ะแล้วมันคือมันความสูญเสียที่มันไม่ควรจะสูญเสียเลยท่านอาจารย์
0: จริงนะคะแล้วคุณคิดดูลูกเขาสามีเขาพ่อเขาแม่เขาโอ้โหมันโยงใหญ่กันไปหมดเลยนะด็อกเตอร์
1: ก็มีคนหนึ่งภรรยาเขาทำงานเซ็นทรัลพอเลิกเขาก็มาทานข้าวปรากฏภรรยาเขาจะหนีออกไปไม่ได้เขาก็โพสต์อย่างนั้นเลยบอกว่าเนี่ยชีวิตคนเหรอเป็นอย่างเนี้ยทำไมมันไม่เหมือนชีวิตจุดๆเลยก็เป็นกายเป็นชีวิตจุดๆเลยคือแล้วก็มีลูกเล็ก
0: คู่หนึ่งสามีภรรยาอ
1: ี
0: กคู่หนึ่งสามีภรรยาไปทั้งคู่เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: สามีเป็นจิตอาสาด้วยนะ
1: ใ คือมันมีผมอยู่กับตรงเนี้ยคือผมเห็นแล้วผมว่ามันเรื่องวิศวกรรมมันเรื่องปลายทางอาจารย
0: ์อาจารย์ถามต้นตอนนิดนึงด็อกเตอร์ถามแบบคนไม่รู้นะการที่เอาพื้นที่ถนนเนี่ยนะตรงนั้นน่ะมันหัวมุมเลยนะสามเหลี่ยมเลยนะตรงนั้นน่ะนะเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นร้านขายข้าวเหนียวส้มตำเมื่อก่อนเนี่ยเป็นร้านขายข้าวเหนียวส้มตำร้านแบบเปิดอ่ะนะคะแล้วอยู่ๆมันก็ขึ้นมาแล้วสร้างปิดหมดเลยอาจารย์ถามด็อกเตอร์จริงๆในโครงสร้างทางวิศวกรรมไอ้พื้นที่แค่นั้นอ่ะแล้วสร้างแบบปิดหมดเลยเนี่ยมันใช้ไม่ได้ใช่ไหม
1: คือจริงๆแล้วนะครับหลักวิศวะเนี่ยจะอ้างอิงจับคอมมอนเซนส์นะอาจารย
0: ์
1: คำถามที่อาจารย์นัดเนี่ยถูกต้องเลยคือถ้าเกิดผ่านไปผ่านมาจะรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นได้ยังไงยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องโซนนิ่งซึ่งมันผิดไม่ต้องพูดเรื่องผังเมืองเรื่องความปลอดภัยแถมมันอยู่ติดสะพานลอยด้วยนะนี่ถ้าเกิดเปลวเพลิงมันมาติดสะพานลอยตรงนั้นเนี่ยผมไม่กล้าคิดเหมือนกันนะว่าเช้าวันจันทร์มันจะวินาศสัตว์โลแค่ไหนเพราะงั้นคอมมอนเซนส์เนี่ยเป็นจุดกำเนิดของหลักการวิศวะทั้งปวงอาจารย์ถามถูกต้องมันไม่ควรอยู่ตรงนั้นตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นที่มีคนจอแจไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นผับเป็นบาร์เป็นสถานบันเทิงซึ่งมันอันตรายมากเพราะมันอยู่ตรงพื้นที่ที่มีสะพานลอยซึ่งถนนมันแคบอยู่แล้วจุดนั้นนะครับซึ่งไม่มีความเสี่ยงลดลงสะพานนะครับก็มองเห็นได้ยากเร่งความเร็วอยู่แล้วดังนั้นด้วยคอมมอนเซนส์ซึ่งตามหลักวิศวกรรมเขาอิงจากคอมมอนเซนส์มาก่อนเนี่ยมันไม่ควรอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ต้นแล้วครับไม่ควรให้นุกไปอนุญาตในการที่จะมาทำสถานที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะคอยดูต่อไปกันแล้วกันว่าใครจะผิดบ้างคือเจ้าของไม่ต้องพูดอีกแล้วยังไงก็ผิดอยู่แล้วอะนะคะจะดูซิว่าหน่วยงานไหนที่ผิดบ้างเดี๋ยวจะรอดูภาค2ของเรื่องนี้เอาละมาอีกเรื่องนึงอาจารย์ขอถามนิดนึงคืออยากรู้อาจารย์ไม่มีความรู้เรื่องนี้นะขอความรู้จากด็อกเตอร์หน่อยการที่น้ำไหลลงไปในอุโมงค์นะนะคะตรงฝั่งทนเนี่ย
1: ครับ
0: มันไหลลงไปได้ไงอันนี้ถามแบบคนไม่มีความรู้เลย
1: คืออุโมงค์เนี้ยเป็นอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ
0: ครับ
1: อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยนะครับมันทำด้วยคอนกรีตสำเร็จ
0: ครับ
1: นะครับคอนกรีตเนี่ยมันจะมีการซึมน้ำอยู่ติดซึมน้ำแบบบางๆเรื่อยๆถูกไหม
0: คร
1: ับเหมือนบ้านเราเนี่ยเวลาฝนตกหนักๆมาเนี่ยนะครับเราเห็นว่าบ้านเราก็จะมีรอยน้ำอยู
0: ่ใช่ๆ
1: นะครับแต่ว่าอุโมงค์ที่มันแช่อยู่ใต้น้ำใต้ดินเนี่ยมันเจอน้ำตลอดเวลา
0: ครับ
1: ดังนั้นคอนกรีตเนี่ยมันจะมีน้ำซึมนะไม่ใช่รั่วนะซึมเล็กๆมันจะมีเป็นตามธรรมชาติของคอนกรีตอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะมีต้องมีบ่อที่รับน้ำซึมพวกเนี้ยแล้วก็สูบออกไอ้บ่อตรงเนี้ยแหละนะครับเวลาก่อสร้างมันมีความเสี่ยงมันดันน้ำมันทะลักเข้ามาตามบ่อที่รับน้ำนี่แหละมันก็เกิดเป็นน้ำผุดขึ้นมาจนท่วมอุโมงค์เห็นจินตนาการตามผมนะครับซึ่งปกติมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่าการก่อสร้างบ่อเนี้ยมันต้องมีระบบการป้องกันอะไรนะครับแต่กรณีนี้มันแจ็คพอตนะครับแจ็คพอตแรกก็คือพื้นที่เนี้ยอุโมงค์มันอยู่ลึกมากขนาดน้ำใต้ดินมันสูงมากมันทำให้มีแรงดันน้ำใต้ดินมากกว่าพื้นที่ปกติเป็นทุนเดิมอยู่แล้วดังนั้นการก่อสร้างมันจะต้องระวังมากกว่าปกตินะครับเพราะงั้นแล้วส่วนว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างการก่อสร้างอันเนี้ยก็ต้องไปหาความจริงซึ่งเรานี้ยังไม่รู้แต่มันตรงนั้นมันมีประเด็นความท้าทายที่อุโมงค์มันลึกและน้ำใต้ดินมันสูงมันก็เลยมีแรงดันมากปกติเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับท่านอาจารย
0: ์ถามต่อนะไม่รู้ว่าจะถามได้หรือเปล่าแต่อยากถามอ่ะ
1: ครับ
0: คืออย่างนี้เอาละเคลียร์เสร็จทุกอย่างรถวิ่งวันเกิดน้ำก็มาเป็นไปได้ไหม
1: หมายถึงว่าหมายถึงอุโมงค์เสร็จไปแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่แล้วมันเกิดมีน้ำเข้ามาอีกเป็นไปได้ไหม
1: คืออุโมงค์ใต้ดินเนี่ยหลังจากก่อสร้างสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยโอกาสที่จะพังทลายมันน้อยมากให้ทุกท่านจินตนาการแก้วแก้วที่เราดื่มน้ำเนี่ยมันบางนะอาจารย์จะเอามือกดมามันกดก็ไม่แตกนะแข็งแรงมากอะไรที่เป็นวงกลมโดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันจะมีแรงดันภายในตัวเองท่านลงกดแก้วชาแก้วก็ได้โอ้ที่มันแข็งจังเลยทั้งที่มันบ้านบางนี่คือลักษณะของอุโมงค์เช่นเดียวกันถ้าเกิดก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะพังเนี่ยมันน้อยส่วนที่มันมีน้ำซึมเข้ามามันเป็นธรรมชาติของคอนกรีตแต่มันจะซึมนะมันจะไม่รั่วซึมเข้ามาแล้วเขาก็สูบออกไปเรื่อย
0: ๆ
1: ไอ้บ่อที่ใช้ในการสูบออกเนี่ยระหว่างการก่อสร้างมันดันเกิดปัญหาขึ้นมามันก็เลยเกิดเห็นน้ำทะลักเข้ามาทั่วอุโมงค์อย่างนี้แหละครับท่านอาจารย
0: ์ไม่อยากจะนึกอะไรแบบที่ไม่ค่อยดีอ่ะอยากจะนึกแต่เรื่องดีๆอ่ะแต่แบบแม้พอเราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกแบบโอ้นี่ไม่อยากจะนึกเลยนะ
1: นึกได้เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยคือไม่นึกมันก็เกิดอ่ะ
0: จริง
1: ใครจะเชื่อว่าทะเลถล่มที่โคราชเนี่ยนะครับที่สีคิ้วไม่ถึง24ชั่วโมงเขตประเภทเดียวกันสมทับคนตายที่พระราม2ไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วเกิดมาแล้วในประเทศไทย
0: ก็มีคนเขาบอก
1: ดังนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้เสมอเพราะงั้นมันเราอยู่ในสังคมที่มันไม่มีความปลอดภัยอ่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังถามอาจารย์คุยกับใครคุยกับดร.เอค่ะดร.เอกับอาจารย์คุยกันบ่อยอ่ะนะคะดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ค่ะคุยกับดร.เอค่ะคุณผู้ฟังคุณเปิดเข้ามานะคะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: ทักทายเลยทักทายเลยมีรับแฟนเพลงทั่วประเทศเลยทั่วประเทศ
1: ครับผมดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับก็ถือว่าเป็นแขกในรายการของอาจารย์นัทอยู่เสมอนะครับต้องขอบพระคุณอาจารย์นัทแล้วก็อาจารย์นัทเนี่ยให้ความสนใจกับความปลอดภัยสาธารณะซึ่งวันนี้เราคุยกันเหตุเพลิงไหม้ซึ่งมันไม่ควรจะเกิดนะครับสถานบันเทิงไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นซึ่งตั้งแต่ต้นแล้วนะครับถ้าเกิดมันแล้วมันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นสถานบันเทิงแล้วมันดันปิดหลังเที่ยงคืนด้วยคือคนให้ใบอนุญาตมันผิดเป็นประตูอยู่แล้วโดยไม่มีข้ออ้างดังนั้นแล้ววันนี้มันเป็นเรื่องของการไร้ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกับความไร้ความรับผิดชอบของเจ้าของนะครับสถานบันเทิงนี้ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นบาปอย่างแรงซึ่งทำให้คนบริสุทธิ์ซึ่งเขาไม่ได้มีความผิดอะไรอ
0: ่
1: ะต้องมาสูญเสียชีวิตโดยไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องอุโมงค์ว่าเอ๊ะทำไม
0: น้ำเข้าไป
1: มันดึงน้ำเข้าไปได้มันจะใช้หลังจากเสร็จแล้วมันใช้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอธิบายว่าสิ่งที่มันยากที่สุดคือช่วงก่อสร้างหลังจากสร้างเสร็จแล้วเนี่ยความปลอดภัยมันสูงทีเดียวครับ
0: ตอนนี้เขากำลังแก้ไขกันอยู่ไม่ใช่เหรอคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเร่งก็แก้ไขกันเป็นรูปแบบเลยครับผมก็ยังติดตามอยู่อย่างใกล้ชิดครับ
0: มันคล้ายๆกับตรงหน้าวชิระหรือเปล่าหรือไม่เหมือนกัน
1: โอ้หน้าวชิระเนี่ยมันเป็นประเด็นใหญ่กว่าเพราะถนนมันยุบเข้าไปเลยในอุโมงค์อันนี้มันซุดแต่เพียงแต่มันซุดต่อเนื่องที่มันน่ากลัวนะครับ
0: เป็นเพราะดินบ้านเราอ่อนหรือเปล
1: ่
0: า
1: ไม่ฮะ
0: ไม่เกี่ยว
1: นะครับจะคือเป็นความเข้าใจถึงอย่างแรงว่าดินอ่อนแล้วมันจะมีปัญหานะครับที่จริงแล้วอุโมงค์ใต้ดินของประเทศไทยสร้างยากต้องยอมรับเพราะอยู่ใต้ดินจะเป็นเปรียบเทียบกับสิงคโปร์กับโตเกียวนะครับกับในยุโรปโอ้ยไอ้นั่นยากกว่าเยอะ
0: อ๋อนั่นยากกว่าเหรอ
1: ตายโอ้โหคนละเรื่องเลยของเราดินมันเป็นชั้นมันดินเหนียวอ่อนจะรู้ว่าเราเจออะไรแต่ในโตเกียวสิงคโปร์อ่ะมันอยู่ติดทะเลมันเดี๋ยวเจอทรายเดี๋ยวเจอหินเดี๋ยวเจอดินไอ้นั่นยากกว่าเยอะครับยากกว่าเยอะเลยครับหรืออย่างเม็กซิโกซิตี้เนี่ยมันเป็นดินภูเขาไฟโอ้โหมันซุดตัวเป็นเมตรเลยยากกว่าเยอะมากหรือในยุโรปเนี่ยซึ่งมันอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลยากมากนะครับในอังกฤษฝรั่งเศสที่ยากกว่าเยอะครับแต่ของเราไม่ใช่ไม่ยากนะครับ
0: ยาก
1: แต่ของเขาอ่ะก็บอกว่ายากกว่าเยอะเพราะที่ยากกว่าเยอะก็คือเขาคาดเดาได้ยากของเราก็ยังรู้ว่าพื้นดินลงไป15เมตรเป็นดินเหนียวอ่อน15เมตรถึง25เมตรดินเหนียวแข็ง25เมตรลงไปเป็นชั้นทรายชั้นแรกอันนี้เราค่อนข้างจะรู้เพราะดินของเราคล้ายๆขนมชั้น
0: ครับ
1: นะ
0: มีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ฟังไหมเวลากำลังจะหมด
1: กำลังจะบอกว่าพวกเราอย่าลืมเรื่องพวกนี้นะทั้งไฟไหม้ทั้งอะไรเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเพราะท่านผู้ฟังไม่ลืมเนี่ยแต่ถ้าเกิดในต่างประเทศเนี่ยเขาจะจี้หน่วยงานของรัฐตลอดให้รับผิดชอบไม่รับผิดชอบมันก็ไม่เกิดขึ้นอีกท่านผู้ฟังอย่าคิดว่าความตายพวกนี้มันไกลตัวนะม
0: ัน
1: ใกล้ตัวเรามากนะ
0: ครับ
1: เพราะงั้นแล้วท่านอย่าปล่อยให้ข่าวแล้วท่านก็ลืมไปว่าท่านก็บอกท่านก็ต้องทำมาหากินจริงแต่ท่านเองก็ต้องช่วยส่งเสียงด้วยไม่ใช่มีอาจารย์นัทมีผมที่ส่งเสียงไปและสุดท้ายมันก็เงียบเพราะเรามีพลังไม่พอไม่เหมือนประชาชนที่ร่วมกันครับ
0: ขอบคุณมากนะคะด็อกเตอร์ที่ให้เกียรติกับทางรายการหวังว่าเราจะได้คุยกันอีกแล้วอย่าลืมพาอิสิไปเที่ยวด้วยกันนะ
1: ครับยินดีครับรอเลยครับท่านอาจารย์ครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านอาจารย์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสวัสดีครับ
0: ศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่นะคะแล้วก็เป็นอดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เราคุยกันวันนี้สองเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องของไฟไหม้แน่นอนที่สุดมันติดหลักโครงสร้างอยู่แล้วพื้นที่ตรงนั้นนะแล้วสร้างปูนปิดหมดเลยนี่แหละทางเข้าทางออกเล็กมากแล้วเปิดทางเดียวข้างหลังปิดดิฉันไม่อยากพูดเลยมากกว่านี้นะอ่านจากลายนะก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงแต่เอาคุณไปหาอ่านเองแล้วกันนะคะว่าปิดเพราะอะไรแล้วก็อีกเรื่องที่คุยก็คือเรื่องราวของน้ำที่เข้าไปในอุโมงค์เอาเป็นว่าดิฉันจะติดตามทั้งสองเรื่องแล้วนำกลับมาเล่าสู่กันฟังตามภาษาเราคนชอบๆกันพักตรงนี้คู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนจากกรมทดน้ำสู่กรมคลองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคต

0: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

ดิฉันพาคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่องที่2ของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz อยากจะคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ไม่เกิดดิฉันไม่เคยลืมเลยดิฉันจัดรายการวันแรกเนี่ยปี52เหตุการณ์เกิดขึ้นชันติกาผับดิฉันบอกดิฉันยังจำได้เลยปีนั้นปีบัวดิฉันบอกอันนี้เป็นบัวบ้านแน่ไม่ก็บัวกระทิงเพราะว่ามีคนสูญเสียคือวันที่31ธันวาคมที่สันติกาผับนั้นเกือบร้อยคนไม่นับผู้บาดเจ็บไม่นับผู้โอ้อีกเยอะมากเลยทีเดียวอะมันเป็นเหตุการณ์ความสูญเสียที่ใหญ่มากเลยอะซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดอะวันที่ทุกคนมีความสุขอะแล้วก็กลายเป็นวันที่ทุกคนกลายเป็นมีความทุกข์อะนะคะนั่นคือครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นก็จำได้ว่ามีการประชุมมีการแก้ไขพรบมีอะไรต่ออะไรกันเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายก็มาเจอเรื่องราวของที่สัตหีบชลบุรี25แล้วเมื่อวานนี้27จนกระทั่งวันนี้30แล้วนะไม่ใช่27แล้วกลายเป็น30ชีวิตที่สูญเสียไปจากครอบครัวจากคนที่เขารักหายไปถามว่าดิฉันเคยเห็นพื้นที่ตรงนี้เห็นบ่อยมากเพราะดิฉันเนี่ยชอบไปซื้อของกับทีมงานไปซื้อของกันที่ห้างใกล้ๆตรงนั้นแหละแล้วขับผ่านเมื่อก่อนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นเลยตรงนั้นเป็นร้านขายเหมือนขายส้มตำขายน้ำตกอะไรแบบเป็นร้านเปิดแต่พอหลังจากที่เจ้าของเข้ามาใหม่ก็ไม่รู้ไปเจรจายังไงแสดงว่ามีสาลิกาลิ้นทองถ้าไม่มีสาลิกาลิ้นทองเจรจาไม่ได้หรอกสร้างแบบนี้เลยปิดหมดเลยคุณคิดดูนะมันเหมือนเอากล่องๆหนึ่งวางโปะลงไปแล้วไม่มีทางออกเข้าได้กับออกไม่ได้ถามพันธุ์ที่ฉันเคยเที่ยวผับไหมเคยเที่ยวบาร์เคยโอ้พูดแบบสบายมากเคยแต่ก็เหมือนทุกคนนั่นแหละไม่เคยดูหรอกพอเข้าไปหาโต๊ะไม่เคยดูหรอกป้ายก็เขียนทางออกอยู่ไหนทางอะไรอยู่ไหนอย่างนี้ไม่ดูก็คงคล้ายๆอย่างนี้เพียงแต่ที่ฉันสงสัยว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยปล่อยให้ทำแบบนี้ได้อย่างไรก็ตามภาษาคนที่สงสัยเนี่ยดิฉันคือผู้สื่อข่าวเก่าดังนั้นดิฉันมีสิทธิ์สงสัยเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เขตจตุจักรออกมายืนพูดแบบเต็มปากเต็มคำโอ้ยเขามีใบอนุญาตต้องสองใบแรกขายอาหารใบที่สองไม่ได้ลงทุนแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ใช่สถานบันเทิงแต่สิ่งที่ทำอยู่คือสถานบันเทิงจริงไหมคะท่านถ้าเรายังปล่อยกลับละเลยกันแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้มันคงจะเกิดขึ้นอีกนะเดี๋ยวพูดว่าถอดบทเรียนถอดจนไม่เหลืออะไรแล้วโอ้โหถอดบนถอดล่างถอดจนแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วถอดกันอยู่นั้นเนี่ยนักผลออกมาก็เป็นแบบนี้นี่ขนาดดิฉันไม่รู้จักกับใครเลยนะคนที่สูญเสียใจเข้าใจแล้วเมื่อเขาสูญเสียแล้วก็เสียใจไปด้วยเพราะทุกคนคือคนไทยเอาเป็นว่าถ้าไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกคุณต้องไม่อนุญาตข้างนอกมีเพลงนอนอยู่พักฟังเพลงคู่นึงเดี๋ยวกลับมาครับ

0: อีกเรื่องที่อยากจะพูดเวลาไปพักที่ไหนต่างตั้งโรงแรมตั้งรีสอร์ทต่างๆเนี่ยนะครับคุณพยายามมองเลยนะว่าตรงไหนที่ทางดีกว่าดิฉันเนี่ยไม่ได้มองเปล่าดิฉันเดินไปเปิดเลยประตูเปิดได้ไหมจริงดิฉันทำแบบนี้จริงพนักงานแม่บ้านต้องเห็นแล้วคุณทำอะไรคะ
1: เปิดดูว่ามันเปิดได้ไหม
0: ทำไมเหรอคะ
1: อยากรู้ทำไมเปิดไม่ได
0: ้อ๋อเปล่าค่ะคือไม่เคยเห็นใครก็ทำแบบนี้ก็เห็นซะสิก็เห็นซะสิคุณต้องทำเพราะถ้าคุณไม่ทำเกิดมันอะไรเกิดขึ้นเนี่ยประตูหนีไฟเปิดไม่ได้ดังนั้นทำเถอะเพื่อความปลอดภัยของคุณคุณจำเคสหนึ่งได้ไหมโรงแรมที่พัทยาเมื่อ20 กว่าปีที่แล้วดิฉันไม่เคยลืมไม่เคยดิฉันตอนนั้นอยู่สำนักข่าวดิฉันเป็นคนสัมภาษณ์สัมภาษณ์ใครนึกก่อนทุกคนปิดมือถือหมดสัมภาษณ์นายกในเมืองพัทยาเปิดมือถือดิจำได้ไหมที่ฝรั่งผู้หญิงเอาลูกห้อยออกมานอกหน้าต่างนั่นภาพนั้นดังนั้นไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามทีดูทุกอย่างให้มั่นใจก่อนนะครับด้วยความปรารถนาดีจาก Thailand Story ดิฉันทิ้งท้ายเพลงนี้ไว้ให้คุณฟังกับมาคุยกับคุณอีกครั้งพรุ่งนี้ตามภาษาของคุณชอบกันขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24 ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีพร้อมรับชมการแสดงน้องเน่เยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงบนเวทีประกวดระดับโลกอเมริกาก็อตทาเลนต์คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเตรียมสรุปผลการสอบสวนเฟสแรกช่วงบ่ายวันนี
1: ้สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่3ทีมเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยเข้าชิง2เหรียญทองในศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีวันครบรอบ94ปีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขณะที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรีของนางสาวรัตติการอำลอยศิลปินเยาวชนจังหวัดภูเก็ตที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยการเข้าร่วมประกวดพร้อมโชว์ความสามารถด้านดนตรีในเวทีระดับโลกรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชมการแสดงดังกล่าวด้วยก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมให้การสนับสนุนน้องเน่เน่เยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงบนเวทีประกวดระดับโลกอเมริกาก็อตทาเลนต์ในฐานะตัวแทนถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล
2: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าในวันนี้นางสาวรัตติการอำลอยหรือน้องเนเน่เยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดอเมริกาสก็อตทาเลนต์จะเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งในส่วนของการสนับสนุนรัฐบาลไทยพร้อมให้การส่งเสริมสนับสนุนน้องเนเน่และถือเป็นพรีเซนเตอร์ที่ช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลซึ่งการที่น้องเนเน่เข้าร่วมรายการใหญ่ระดับโลกยังถือเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างมีประสิทธิภาพโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมดูแลค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของการเดินทางและการเข้าร่วมแข่งขันในทุกด้านอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังขอเชิญชวนชาวไทยร่วมส่งแรงใจและโหวตสนับสนุนน้องเนเน่เนื่องจากคะแนนเสียงโหวตจะเป็นตัวตัดสินสำคัญในรอบต่อไปโดยมีแนวทางที่จะให้มีการประชาสัมพันธ์ในการโหวตครั้งนี้ด้วย
3: คุณพ่อและน้องก็ทำเต็มที่แล้ววันนี้รัฐบาลอยากที่จะสนับสนุนนะครับทั้งเรื่องประชาสัมพันธ์ช่วยกันโหวตก็เชิญคนไทยนะครับร่วมกันโหวตนะครับช่วยกันเพราะว่าเสียงโหวตเป็นรอบตัดสินในรอบต่อไปนะครับก็เชิญชวนทั้งประชาสัมพันธ์โดยทรท.โดยหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันโหวตให้น้องเนเน่แล้วก็การสนับสนุนของกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาทรท.ในนามรัฐบาลที่จะสนับสนุนการเดินทางค่าใช้จ่ายนะครับในระหว่างการเดินทางไปประกวดแข่งขันในทุกๆด้านคร
2: ับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวด้วยว่ากระทรวงยังมีแนวทางให้น้องเนเน่เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านความสามารถที่หลากหลายในอนาคตอีกด้วยทางนี้คาดว่าในการพบกันของนายกรัฐมนตรีและน้องเนเน่ในวันนี้อาจได้เห็นการพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์และความสนใจทางดนตรีซึ่งอาจเห็นความร่วมมือในการสร้างสีสันในอนาคตเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และผลักดันความสามารถของเยาวชนไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลกสืบต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นเพื่อดูแลค่าครองชีพยอมรับว่ามีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย กระทรวงพาณิชย์จึงจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายก่อนและจะพิจารณาหาจุดที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป
4: นางสุปฏีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทโดยระบุว่าเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นที่เกิดจากการหารือเกี่ยวกับแนวทางการดูแลค่าครองชีพประจำวันของประชาชนหลังราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงทั้งนี้ยอมรับว่าต้นทุนของร้านข้าวแกงมีหลายปัจจัยทั้งค่าเช่าวัตถุดิบแก๊สหุงต้มและค่าแรงกระทรวงพาณิชย์จึงมีแนวคิดที่จะต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีร้านค้าลงทะเบียนกว่า 200,000 ร้านค้าโดยให้ร้านค้าเหล่านั้นทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดและภาครัฐจะเข้าไปช่วยสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนด้านอื่นๆทดแทนอย่างไรก็ตามนางสุปฏียืนยันว่าโครงการดังกล่าวยังเป็นเพียงแนวคิดและยังไม่มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือและสมัครใจจากหลายภาคส่วนซึ่งขณะนี้มีทั้งกระแสที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทางกระทรวงพาณิชย์จึงขอหยุดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายก่อนเพื่อนำมาทบทวนและพิจารณาหาจุดที่เหมาะสมที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป
5: ที่เราทำแนะนำมีคนโต้แย้งมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรเราก็คงจะต้องเอาเรื่องนี้เข้ามาทบทวนแล้วก็มาดูอีกทีนึงว่าควรจะหาจุดเหมาะสมตรงไหนวันนี้ไม่ได้มีวาระที่จะนำเอาเข้าครม.มันไม่ควรจะมีเรื่องของความคิดต่างหรือขัดแย้งกันมากมีดราม่าเรื่องนี้มากมายเพราะว่าการทำงานแบบนี้มันจะต้องเป็นการร่วมมือกันในหลายภาคส่วนทั้งแม่ค้าขายข้าวแกงเองก็ต้องสมัครใจเข้ามาลงทะเบียนรัฐบาลก็มีการสนับสนุนเงินเข้าไปอาจจะมีการสนับสนุนในเรื่องของวัตถุดิบจากแหล่งที่ขายวัตถุดิบไปคุยกับคนที่เขาดูแลในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวข้องกับการปรุงอาหารให้ลดราคาให้ดีถ้ามีความคิดที่ต่างอย่างนี้เนี่ยขอรับฟังก่อนว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็จะนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาทบทวนอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่ทำ
4: ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาระบุว่ามีข้าวแกงราคา30บาทขายอยู่แล้วในปัจจุบันนั้นนางสุปฏีกล่าวว่าหากมีราคานั้นอยู่จริงก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นทางเลือกที่ดีแก่ประชาชนแต่กระทรวงพาณิชย์ยังต้องคิดหาแนวทางช่วยเหลือเพราะได้รับการเรียกร้องจากประชาชนจำนวนมากว่าราคาข้าวแกงในชีวิตประจำวันยังไม่ยอมปรับลดลงตามราคาพลังงานในช่วงที่ผ่านมากระทรวงจึงต้องเร่งสั่งการให้กรมการค้าภายในเข้าไปดูแลจัดการเรื่องโครงสร้างต้นทุนวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความผันผวนทวิศาประทุมมารายงาน
0: กรมการค้าภายในรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมรองรับผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่านางสุปฏีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในของกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมหลังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่าผลผลิตมะพร้าวแกงปีนี้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 และจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดอีกราว69ล้านลูกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมประกอบกับยังพบว่าเกษตรกรบางส่วนได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงจึงให้สำรวจกลุ่มที่ตกหล่นพร้อมติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลผลิตในประเทศได้รับการรองรับอย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูก4จังหวัดได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและชุมพรได้ประสานโรงงานและผู้ประกอบการรับซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกรจนสามารถระบายผลผลิตได้แล้วกว่า11ล้านลูกอย่างไรก็ตามยังมีเกษตรกรบางส่วนเข้าไม่ถึงการรับซื้อเนื่องจากผู้ประกอบการรับซื้อผ่านเครือข่ายคู่ค้าเดิมและมีข้อกำหนดด้านมาตรฐานเช่น GAP Monkey Free Certificate และระบบตรวจสอบย้อนกลับขณะที่กรมการค้าต่างประเทศได้ขอความร่วมมือโรงงานชะลอการนำเข้าในช่วงผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดส่งผลให้การนำเข้าช่วง5เดือนแรกของปีนี้ลดลงกว่าร้อยละ60จากปีก่อนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าดูแลราคามะพร้าวแกงผ่านการรับซื้อในราคานำตลาดการกำกับดูแลการนำเข้าและการส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับตำรวจทางหลวงชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ตั้งด่านสกัดรถบรรทุกจีนวิ่งล่องใต้ผิดเส้นทางพร้อมผลักดันกลับสู่เส้นทางหลักตามข้อตกลง GMS เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทย
7: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงฝ่ายปกครองศุลกากรและพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่เชิงรุกในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นรถบรรทุกสินค้าสัญชาติจีนที่ลักลอบวิ่งออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาต เพื่อลงมาบรรทุกผลไม้ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้ประกอบการขนส่งของไทยจากการตรวจสอบบริเวณท้ายตลาดมรกตอำเภอหลังสวนพบรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สัญชาติจีนจอดทิ้งไว้5คันโดยไม่พบตัวผู้ขับรถเมื่อตรวจสอบประวัติพบว่ารถทั้งหมดเดินทางผ่านด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงรายช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยแจ้งปลายทางไว้ที่กรุงเทพมหานครและจันทบุรีแต่ลักลอบวิ่งลงมาถึงภาคใต้เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยึดรถไว้เพื่อสืบหาผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าหากตรวจพบรถบรรทุกจีนวิ่งนอกเส้นทางจะถูกสกัดจับเปรียบเทียบปรับและผลักดันให้กลับเข้าสู่เส้นทางหลัก9เส้นทางตามข้อตกลง GMS ทันทีโดยไม่อนุญาตให้เดินทางไปรับสินค้านอกเส้นทางเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานผ่านช่องทางการพูดเพื่อแจ้งเตือนผู้ประกอบการจีนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus อัดฉีด100ล้านสนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้าย
8: นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าสสว.ได้อนุมัติวงเงิน100ล้านบาทบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plusเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ว่างงานให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยคัดเลือกแบรนด์ชายคุณภาพกว่า100แบรนด์ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและบริการมาสนับสนุนค่าแรกเข้าไม่เกิน 10,000 บาทพร้อมจัดหาทำเลศักยภาพ 10,000 จุดทั้งในห้างสรรพสินค้าและตลาดสดด้วยสิทธิ์ลดค่าเช่านาน6เดือนตลอดจนประสานสถาบันการเงินอาทิธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงไตรมาสที่3ถึง4และช่วยให้ SME เติบโตขึ้นร้อยละ 1-2 ในปีนี้
9: ผู้ประกอบการรายใดเนี่ยมีความต้องการที่จะกู้เงินทุนหมุนเวียนเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็มี SME D Bank กรุงไทยช่วยดอกเบี้ย 3% ถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีอาชีพหรือมีอาชีพแล้วแต่ต้องการรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ประสานเข้าไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาการค้ากระทรวงพาณิชย์ในส่วนของสำนักงานวิสาหกิจส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมได้เลยนะครับตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วจนถึง25สิงหาคมเราจะช่วยเหลืออยู่ประมาณ 10,000 รายในวงเงิน100ล้านบาทครับ
8: นายณภินทร ยังกล่าวถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ว่าจากข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพบว่าสถิติที่ผ่านมาโรงงานที่ผลิตสินค้าทั่วไปปิดกิจการมากกว่าที่เปิดใหม่และโรงงานที่เปิดใหม่ส่วนใหญ่เป็นการท่อมทุนกับต่างชาติอย่างไรก็ตามภาคเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกอบการไทยหันมาเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการนำอัตลักษณ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาของไทยมาผสมผสานในการพัฒนาสินค้าและสร้างแบรนด์เพื่อจะช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างความสามารถในการแข่งขันได้มากกว่าผลิตสินค้าแบบทั่วไปที่ไม่มีเอกลักษณ์พร้อมย้ำว่าสินค้าที่มีแบรนด์และมีความคิดสร้างสรรค์จะมีโอกาสประสบความสำเร็จ

0: ายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยกล่าวว่าการจัดโครงการครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและทรงส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ก้าวพลาดในสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกว่า20กิจกรรมที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดจัดต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสืบสานพระปณิธานด้านงานยุติธรรมและการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเตรียมสรุปผลการตรวจสอบเป็นแรกช่วงบ่ายวันนี้ด้านกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสืบสวนเส้นทางการเงินหากเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ
3: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบัญชีบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ว่าในช่วงบ่ายวันนี้ทางคณะทำงานที่มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.จะนำข้อสรุปเบื้องต้นในระยะแรกมารายงานให้ทราบเพื่อเตรียมนำเสนอนายกรัฐมนตรีรวมถึงจะมีการพิจารณาอุดช่องว่างทางกฎหมายที่พบเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตส่วนรายละเอียดเชิงลึกยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีขณะที่พันตำรวจตรียุทธนาแพดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ระบุถึงความคืบหน้าในส่วนของ DSI ว่าขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนซึ่งเป็นคนละส่วนกับการดำเนินงานของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดย DSI จะมุ่งเน้นไปที่พฤติการในลักษณะช่อโกงและหากมีการรับเป็นคดีพิเศษอย่างเป็นทางการก็พร้อมที่จะประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดต่อไปปฏิบัติประสิทธิ์รายงาน
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันดำเนินการตามกฎหมายคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมขยายผลผู้เกี่ยวข้องย้ำไม่กังวลถูกฟ้องกลับเพราะปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
4: ในอันสิทธิสัมพันธ์ธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าวันพรุ่งนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจะประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบก่อนเสนอให้คณะกรรมการกลางซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้ายหากพบการทุจริตจะมีมติเพิกถอนการบรรจุยืนยันว่าการดำเนินการมีพยานหลักฐานชัดเจนแม้อาจถูกฟ้องร้องกลับก็ไม่กังวลเพราะเชื่อมั่นว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเกิดกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นได้นั้นกระทรวงมหาดไทยได้สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเสร็จวันและตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงขณะที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐานโดยผู้ถูกจับกุมทั้งหมดอยู่ในบัญชีที่ปปช.ได้ตรวจสอบและผู้ที่กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมด
5: ใครที่อยู่ในกระบวนการกระทำความผิดตอนสุดท้ายเนี่ยเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบเมื่อ7วันแล้วได้มีข้อมูลข้อจริงเบื้องต้นเราก็ได้ดำเนินการตั้งกองสอบวินัยร้ายแรงตำรวจเขาก็ดูเรื่องของเส้นทางการเงินดูเกี่ยวกับการที่มีคนให้ปากคำต่างๆไปสอบสวนต่างๆใครที่อยู่ในข่ายเนี่ยแล้วพิชิตเนี่ยกับคนที่ถูกจับเนี่ยก็อยู่ในชื่อที่ปปช.มีอยู่ด้วยทุกคนก็ทำในหน้าที่เลยแต่ว่าสุดท้ายมันจะเจอกันก็คือคนที่ทำความผิดทั้งหมดก็จะต้องถูกดำเนินคดี
4: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวว่าการสอบสวนจะขยายผลไปยังทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่ถูกตั้งกรรมการสอบในเบื้องต้นเกิดกรณีมีข้อมูลเชื่อมโยง

0: ไปถึงบุคคลภายนอกหรือฝ่ายการเมืองเป็นหน้าที่ของปปช.และตำรวจในการดำเนินการตามพยานหลักฐานสำหรับจำนวนข้าราชการที่บรรจุไปแล้วและพบความผิดปกติเรื่องของคะแนนที่จะส่งให้คณะกรรมการกลางเพิกถอนมีจำนวนกว่า 5,000 รายคริสนาถ สังแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันว่าจะดำเนินการตามกรอบกฎหมายที่กำหนดไว้ภายใน120วันนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีการสอบทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการตรวจสอบว่าเป็นเรื่องของกระบวนการทางราชการซึ่งก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนส่วนนโยบายและกรอบการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีนายธีรพัฒน์ชี้แจงว่าการทำงานทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กำหนดไว้โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน120วันขณะนี้กระบวนการเพิ่งเริ่มต้นจึงต้องรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและยังไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นใดสำหรับประเด็นที่ว่าจะมีรายชื่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นั้นนายธีรพัฒน์กล่าวว่าเป็นคนละกระบวนการกับที่กำลังดำเนินการอยู่และเป็นข้อกฎหมายของแต่ละหน่วยงานซึ่งถือเป็นคนละเรื่องกัน
2: ท่านไม่ได้มีนโยบายอะไรกรอบการทำงานเป็นเรื่องของระเบียบกฎหมายอยู่แล้วนะครับว่ามันมีเวลาต้อง120วันเพิ่งเริ่มตั้งครับก็ต้องไปดูเรื่องกระบวนการที่ว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเขามีอะไรบ้างยังครับไม่มีเลยครับก็เป็นเรื่องของกระบวนการคนละกระบวนการนะฮะเพราะว่าหน่วยไหนมีกระบวนการอย่างไรก็เรื่องของกฎหมายของแต่ละที่นี่ดำเนินคนละเรื่องกันนะครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงคดีฟอเร็กหลังศาลอนุมัติหมายจับ2รายพร้อมย้ำกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามพยานหลักฐาน
3: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีฟอเร็กภายหลังศาลอาญาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเพียง2รายจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกรวม30รายโดยระบุว่าผู้ต้องหาที่เหลือรวมทั้งนายภาวุฒิ พงษ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่ง DSI จะดำเนินการออกหมายเรียกเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมยืนยันว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และเส้นทางการเงินไม่ใช่การเร่งรัดคดีส่วนยอดกระทำที่พบจำนวนกว่า833ล้านบาทยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากเป็นรายละเอียดในสำนวนส่วนความคืบหน้าคดีอ้างยี่และฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ทางนี้ DSI ต้องรอผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตามคำสั่งของพนักงานอัยการคดีพิเศษก่อนนำผลมาประกอบกับพยานหลักฐานอื่นในจำนวนโดยยืนยันว่า DSI ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกับผลของกกต.ทั้งหมดแต่จะพิจารณาตามพยานหลักฐานที่มีขณะที่จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีในคดีอ้างยี่และฟอกเงินซึ่งขณะนี้มีเพียง8รายแม้ก่อนหน้านี้ DSI จะสอบปากคำพยานกว่า 2,000 รายนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับว่าเป็นไปตามระบบของพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงตัวผู้ต้องหาในปัจจุบันพร้อมกันนี้ DSI ได้ทยอยออกหมายเรียกผู้ต้องหาจำนวน22รายตามแนวทางที่ศาลกำหนดเรียบร้อยแล้วดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: เหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิต30รายในจำนวนนี้ยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์อีก3รายขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม76คนกรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดณเวลา 9:00 นวันนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน30รายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในกลุ่มอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มขึ้น2รายโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลแล้ว27รายและยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์อีก3รายขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บรวมสะสมอยู่ที่76คนซึ่งได้รับการจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน15รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน36รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องประชุมรัชดาชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งคุมเข้มตรวจสถานประกอบการทั่วจังหวัดยกระดับมาตรการความปลอดภัยหลังเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงกรุงเทพ
4: นายจงพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานบริการทั่วทั้งจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับให้ตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเภทสถานประกอบการครอบคลุมระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบทางหนีไฟเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยรวมถึงมาตรการด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเพื่อให้ทุกแห่งมีความพร้อมในการป้องกันและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้เตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือและระบบความปลอดภัยต่างๆให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการลดภาระงานครูสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
5: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานลดภาระงานครูเป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดภาระงานครูของคณะอนุกรรมการลดภาระงานครูเพื่อร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนนโยบายลดภาระงานครูให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมหน้าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผ่านระบบออนไลน์โดยนางพัทรวรรณกล่าวว่าการลดภาระงานครูเป็นนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดคือเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กโดยมุ่งลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงานและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อให้ครูมีเวลาพัฒนาการเรียนการสอนและดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3คณะทำงานได้แก่ด้านบุคสมาร์ทด้านระบบครัวกลางและด้านการบริหารอัตรากำลังและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแผนปฏิบัติการและกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดงานธุรการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนลดการประเมินและการประชุมที่ซ้ำซ้อนและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศอย่างยั่งยืนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านเมื่อเวลาประมาณ 20:45 ของคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นการโจมตีคืนที่3ติดต่อกันพร้อมยืนยันว่าการโจมตีทางอากาศครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับกองกำลังอิหร่านรวมถึงลดขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีพลเรือนและเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์โมซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับนายฮิวิตนักจัดรายการวิทยุสายอนุรักษ์นิยมชื่อดังของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยขู่ว่าสหรัฐจะปฏิบัติการโจมตีอย่างรุนแรงกับอิหร่านต่อไปพร้อมยืนยันว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านในการยุติสงครามยังมีความเป็นไปได
1: ้ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอด ของกลุ่มพันธมิตรผู้สนับสนุนยูเครนสู่สันติภาพครั้งที่16ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าบรรดาชาติพันธมิตรของยูเครนต่างให้คำมั่นที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียเพื่อให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนด้วยการส่งกำลังทหารไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศยูเครนหากสงครามดังกล่าวสิ้นสุดลงผู้นำฝรั่งเศสยังประกาศว่ายูเครนจะได้รับเครื่องบินรบรุ่นราฟาลของฝรั่งเศสจำนวน16ลำโดยเครื่องบินชุดแรกจะสามารถเริ่มปฏิบัติการทางอากาศได้ในช่วงปี2571ถึงปี2572นอกจากนี้บรรดาชาติพันธมิตรของยูเครนจะส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศและต่อต้านขีปนาวุธเคลื่อนที่พิสัยกลางรุ่นมัมบ้าให้กับยูเครนเพื่อเสริมขีดความสามารถด้านการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครน
7: หนังสือพิมพ์โรดงชินมุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งทางตะวันตกผ่านทะเลเหลืองก่อนจะเคลื่อนตัวพัดผ่านพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศระหว่างวันอังคารและวันพุธนี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าพายุลูกนี้จะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงได้ขณะที่ในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังขั้นสูงสุดและดำเนินมาตรการทุกวิถีทางเพื่อลดความเสียหายให้น้อยที่สุดทั้งนี้เกาหลีเหนือถือเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานและระบบเศรษฐกิจที่เปราะบางอยู่แล้ว
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในประเทศเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,500 รายนางโรดริเกสกล่าวเพิ่มเติมว่าเวเนซุเอลามีกำลังการผลิตน้ำมันอยู่ที่ 1,200,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งเพิ่มขึ้นราวร้อยละ10เมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยรัฐบาลเวเนซุเอลายังคงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีนี้ทั้งนี้การผลิตน้ำมันดิบซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของเวเนซุเอลากระจุกตัวอยู่บริเวณทะเลสาบมาราไกโบทางตะวันตกเฉียงเหนือและแถบลุ่มน้ำโอริโนโกทางตะวันออกของประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: ศึกเอเชียน BMX ฟรีสไตล์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองจือกงประเทศจีนรอบชิงชนะเลิศประเภทแฟตแลนด์ภาคภูมิผู้สะอาดสู้เต็มที่ก่อนคว้าเหรียญทองแดงมาครองหลังพ่ายนักกีฬาจากญี่ปุ่นส่วนรุ่งเรืองพามีและสายทานเพชรนุ่มทำตามแผนหลังทีมผู้ฝึกสอนเน้นให้นักกีฬาเลือกใช้ท่าที่ปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเภทพาร์คไปชิงเหรียญทองได้สำเร็จศึก WGP 1 Water Jet World Series บังแกเรียกลางปี2026ที่ชายหาดซาราโฟโวเมืองบูกาสประเทศบังแกเรียรุ่น Expert Ski GP ธนวิทย์โมลีขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นที่1ทำ Perfect Game คว้า180คะแนนเต็มคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จส่วนรุ่น Women Run About 1,100 Stock สสีนาผิวงามแชมป์โลก World Series คนปัจจุบันทำ Perfect Game ชนะรวดทุกโมโตเก็บ180คะแนนเต็มคว้าแชมป์มาให้ทัพเจ็ตสกีไทยได้เช่นกันขณะที่รุ่นอาชีพรุ่นโปรแอมสกีสต็อกธนวิทย์โมลีและธนวินโมลีจุงมือโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1และ2ตามลำดับส่งผลให้ธนวินโมลีมี173คะแนนทำเพอร์เฟกต์เกมส่วนธนวิทย์มี166คะแนนขึ้นโพเดียมด้วยกันได้สำเร็จการแข่งขันเซาท์อีสต์อาเซียนคาราเต้เฟเดเรชั่นแชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองนินบินประเทศเวียดนามทัพคาราเต้ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า6เหรียญทอง4เหรียญเงินและ14เหรียญทองแดงทะยานขึ้นมารั้งอันดับ4ของอาเซียนได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 ที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบคัดเลือกรุ่นหญิงเดี่ยวสลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยได้10บายในรอบแรกก่อนจะลงสนามในรอบ2หัวชนะซุนจุนเจียนักเทนนิสเจ้าถิ่นจีน2-0เซต6-2และ6-0ไปพบพานเจียหยูในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายและเป็นสลักทิพย์ที่ทำผลงานได้ดีกว่าหัวชนะไป2-0เซต 6-0 และ6-2ส่งผลให้สลักทิพย์ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอเพื่อลุ้นเก็บคะแนนสะสมต่อไปกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันจัดงบประมาณส่งทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครบถ้วนทั้งหมดพร้อมวางแผนเตรียมงบถึงศึกยูทโอลิมปิกเกมส์ติดตามได้จากรายงาน
9: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาและคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จำนวน43ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดงบแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่ควอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักรกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหักงบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายเอง
10: เดิมทีอนุมัติงบประมาณไว้131ล้านก็วันนี้มีอีก3สมาคมที่จะส่งเพิ่มทางกองทุนทางกกท.ยืนยันครับว่าจะหาเงินเพิ่มให้อีกให้อีก3สมาคมที่เพิ่งผ่านเกณฑ์ได้มีงบประมาณในการไปแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งที่จะถึงนี้นะครับเราส่งครบทุกคนนะครับไม่มีการตัดนักกีฬาในตามหลักเกณฑ์ที่ได้ผ่านการคัดเลือก
9: ขณะที่การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาชุดยูทโอลิมปิกเกมระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนได้กำชับให้สมาคมกีฬาจัดทำแผนงบประมาณโดยเร็วเพื่อจะได้ตั้งงบประมาณไว้ครบถ้วนก่อนเปลี่ยนปีงบประมาณใหม่ในปี2570ที่ในระยะยาวต้องมีการวางแผนร่วมกันทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆเพื่อสร้างหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนให้สมาคมกีฬาทุกสมาคมสร้างนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อไปพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
8: นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทยชุดสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026สัปดาห์ที่3กลับจากนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิหลังทำผลงานสัปดาห์สุดท้ายเก็บชัยชนะเพิ่มอีก1นัดจากบราซิลสรุป3สัปดาห์ของการแข่งขันจบที่อันดับ14ของตารางเนชั่นลีกด้วยการชนะ3จาก12นัดนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นแรงผลักดันทีมชาติไทยให้ยังคงอยู่ในเส้นทางของรายการเนชั่นลีกและยืนยันว่าปีหน้าสมาคมจะรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน VNL สนามใดสนามหนึ่งให้ได้เพื่อแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทย
11: สำหรับ VNL เนี่ยเราก็คิดว่าปีหน้านะครับเราก็จะได้หารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเพื่อขอให้นะครับให้ท่านได้ช่วยสนับสนุนให้เราได้เป็นเจ้าภาพซึ่งในส่วนของวอลเลย์บอลเวิลด์เนี่ยเขาก็พร้อมนะครับที่จะให้เราเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งเขาก็ยังมีการพูดถึงว่าอยากจะให้เราเป็นเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็คงต้องไปหาหรือกับผู้ที่จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งก็คงต้องไปเกี่ยวเนื่องกับงานกีฬาประเทศไทยแล้วก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่คงจะได้ตัดสินใจในประเด็นนี้นะครับในต่อไปคงคนไทยคงได้ชมแน่นะครับสำหรับวีไอเอลในปีหน้าที่ประเทศไทยเราอย่างน้อยก็1สัปดาห์ครับ
8: ด้านนายเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหรือโค้ชออสกล่าวถึงเป้าหมาย3รายการหลังจากนี้คือCV Cup ชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมครั้งที่20ว่า CV Cup จะเปิดโอกาสให้นักกีฬาที่ฝึกซ้อมอยู่ได้ทดสอบฝีมือแสดงศักยภาพส่วนชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมตั้งเป้าว่าทีมจะติดท็อป3ให้ได้สำหรับนักกีฬาที่เพิ่งเดินทางกลับจากโอซาก้าจะได้พักและฟื้นฟูร่างกาย5วันโดยทั้งหมดจะกลับแคมป์เพื่อฝึกซ้อมร่วมกับคนอื่นๆในวันที่19กรกฎาคมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวยูรี่ติเลอร์มันกองกลางทีมชาติเบลเยียมของแอสตันวิลล่าไปร่วมทีมด้วยการจ่ายค่าฉีกสัญญา 41ล้านยูโรหรือ 1,563 ล้านบาทสำหรับยูรีติเลมันกองกลางวัย29ปีเคยเล่นให้เลสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีก138นัดยิงไป18ประตูก่อนย้ายไปค้าแข่งกับแอสตันวิลล่าเมื่อปี2023ลงเล่นรวม93นัดยิง5ประตูล่าสุดเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติเบลเยียมในฟุตบอลโลก2026ด้วยการตกรอบก่อนรองชนะเลิศหลังแพ้สเปน 1-2 ประตูพาณิชย์คาดนาครายงาน
6: กราบก้มบังคมบาทปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าโกรนคำว่าโกรนเขียนสระโอกอไก่รอเรือไม่จัตวานอนหนูมีความหมายว่าร่วงจนมีเหลืออยู่น้อยหรือร่วงหมดมักใช้กับใบไม้เช่นเมื่อถึงฤดูผลัดใบต้นสาระลังกาก็ทิ้งใบจนโกรนคำว่าโกรนเมื่อใช้กับคำว่าหัวเป็นหัวโกรนหมายถึงหัวที่เหลือผมจำนวนน้อยหรือไม่เหลือเลยเช่นผลของเคมีบำบัดทำให้ผมของเขาร่วงจนหัวโกรนในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีคำว่าผมโกรนถ้าใช้ว่าโกรนเกลี้ยงหมายถึงไม่มีเหลืออยู่เลยเช่นต้นไม้ต้นนี้ถูกตัดจนโกรนเกลี้ยงเหลือแต่กิ่งก้านในที่สุดก็ตาย
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
13: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด31ถึง34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด30ถึง35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราด อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่และมี

0: นที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเกริตรวิวัลย์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคชันช่างเหล็กและวันนี้พบกับคุณสุกัญญา

0: สว่างสันติสกุลค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ตา
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เจอกันก็อาจจะพิเศษหน่อย มาแทนสุภาพบุรุษคุณตีนะคะสลับกันใช่ค่ะวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถติดตามได้ไปที่ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ค่ะส่วนทางออนไลน์นะคะก็สามารถเข้ามาร่วมจัดรายการกับเราได้ค่ะทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะในช่วงเวลา
0: ไลฟ์แล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ใครเข้ามา
0: ภาพบรรยากาศมีภาพบรรยากาศที่ดูว่ามีกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเกิดขึ้นอีกภายในไม่กี่วันนี้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอเห็นเป็นป้ายเป็นแบบเขาเรียกว่าป้ายโฆษณาเน
0: ี่ยค่ะ
1: คือหลายคนอยากไปชมนะเรือยาวการแข่งขันเรือยาวคงอยากไปชมอะไรหรือเปล่า
0: อะไรคะ
1: ชอบไปฟังเสียงคนพากย์คือกำลังจะสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเขาพากย์แบบว่าคือสกิลในการพากย์เนี่ยต้องพิเศษเลยนะเพราะว่าไม่รู้หายใจทางไหนอ่ะ
0: เป็นทักษะพิเศษ
1: แล้วเห็นเด็กๆอ่ะเด็กที่เป็นแบบเด็กเยาวชนอายุแค่10ขวบกว่า9ขวบก็มีแต่ว่าจังหวัดอื่นนะเขาก็จะมาแบบประกวดกันเรื่องของการพากการแข่งขันเรือยาวก็จะมีชอบเทคนิคเพราะว่าบางทีเนี่ยเรือเนี่ยยังไม่มาถึงไหนเลยนะแต่ว่าเสียงคนพากย์เนี่ยมันประมาณว่าอีกประมาณ1เซนติเมตรหรือว่า1คืบเนี่ยจะถึงเส้นชัยแล้วก็จะเป็นเสน่ห์ของการแข่งขันเรือยาวค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะจะมีการแข่งขันเรือยาวที่วัดชินวนาราม
1: ค่ะ
0: วรวิหารนะคะที่จังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: จัดงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสืบสานประเพณีการแข่งเรือยาวและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีอาหารพื้นถิ่นด้วยนะคะในช่วงวันที่18กรกฎาคมถึง19กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้เป็นการแข่งขันเรือยาวนะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะไปงานนี้เนี่ยการจัดงานการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดปทุมธานีค่ะประจำปี2569ซึ่งถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยก็เหมือนงานประจำปีปีนี้นะคะมีคอนเซ็ปต์นะคะธีมเขาคือศรัทธาวิจิตรสถิตสายน้ำเจ้าพระยานาวาแห่งภูมิปัญญาโอชารสเมืองปทุมค่ะแน่นอนพอพูดถึงคำว่าโอชารสเนี่ยต้องนึกถึงอาหารที่เป็นเสน่ห์ของจังหวัดปทุมธานีเพราะว่าใครที่อยากจะไปชมบรรยากาศแบบว่าไปนั่งกินอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาต้องไปที่นี่ค่ะเขาจัดที่วัดชินวรารามวรวิหารซึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองปทุมธานีแหละค่ะเป็นการสืบสารประเพณีการแข่งขันเรือยาวอันทรงคุณค่าแล้วก็จัดควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจของชุมชนซึ่งจะมีขึ้นในวันที่15พรุ่งนี้แล้วค่ะ
0: อ๋อเริ่มพรุ่งนี้แล้ว
1: 15ถึง21กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับในงานเนี่ยก็จะมีไฮไลท์คือการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานก็จะไปชมฝีไม้ลายมือนะคะก็บอกว่าฝีพายเนี่ยโอ้โหเป็นแบบหลักร้อยคนเลยนะคะชมการแข่งขันเรือยาวจากทั่วประเทศเลยค่ะมีหลายประเภทนะคะทั้งเรือยาวใหญ่55ฝีพายเรือยาวกลาง40ฝีพายแล้วก็เรือยาวเล็ก30ฝีพายค่ะแล้วก็ยังมีแบบน่าสนใจมากๆนะคะนี่เป็นเสน่ห์เลยก็คือเรือพายม้าท้องถิ่นนะคะจะเป็นยังไงต้องไปชมกันนะแล้วก็เขาบอกว่าพร้อมกับระบบโฟโต้ฟินิชค่ะมาตรฐานสากลเลยเริ่มในวันที่18นี้การแข่งขันเรือยาวมี2วันคือเสาร์อาทิตย์18และ19กรกฎาคมเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะและนอกจากเราจะไปชมการแข่งขันเรือยาวแล้วนะคะเขาบอกว่ากิจกรรมเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกีฬาทางน้ำสมัยใหม่ด้วยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมมีมหรสพมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังตลอดการจัดงานเลยนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง21กรกฎาคมค่ะแล้วก็ไปงานนี้เนี่ยต้องไม่พลาดเพราะว่าไปเที่ยวงานไหนก็ช่างต้องมีอาหารเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยทองพี่พัดเราต้องไปชิมอาหารค่ะเขาบอกว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยโอ้โหหลายบูธเลยนะผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่าร้อยบูธค่ะสำหรับใครที่สนใจไปเลือกชิมเลือกซื้อได้แล้วก็ไปสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะจังหวัดปทุมธานีเนี่ยก็เชิญชวนนะคะว่าไปสัมผัสบรรยากาศแห่งสายน้ำกันหน่อยค่ะสนุกสนานแน่นอนแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะอยู่ที่วัดชินวรารามวรวิหารค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนี่เองค่ะใกล
0: ้ๆก็ไปกันได้นะคะไปชมการแข่งขันเรือยาวแล้วก็ไปชมชิมช็อปนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหลายแล้วก็ างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะที่จังหวัดปทุมธานีค่ะเดี๋ยวเราคงมีเรื่องราวหลากหลายนะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะมีแถลงการประชุมในช่วงเวลา14 นาฬิกานะคะมีหลายๆเรื่องที่ต้องคอยติดตามกันแต่ว่ามีเรื่องที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเยียวยา
1: เนาะการช่วยเหลือเยียวยา
0: การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่
1: เหตุเพลิงไหม้เหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์นลาดพร้าวนะคะบางคนบอกว่าร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวไม่ใช่นะชื่อร้านเขาคือโรงเบียร์นลาดพร้าวค่ะซึ่งมีข้อมูลนะคะอัปเดตไว้ช่วง9 โมงที่ผ่านมาปรากฏว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะจากจำนวนแรกๆเลยเราก็บอกว่าแค่หลัก20 รายเท่านั้นตอนนี้มาอยู่ที่30 รายแล้วค่ะแล้วก็มีการตรวจพบทราบอัตลักษณ์แล้วเนี่ย27 ราย อยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์อีก3 รายค่ะมีผู้บาดเจ็บอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงนะคะก็จะแยกออกมาเป็นกลุ่มสีแดงกลุ่มสีเหลืองแล้วก็กลุ่มสีเขียวแต่ละกลุ่มสีเนี่ยก็แยกการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆด้วยค่ะกลุ่มสีแดงเนี่ยเสียชีวิตเพิ่ม3 รายนะคะสำหรับผู้รับบาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะ75 รายกลุ่มสีแดงเนี่ยอาการรุนแรงค่ะพี่ทัศน
0: ์ค่ะ
1: อยู่ที่24 รายส่วนกลุ่มสีเหลืองคืออาการกลางๆอยู่ที่15 รายแล้วก็กลุ่มสีเขียวอาการเล็กน้อย36 รายสำหรับผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวนั้นก็เดินทางกลับบ้านได้แล้วทั้งหมดค่ะสำนักงานเขตจตุจักรนะคะยังคงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้นะคะที่ห้องประชุมรัชดาชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรค่ะหรือว่าใครที่ฟังอยู่มีญาติพี่น้องได้รับผลกระทบนี
0: ้
1: โทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรค่ะ025139713ค่ะ
0: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก็สั่งให้มีการเร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ส่วนหน้าแล้วก็รับที่จะฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับการเยียวยานะคะเรื่องนี้มีศูนย์ตั้งขึ้นที่ได้ร่วมกันนะคะอย่างที่บอกว่าสำนักงานเขตจตุจักรนะคะตั้งศูนย์นี้รับเรื่องราวร้องทุกข์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สถานี MRT พหลโยธินรับร้องเรื่องร้องเรียนรับเอกสารพยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายนี้ค่ะ
1: ในส่วนของการคุ้มครองสิทธิ์นะคะเร่งเยียวยาซึ่งได้มีการประชุมด้วยนะคะทางด้านของอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะก็บอกว่าหลังจากที่ท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปดูจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งอยู่ที่โรงเบียร์นลาดพร้าวนะคะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยจะมีการเร่งพัฒนาพิจารณาการเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้วก็คนที่บาดเจ็บด้วยภายในสัปดาห์นี้ค่ะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะจำนวนเงินเยียวยาเนี่ยบอกว่ารายละ300,000 บาทส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับเงินเยียวยาแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลตามจริงรายละไม่เกิน80,000 บาทค่ะทีนี้ในส่วนของแรงงานประจำร้านก็จะมีลูกจ้างเนาะเด็กเสิร์ฟคนที่ทำงานอยู่ในร้านเนี่ยทางท่านอธิบดีก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูข้อมูลก่อนนะคะดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งการเยียวยาเนี่ยไม่ได้เลือกเฉพาะคนสัญชาติไทยเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นสัญชาติอื่นหรือว่าแรงงานข้ามชาติก็เยียวยาหมดนะคะตามหลักสิทธิมนุษยชนด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝากไปถึงอาจจะมีญาติพี่น้องหรือว่าผู้ปกครองนะคะของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยของกรมนะคะก็จะมีการรับเรื่องโดยเฉพาะคนที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลจะมีการแจ้งสิทธิ์ให้กับญาติมาติดต่อขอรับการช่วยเหลือแล้วก็รับเงินเยียวยาด้วยซึ่งขณะนี้เนี่ยมีการลงพื้นที่แล้วก็ไปประสานกับญาติพี่น้องที่โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แล้วก็โรงพยาบาลราชวิถีค่ะเบื้องต้นเนี่ยทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ63 รายแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังครอบครัวสำหรับผู้ได้รับผลกระทบนะคะทั้งบาดเจ็บทั้งเสียชีวิตด้วยหากว่าประสงค์ที่จะรับการเยียวยาติดต่อไปยังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้นะคะก็จะมีการดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะส่วนหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงก็คือข้อมูลยืนยันว่าเป็นผู้เสียชีวิต และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้สั่งการเร่งด่วนแล้วนะคะว่าจะต้องช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ
0: ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ต้องคอยติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะว่าจะช่วยเหลือเยียวยากันอย่างครบถ้วนหรือไม่ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยเรื่องอีกเรื่องนึงที่เป็นความสนใจของผู้ประกันตนทั้งหลายนะคะช่วงของคุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: สิบสามนาฬิกาสิบสามนาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของคุยกันประกันสังคมนะคะวันนี้เราก็จะคุยเรื่องของประกันสังคมแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นประเด็นที่คนที่เป็นผู้ประกันตนสนใจมาก
0: ๆ
1: แล้วก็อยากมีส่วนร่วมด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณปุณรัตน์หมอกม่วงนิติกรชำนาญการพิเศษนะคะจากสำนักงานประกันสังคมค่ะ
0: อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านแล้วก็ผู้รับฟังรายการวิทยุทุกท่านนะครับผมครับผมปุณรัตน์หมอกม่วงครับสำนักงานประกันสังคมครับผม
0: วันนี้มาพูดคุยกันถึงโค้งสุดท้ายของการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะได้ทราบว่าใกล้จะถึงวันที่จะมีการเลือกตั้งแล้วการลงทะเบียนไปใช้สิทธิ์เนี่ยก็สำคัญอย่างยิ่งตอนนี้การขยายเวลาแล้วด้วยใช่ไหมคะ
3: ครับผมใช่ครับตอนนี้เนี่ยนะครับคือเดิมทีเลยนะครับในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับในส่วนคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับได้มีการกำหนดไว้เบื้องต้นว่าจะสามารถลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับในช่วงระหว่างวันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เหลือระยะเวลาอีก2วันแล้วนะครับก็จะครบกำหนดในการลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับแต่ว่าในคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้รายงานถึงความอยากจะให้มีส่วนร่วมนะครับทั้งฝั่งนายจ้างเองแล้วก็ทั้งฝั่งผู้ประกันตนเองนะครับจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนนะครับประกันสังคมนะครับก็เลยมีการขยายนะครับขยายได้เวลาการลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งออกไปอีก5วันครับก็คือจากเดิมเนี่ยสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งวันที่15กรกฎาคมก็ขยายไปถึงวันที่20กรกฎาคมครับครับ
1: สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเลือกตั้งนะคะใช้สิทธิ์เลือกตั้งสามารถไปเลือกได้ผ่านช่องทางไหนบ้างคะ
3: ครับในส่วนของช่องทางนะครับที่จะลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็จะเป็นช่องทางเดิมนั่นแหละครับสามช่องทางเดิมนะครับที่จะมีความสะดวกนะครับก็จะไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นะครับซึ่งทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนเองนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งได้24ชั่วโมงนะครับอันนี้ต้องทำแล้วครับช่องทางที่สองนะครับเป็นช่องทางของผู้ประกันตนนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับ SSO Plusครับซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะใช้ IT นะครับไม่สะดวกที่ใช้โทรศัพท์นะครับก็สามารถที่จะ walk in นะครับไปที่สำนักงานประกันสังคมที่เราสะดวกก็ได้ครับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้นะครับก็ไปในช่วงระยะเวลาไม่ได้มาอยู่ราชการนะครับระหว่างเวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะให้บริการทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนนะครับที่จะสามารถลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งแทนนะครับลงทะเบียนเลือกตั้งให้นะครับก็จะมีแบบคำร้องคำขอนะครับที่จะให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งให้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะให้บริการส่วนนี้นะครับที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่นะครับแล้วก็จังหวัดครับจะขออนุญาตเปลี่ยนเสริมนิดนึงนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับเราก็สามารถจะตรวจสอบสิทธิ์เราว่าเราสามารถจะสิทธิ์เลือกตั้งได้ไหมเนี่ยนะครับก็วันที่10 มีนาคมครับก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับผมครับ
0: ค่ะถือว่าเป็นการเปิดการมีสิทธิ์เปิดการใช้สิทธิ์ด้วยการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็ขยายเวลาที่ว่า5วันเนี่ยขยายอะไรบ้างคะ
3: คือในส่วนของการขยายนะครับก็จะขยายในส่วนของการลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งครับก็สามารถที่จะขยายเดือนสิ้นสุดวันที่15นะครับก็ขยายไปจนถึงวันที่20นะครับก็สามารถที่จะนายจ้างและผู้ประกันตนสามารถที่จะไปลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งได้ครับ
0: ค่ะ
1: สำหรับใครที่จะไปลงทะเบียนนะคะก็ง่ายๆเลยแต่ถ้าใครที่เล่นโซเชียลอยู่แล้วก็เข้าไปในระบบของเว็บไซต์ก็ได้ลองเข้าไปดูแล้วนะคะเข้าง่ายด้วยนะคะแล้วก็ไปเลือกเขาจะมีเมนูให้เลือกว่าเลือกตั้งลงไปตรงเลือกตั้งก็เข้าสู่ระบบได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องยืนยันด้วยไทยดีด้วยใช่ไหมคะ
3: ครับใช่ในการลงทะเบียนแค่ศูนย์เลือกตั้งนะครับก็เป็นการยืนยันตัวตนของเราเองนะครับก็ผ่านระบบไทยดีนะครับก็จะระบบมันก็จะไม่ยุ่งยากครับเราก็ลงทะเบียนไปตามหน้าจอที่ปรากฏบนเว็บไซต์ได้เลย
1: ครับ
3: ก็จะ
1: แล้วค่ะท่านคะกรณีที่เป็นชาวต่างชาติที่เป็นอาจจะเป็นแรงงานต่างด้าวเนี้ยค่ะก็ต้องเข้าสู่ระบบเหมือนกันอันนี้ต้องกรอกเป็นเลขบัตรประกันสังคมหรือว่า
3: คือในส่วนของระเบียบเลือกตั้งเองนะครับเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นนายจ้างหรือผู้กันตนที่มีสัญชาติไทยก่อนครับเพราะว่าในส่วนของการบริหารจัดการกองทุนนะครับก็คือเรื่องของผลประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยนะครับก็สามารถจะได้รับสิทธิประโยชน์นะครับอย่างเป็นข้อเท็จจริงกันนะครับแต่ในส่วนของการเลือกตั้งนะครับก็อาจจะแยกออกมาอีกกรณีหนึ่งนะครับซึ่งระเบียบเลือกตั้งเองก็ได้กำหนดไว้ว่าทั้งนายจ้างและผู้กันตนนะครับที่จะมาใช้สิทธิ์หรือว่าลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยจะต้องเบื้องต้นอาจจะต้องมีสัญชาติไทยครับ
0: ทั้งฉะนั้นแล้วผู้ประกันตนเนี่ยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยต้องมีคุณสมบัติหลักยังไงบ้างนะคะ
3: ครับผู้ที่จะสามารถที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับก็ตามที่ได้นำเรียนก็คืออย่างแรกเลยก็ต้องมีสัญชาติไทยนะครับแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนนายจ้างนะครับหรือว่าผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนี้นะครับมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งนะครับซึ่งกกต.นะครับกกต.เลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ทำการนายจ้างและผู้ประกันตนได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม69นะครับที่ผ่านมาครับเพราะนั้นในการดูมูลสมทบเนี่ยนะครับก็ดูย้อนไปใน6เดือนพฤศจิกา68จนถึงเมษา69นะครับก็ต้องมีการนำส่งสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนในช่วง6เดือนนี้นะครับในช่วงเดือนนี้ก็ต้องมีการเป็นผู้ประกันตนเป็นนายจ้างมาตลอดระยะเวลา6เดือนนะครับแล้วก็มาดูในเรื่องการเงินสมทบด้วยครับว่าจะต้องมีการนำส่งสมทบ3เดือนนะครับจะต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้นะครับแต่ก็จะอยู่ในช่วงระหว่างพฤศจิกา68ถึงเมษา69ครับ
0: ก็ถือว่าต้องเป็นคุณสมบัติที่ชัดเจนแบบนี้นะคะถึงจะเป็นตัวจริงที่จะมีสิทธิ์ได้นะคะค่ะแล้วว่าถ้าหากต้องการสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนนะคะต้องยื่นใบสมัครเมื่อไหร่แล้วก็ที่ไหนบ้างคะ
3: ครับถ้าเกิดว่านายจ้างหรือผู้กันตนนะครับจะสมัครเป็นผู้แทนนะครับก็เหลือเวลาพรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับที่จะตัดสินใจนะครับเพราะว่าในเรื่องของการสมัครผู้แทนนะครับก็ไม่ได้ขยายไปด้วยนะครับแต่ว่าในขยายเฉพาะในส่วนของผู้ได้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับแต่ผู้สมัครเป็นผู้แทนหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็จะถึงวันพรุ่งนี้นะครับโดยสมัครได้ที่ประกันสังคมนะครับจังหวัดนะครับหรือประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่นะครับระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นะครับก็เหลือระยะเวลาอีกวันครึ่งนะครับที่จะให้ได้ตัดสินใจนะครับซึ่งเมื่อสมัครแล้วนะครับก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็ในวันที่19สิงหาครับก็ช้ากว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ประมาณสัปดาห์นึงนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะประกาศวันที่10กุมภาพันธ์นะครับผู้สมัครรับเลือกตั้งจะประกาศที่19ครับครับ
0: ค่ะแล้วผู้ที่ต้องการสมัครรับเลือกตั้งไม่ต้องอายุเท่าไหร่คะมีเงื่อนไขของการส่งเงินสมทบด้วยไหมคะ
3: ครับก็ในส่วนของเงื่อนไขนะครับก็มีการกำหนดไว้เช่นเดียวกันครับจะแตกต่างจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็จะต้องมีอายุนะครับไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์นะครับนับถึงวันคุณติดสมัครรับเลือกตั้งนะครับและจะต้องมีการนำส่งสมทบนะครับอาจจะช่วงยาวหน่อยนะครับก็คือติดต่อกันไม่น้อยกว่า36เดือนนะครับโดยนับตั้งแต่กรกฎาคม66นะครับจนถึงมิถุนายน69นะครับเพราะนั้นในช่วงระหว่างนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องมีการนำส่งสมทบติดต่อกันนะครับไม่น้อยกว่า36เดือนนะครับซึ่งแตกต่างจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อาจจะช่วงระยะเวลาสั้นนะครับแต่ถ้าเป็นผู้แทนเนี่ยต้องเข้ามาเปลี่ยนในการลงทุนนะครับก็อาจจะต้องมีการช่วงระยะเวลาของการลงทุนสมทบเนี่ยที่ยาวกว่าเพราะว่าจะต้องอาศัยความคุ้นเคยนะครับความเข้าใจในระบบงานประกันสังคมนะครับก็เลยจะต้องมีการลงทุนสมทบช่วงระยะเวลาที่ยาวนานกว่าก็คือ36เดือนติดต่อกันครับก็คือในช่วงเดือนกรกฎาคม66มิถุนายน69ครับ
1: ค่ะก็ 36เดือนนะจริงๆแล้วหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าอายุ25สมัครได้เลยไหมแต่ว่าต้องไปดูคุณสมบัติให้ครบถ้วนนะเขาบอกว่าต้องมีการส่งเงินสมทบส่งเงินสมทบเนี่ยติดต่อกันไม่น้อยกว่า36เดือนถึงจะสามารถไปเป็นการสมัครรับเลือกตั้งได้นะคะสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถรวมตัวกันไปลงสมัครเป็นทีมได้หรือเปล่าคะหรือว่าได้เฉพาะตัวบุคคล
3: ครับก็คือถ้าจะมาเป็นทีมได้ครับแต่ว่าในส่วนของการได้หมายเลขตัวผู้สมัครนะครับ1คนต่อ1หมายเลขนะครับเพราะนั้นในการมาเนี่ยก็จะมามีเป็นทีมนะครับเหมือนที่เราปรากฏตามข่าวว่าจะมีตั้งเป็นทีมหนึ่งทีมนะครับซึ่ง1ทีมเนี่ยไม่ได้มี1หมายเลขนะครับ1ทีมแล้วก็จะมี7คนถ้าตั้ง7คนเนี่ยก็จะมี7หมายเลขนะครับเพราะนั้นเวลาเราเลือกนะครับผู้แทนไม่ว่าจะเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างหรือผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ยหนึ่งคนนะครับเอาผู้ประกันตนหนึ่งคนเนี่ยว่านายจ้างหนึ่งคนเนี่ยสามารถที่จะเลือกผู้แทนของตนเองไม่เกินเจ็ดหมายเลขนะครับเพราะนั้นหมายเลขเนี้ยนะครับเวลาเรามาสมัครผู้แทนเนี่ยเราอาจจะได้ลำดับเลขต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้นะครับเพราะว่าเวลามาสมัครเราคิดภาพว่ามาสมัครจากอาจจะทั่วประเทศนะครับรับสมัครจากทั่วประเทศเพราะนั้นเลขเนี่ยอาจจะไม่ได้รันกันเจ็ดก็ได้นะครับมันจะมี2มี10มี25มี37ก็ได้นะครับแต่ก็เป็นหมายเลขนะครับส่วนหลักก็คือคนมี1หมายเลขครับครับ
1: ก็คือผู้สมัคร1คนก็จะได้1
0: หมายเลข
1: ใช่แล้วก็ใครที่จะเลือกค่ะก็ดูเอาไว้ในดวงใจก่อนนะเลือกได้ไม่เกินเท่าไหร่นะคะท่านคะ
3: ได้ไม่เกิน7ครับ
1: ไม่เกิน7โหเยอะนะ
0: ค่ะตัวแทนนายจ้าง7แล้วก็ตัวแทนของผู้ประกันตน7ใช่มั้ยคะ
3: โดยการบริหารกองทุนเนี่ยก็จะมี3ฝ่ายครับก็จะมีนายจ้างผู้ประกันตนแล้วก็ผู้แทนของฝ่ายรัฐนะครับซึ่งก็จะมีผู้แทนของฝ่ายรัฐแต่ละฝ่ายครับ7คนก็จะรวม27คนนะครับเป็นกรรมการประกันคมครับ
0: แล้วกรณีที่นายจ้างเป็นรูปแบบนิติบุคคลนะคะจะต้องทำยังไงหากว่าต้องการจะใช้สิทธิ์หรือว่าลงสมัครค่ะ
3: ในส่วนที่นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลนะครับคือโดยปกติถ้าเราเป็นนายจ้างกิจการเจ้าของคนเดียวนะครับเราก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนเป็นผู้จ้างนะครับหรือว่าสมัครเป็นผู้แทนได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่มีเป็นนิติบุคคลนะครับเราก็จะต้องกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นนะครับอย่างเช่นว่าบริษัทนะครับเพราะนั้นถ้าบริษัทเราเนี่ยมีกรรมการ3คนนะครับเราก็จะต้องมีการมอบให้คนใดคนหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนของนิติบุคคลนั้นนะครับก็จะมีหนังสือมอบหมายนะครับที่จะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลนะครับไปใช้สิทธิ์แทนนิติบุคคลหรือว่าบริษัทนั้นนะครับซึ่งโดยหลักนะครับจะต้องเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลนะครับทั้งผู้มอบแล้วก็ผู้ได้รับมอบหมายด้วยครับเพราะว่าเราต้องไปเป็นตัวแทนของบริษัทนั้นครับ
1: ค่ะแล้วเอกสารสำคัญที่จะต้องเตรียมสำหรับการไปยื่นใบสมัครในการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ
3: ครับในส่วนของเอกสารที่จะไปสมัครนะครับก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนนะครับรูปถ่ายนะครับก็ขนาด 8.5 คูณ 13.5 เซนนะครับก็จำนวน5รูปนะครับแล้วก็ในส่วนของนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลนะครับตามที่ได้นำเรียนนะครับก็จะต้องมีหนังสือมอบหมายนะครับแล้วก็หนังสือรับรองนะครับที่มีอายุไม่เกิน6เดือนนะครับก็ไปยื่นสอบกันนะครับแต่ของเวลายื่นก็ต้องไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่นะครับก็จะแตกต่างครับลงทะเบียนแค่สิทธิ์นะครับที่สามารถเก็บได้แต่ว่าเรื่องการสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่อย่างต้องดูเอกสารคุณสมบัติในการประกอบนะครับก็อาจจะล็อกอินนะครับไปที่สำนักงานประกันสังคมครับ
1: ค่ะก็เตรียมให้พร้อมนะเพราะว่าอะไรที่เราจะเลือกใครจะเลือกใครนะคะมาบริหารจัดการเพราะว่าเขาจะดูภาพรวมทั้งหมดเนาะแล้วก็เป็นกระบอกเสียงถ้าเป็นผู้ประกันตนก็ถือว่าเป็นตัวแทนของผู้ประกันตนละส่วนนายจ้างก็จะเป็นตัวแทนของฝั่งนายจ้างนะคะก็จะเป็นเลือกมาเป็นบอร์ดนะคะและที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวให้ย้ำหน่อยค่ะท่านคะว่าการลงทะเบียนการลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นในวันไหนคะ
3: ครับในการเลือกตั้งนะครับก็จะเป็นการกกต.ได้กำหนดเป็นวันหยุดนะครับก็คือเป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันที่27กันยายน69นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับก็เพื่อที่จะให้ส่วนใหญ่นะครับสถานประกอบการก็จะหยุดการประกอบการกันนะครับในวันอาทิตย์นะครับก็เลยกำหนดเป็นวันที่27กันยายนนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับซึ่งใครจะไปใช้สิทธิ์ที่ไหนนะครับก็ในการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเราก็ได้เลือกจังหวัดและก็อำเภอไปแล้วนะครับซึ่งในวันที่10สิงหาคมนี้ที่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็จะมี SMS นะครับแจ้งไปว่าเราเนี่ยสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ได้ที่ไหนนะครับแล้วก็ไปตามยินนั้นได้เลยครับครับ
1: ก็สะดวกด้วย
0: ค่ะก็คือมีการกำหนดมาแล้วเลือกเองใช่ไหมคะว่าจะไปเลือกได้ที่ไหนสะดวกที่สุด
3: ครับใช่ครับสามารถจำบัตรก็เลือกทำเสนอได้นะครับเราจะเป็นที่ไหนครับ
0: สุดท้ายค่ะให้คุณกุณรัตน์ได้เชิญชวนในการที่จะลงสมัครในการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงไปลงเลือกตั้งด้วยในวันที่จะมีการเลือกบอร์ดประกันสังคมแล้วก็ทดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางไหนได้บ้างเชิญประชาสัมพันธ์ได้เลยค่ะ
3: ครับผมขอบคุณครับก็นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่นายจ้างนะครับและผู้ประกันตนนะครับที่จะได้เลือกผู้แทนในฝั่งของตัวเองนะครับได้เข้ามาเป็นบอร์ดประกันสังคมขึ้นจากการลงทุนนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้เราได้มีส่วนร่วมนะครับส่งผู้แทนนะครับเข้ามาบริหารจัดการลงทุนนะครับซึ่งก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะครับได้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับไปจนถึงวันที่20นะครับกรกฎาคมนะครับในส่วนการสมัครผู้แทนนะครับก็เหลือวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่าจะสมัครผู้แทนก็อาจจะต้องตัดสินแล้วนะครับว่าเราจะต้องมาสมัครแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของถ้าเกิดมีข้อสงสัยนะครับที่จะสอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับสำนักงานประกันสังคมก็จะได้มีการจัดตั้งนะครับศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งนะครับที่จะขอให้ความสะดวกนะครับแล้วก็ให้ตอบข้อสักถามต่างๆนะครับกับผู้ที่ให้ความสนใจนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยทั้งฝ่ายในจ้างเองหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับหรือว่าผู้การตนเองนะครับก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับ029562929นะครับทุกวันนะครับเวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ครับหรือว่าจะกดสายด่วนก็ได้ครับ15669นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะครบถ้วนนะคะ
3: ครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณปุณณรัตน์หมอกม่วงนิติกรชำนาญการพิเศษจากสำนักงานประกันสังคมที่มาให้ข้อมูลรายละเอียดวันนี้ค่ะขอบพระคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นะค
1: ะ
0: ผู้ประกันตนทั้งหลายที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อย
1: ค่ะขยายเวลา5วันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ้นสุด15กรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้แต่ว่าขยายเวลาไปให้อีกนะคะสำหรับบางท่านอาจจะติดภารกิจแล้วก็ลืมไปว่าอาจจะต้องไปลงทะเบียนนะคะขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว5วันไปจนถึง20กรกฎาคมนี้แล้วก็ขยายเวลาเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนด้วยแล้วก็ขยายเวลาเปลี่ยนแปลงสถานะผู้ลงทะเบียนด้วยนะคะเรียนคำขอด้วยตัวเองค่ะที่สำนักงานประกันสังคมของกรุงเทพมหานครก็ได้ในพื้นที่หรือว่าจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะ
0: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยข่าวสารกันต่อค่ะ
2: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
4: ในยุคที่เต็มไปด้วยข่าวสารข้อมูลผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทั้งการชวนลงทุนชวนทำบุญหรือแม้แต่การแชร์ข่าวปลอมโดยไม่รู้ตัวสาเหตุหนึ่งเกิดจากการรับข้อมูลจำนวนมากแต่ขาดความระมัดระวังในการวิเคราะห์และกลั่นกรองเนื้อหาปัญหาข่าวลวงหรือเฟคนิวส์คือภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุมากขึ้นทุกขณะเนื่องจากความนิยมของการสื่อสารผ่านแชทปิดเช่นในกลุ่ม LINE ที่ผู้ใช้งานมักจะเผยแพร่ข้อมูลต่อๆกันไปโดยไม่ไตร่ตรองหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงคล้ายกับห้องสะท้อนเสียงหรือ Echo Chamber ที่คนอยู่ในห้องมีแนวโน้มจะเชื่อเหมือนกันพูดเหมือนกันและไม่มีการตั้งคำถามหยุดคิดถามทำคือ4แนวทางง่ายๆเพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อสำหรับผู้สูงอายุหยุดเพื่อยับยั้งชั่งใจไม่รีบเชื่อข้อมูลที่ได้รับมาในทันทีคิดเพื่อคำนึงถึงข้อดีข้อเสียความจำเป็นและผลกระทบของการแชร์ข้อมูลที่จะมีต่อผู้อื่นและสังคมถามเพื่อสืบเสาะข้อมูลจากผู้รู้หรือแหล่งสื่ออื่นๆไม่ฟังความข้างเดียวและทำเพื่อทบทวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจเผยแพร่ต่อไปยังผู้อื่นทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้งานสื่อดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทันปลอดภัยและมีสุขภาวะ
5: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ทัศสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร024753081
9: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: 13:35 นะคะขอบคุณทีมงานมากเลยค่ะ คุณยกมือชูมือเนี่ยที่ฉันตกใจ นึกว่าจะไปแข่งขันเรือยาวนะ พอพูดถึงเรือยาวแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายคนอยากไปนะพี่พั
1: ฒ
0: น์พี่พัฒน์อยู่ใกล้น่าจะไปนะ
1: น่าไปเที่ยวนะ
0: ไม่น่าไปดูว่าเขาพากแบบนั้นอ่ะเอามาอะแดปต์ใช่
1: โอ้โหปากไปไม่ทันใจ
0: ปากค้าง
1: เออค่ะมาทักทายกันหน่อยนะคะสำหรับผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังทางเพจ Facebook นะคะมีทักทายกันเข้ามาหลายคนแหมแต่คุณอะไรนะคะคุณประกิต
0: คุณประกิตดิฉันชอบมากเลยสองสู่สองสู
1: ่สี่สู่เล็กกับสู่ใหญ่ใช่แล้วยังไงคะ
0: ก็สูตรเล็กกับสูตรใหญ่แต่แม่นะดิฉันว่าสูตรใหญ่ทั้งคู
1: ่เอาแซวตัวเองนะ
0: ไม่เราไม่ต้องให้ใครมาแซวดิฉันจัดการตัวเองได้ไม่มีใครเล็กไม่มีใครใหญ่ค่ะมีแต่สูตรสวยสองสูตรสวยนะคะคุณพยายามนั่งน้อยค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะ SCG เขาวงสระบุรีย้อนสมัย20ปีที่แล้วคุณสุภาษิต
1: อะไรนะคะมีภาพพิง
0: ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วแอมคุณสุภัชรินเนี่ยสวยจนกดต้องร้องอบอบอบอบสู้ไม่ได้เลยแน่นอนตอนนั้นฉันยังเป็นวัยละอ่อนอยู
1: ่ย้อนไปทำไมล่ะคะ
0: ย้อนทำไมใจหายวาบเลยน้องเอาตอนนี้ไม่ได้เหรอ
1: ตอนน
0: ี้
1: แหละค
0: ่
1: ะ
0: ชมตอนนี้เถอะค่ะ
1: คุณดาราวันก็ทักทายมานะคะคุณรจนาบูรณกิตตินะคะอยู่เป็นเพื่อนกันคุณพิสมัยค่ะทักทายนะคุณชาตรีชื่นสุขรักนะคะน้องชาตรีคุณพิสมัยคุณเอกอเนกพิทไทยค
0: ่ะ
1: สติ๊กเกอร์มาก็เป็นกำลังใจชื่นใจนะเน
0: าะหลายคนคงงงว่าทำไมวันนี้ที่ฉันไม่ไลฟ์ต่อไลฟ์ไม่ได้
1: ทำไมคะ
0: เน็ตอ่อน
1: คุณพิมสุขสำราญค่
0: ะ
1: คุณพิกูลนะคะคุณประกิตนิยมถ้าใครไม่มีชื่อก็ทักมาอีกรอบนะคะ
0: คุณอัชราคุณอัชราบอกว่าสวัสดีสองสาวยามบ่ายวันพระเอ้าวันนี้วันพระเหรอ
1: ใช่
0: สาธุนะคะ
1: คุณแม่แต่แหวนทักทายมานะคะ
0: คุณรจนา
1: คุณสีแสดด้วย
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้มาฟังเรื่องราวข่าวสารกันต่อนะคะเรื่องข้าวแกง
0: โอ้ดิฉันชอบเลยค่ะล่าสุดเลยนะคะถือว่าเป็นข่าวดีนะพี่พัชให้พี่พัชเล่าให้ฟังดีกว่า
1: เขาบอกว่าข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทยังเป็นเพียงแนวคิดอยู่ค่ะคุณ
0: อ้าวเหรอแต่ก็ดีใจแหละถึงจะเป็นแค่แนวคิดถ้าแนวคิดออกมาแบบโชว์ออกมาเป็นรูปข่าวแบบนี้ดิฉันว่าอนาคตข้างหน้าท่านต้องทำ
1: มันมีความหวังมันมีความ
0: ตัดให้ได้นะ
1: ก็จะช่วยดูแลค่าครองชีพหลังราคาน้ำมันลดลงนะคะก็ยังฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายกันก่อนนะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงค่ะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะกับโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทระบุว่าเป็นแนวคิดเบื้องต้นนะคะมีการหารือแนวทางการดูแลค่าครองชีพประจำวันของประชาชนหลังราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงนะคะยอมรับว่าข้าวแกงเนี่ยมีหลายปัจจัยทั้งค่าเช่าค่าวัตถุดิบแก๊สหุงต้มค่าแรงทั้งหลายนะคะกระทรวงพาณิชย์ก็เลยมีแนวคิดนี้ที่จะช่วยเขาเรียกว่าต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีร้านค้าลงทะเบียนกว่า 200,000 ร้านค้าให้ร้านค้าเหล่านั้นล่ะค่ะทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดแล้วก็ภาครัฐจะเข้าไปช่วยสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนด้านอื่นๆแทนนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยยืนยันว่ายังอยู่เป็นแนวคิดอยากจะให้หลายหน่วยงานเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะทบทวนพิจารณาให้เหมาะสมในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่อไปนะคะแล้วก็มีกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาระบุว่าข้าวแกง30บาทขายอยู่แล้วในปัจจุบันราคานั้นอยู่จริงมีอยู่จริงค่ะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมีมั้งไม่มีไข่ดาว
0: คุณคะดิฉันก็ไปกินอาหารเยอะนะเป็นคนที่กินอาหารแบบหลากหลายเวอร์ชั่นมากเลยตั้งแต่ระดับแบบรากหญ้าฐานรากเลยกินเป็นแบบว่าไปต่างจังหวัดเนี่ย30บาทเนี่ยหายากมากนะคือต้องเข้าใจนะ30บาทเนี่ยข้าวเท่าไหร่แล้วล่
1: ะ
0: ข้าวหุงไหนอะค่าแก๊สเนาะเหมือนที่พี่พัฒน์บอกทั้งค่าแก๊สค่าหุงต้มค่าแรงไม่เอาหรอแต่30บาทถามว่ามันอาจจะมีอยู่แต่ปริมาณก็จะอิ่มไหมปริมาณน้อยเราก็ต้องมองเห็นว่าในภาพรวมเนี่ย30บาทมันยากแล้วทุกวันนี้เรายังกินไม่ใช่30เลย
1: แต่ว่าโดยเฉพาะค่าพลังงานที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะอย่างค่าแก๊สที่บอกเนี่ยมันก็ทำให้ราคาข้าวแกงในปัจจุบันเนี่ยมันสูงอยู่แล้ว
0: ใช่
1: นะคะ
0: 40 50เดี๋ยวนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะตกใจมั้ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อล่าสุดดิฉันไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่ว่าวัตถุดิบเขาดีวัตถุดิบดีก็คือมันจะมีหลายราคาเนาะถ้าทั่วไปมันก็อาจจะอยู่ที่50 60 70 แต่เดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อร่อยอร่อยที่เป็นแบบเนื้อเกรดแบบพรีเมียมหน่อยเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อ2คน2ชาม300กว่าบาทจริงค่ะ
1: ค่ะเพราะต้อง
0: คือ
1: วัตถุดิบ
0: วัตถุดิบ
1: มันก็จะแพงขึ้นมา
0: ค่าแรงใช่ค่ะน้ำมันค่าขนส่งนะคะกินไปน้ำตาล่วงไปแต่ไม่ช่วงนี้ไม่ร่วงค่ะเพราะว่าเรามีไทยชื่อไทยก็ประหยัดไปได้เยอะ
1: ต้นเดือนเท่านั้นนะคะกลางเดือนก็หมดแล้ว
0: ใกล้แล้วค
1: ่
0: ะ
1: โอเคก็ช่วยกันไปนะคะในช่วงที่ภาวะค่าครองชีพมันสูงนะคะมีค่าเรื่องของราคาน้ำมันมาเกี่ยวข้องด้วยตอนนี้ก็ภาครัฐก็ช่วยอย่างเต็มที่เดือนละ 1,000 บาทเนี่ย4เดือนอีก2เดือนก็จะหมดหมดโครงการแล้วต่อไปก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะ
0: คะ
1: เราต้องอยู่ให้รอดอยู่ให้ได
0: ้
1: นะคะอาจจะมีโครงการดีๆต่อไป
0: เนา
1: ะ
0: ก็ภาวนานะเพราะว่าเชื่อว่าประชาชนคนไทยหลายๆคนเนี่ยอยากให้ต่อยอดนะคะเรื่องของนำแบบอะไรก็แล้วแต่มาช่วยในเรื่องของพยุงค่าใช้จ่ายสำหรับคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ดีมากๆสำหรับคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วนะอย่าลืมว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันไม่ใช่แค่50 50นะมันเป็น60 40จ่าย 40% อ่ะไปซื้อหมูอ่ะสมมติว่าปกติเคยซื้อหมู200บาทเนา
1: ะ
0: ต่อสัปดาห์มากลับมาบ้านเนี่ยก็เท่ากับจ่ายไปแค่80บาทเออแต่ได้ปริมาณหมูเท่าเดิมอ่ะกิโลกว่าๆเนี่ยก็อยู่ได้ยิงยาวแล้วเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วว่า
1: เลือกใช
0: ้ค่ะเลือกใช้ไปมาดูเรื่องของกรมบัญชีกลางกันหน่อยค่ะพอพูดถึงกรมบัญชีกลางหลายคนก็น่าจะนึกภาพออกนะเรื่องของการเบิกค่าร
1: ักษาพยาบาลซึ่งเป็นสวัสดิการ
0: เป็นสวัสดิการของข้าราชการนะคะล่าสุดเลยค่ะอธิบดีกรมบัญชีกลางออกมายืนยันเรื่องของเรื่องที่บอกว่ามันมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้บอกว่ายกเลิกสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการท่านบอกว่ายืนยันไม่ได้ยกเลิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการนะท่านบอกว่าข้าราชการรุ่นใหม่เนี่ยไม่ต้องการบำนาญวัยเกษียณแต่ต้องการเงินเดือนที่สูงเพื่อนำไปนำเงินเนี่ยไปซื้อประกันชีวิตเองนะคะทางด้านของท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางค่ะคุณแพทริเซียมงคลวณิชนะคะท่านก็บอกว่ากรมบัญชีกลางเองเนี่ยกำลังดำเนินการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการอยู่ค่ะซึ่งมีเป้าหมายบอกว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายสูงหรือว่าประมาณ 90,000 ล้านบาทต่อปีโดยขณะนี้เนี่ยมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ5ล้านคนค่ะในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยกรมบัญชีกลางยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการแต่อย่างไรแต่จะเป็นการปรับปรุงพร้อมกับกำลังเปิดรับฟังข้อคิดเห็นอ่ะเดี๋ยวเราถ้าเกิดว่าใครที่เป็นข้าราชการอยู่แล้วเนี่ยถ้าเขาเปิดให้แสดงความคิดเห็นเราก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยอยู่ระหว่างพิจารณาโมเดลต่างๆค่ะเพื่อที่จะนำมาปรับใช้ไปกับข้าราชการเข้าใหม่ด้วยก็คือข้าราชการน้องใหม่ที่เข้ามาโดยกรมบัญชีกลางจะมีหน้าที่สนับสนุนแล้วก็ให้ข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดแก่ระดับนโยบายซึ่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นการสำรวจความต้องการเบื้องต้นของกลุ่มข้าราชการรุ่นใหม่ด้วยซึ่งมีอายุต่ำกว่า30ปีที่พบว่าไม่ต้องการระบบสวัสดิการบำนาญในวัยเกษียณแต่ต้องการเงินเดือนที่สูงพอสำหรับที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันได้เพื่อนำเงินเนี่ยไปลงทุนหรือว่าบริหารจัดการซื้อประกันชีวิตด้วยตัวเองค่ะสำหรับข้อเสนอที่ต้องการให้ดึงระบบประกันภัยเอกชนเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการแทนระบบเดิมทั้งหมดนั้นทางกรมบัญชีกลางเองเคยทำการศึกษาแล้วปรากฏว่าทำได้ยากในทางปฏิบัตินะคะด้วย2ปัจจัยหลักก็คือต้นทุนการบริหารจัดการที่สูงเกินไปอาจจะพุ่งสูงถึงระดับหมื่นล้านบาทได
1: ้
0: รวมไปถึงเงื่อนไขการดูแลตลอดชีวิตด้วยซึ่งธรรมชาติของระบบข้าราชการเนี่ยต้องดูแลข้าราชการไปจนเสียชีวิตค่ะซึ่งค่ารักษาพยาบาลเนี่ยจะสูงสุดจะอยู่ในช่วง1เดือนสุดท้ายของชีวิตบริษัทประกันภัยเนี่ยถ้าไปมองอีกทีนึงนะมักจะไม่รับเงื่อนไขนี้อยู่แล้วอ่ะง่ายๆเลยใครที่เคยทำประกันหรือว่าตั้งใจจะไปทำประกันเขาจะถามเลยอันดับแรกคุณมีโรคประจำตัวไหมถ้ามีตัดเลยไม่รับอยู่แล้วหรือถ้ารับเบี้ยค่อนข้างสูงมาก
1: ๆ
0: หรือถ้าอายุเยอะก็ไม่รับอันนี้เป็นมาตรการหลักเลยที่เขาไม่รับนะคะแต่ถ้าเป็นระบบราชการไม่ได้มองตรงนั้นดูแลคุณไปจนถึงเสียชีวิตนะคะทีนี้ก็ยังมีความเสี่ยง แล้วก็เรื่องของสิทธิชนเพดานด้วยซึ่งฐานผู้ใช้สิทธิส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะหรือว่า NCD นี่แหละค่ะหากว่าใช้ระบบประกันเต็มรูปแบบเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเบิกจ่ายชนเพดานวงเงินสูงสุดเนี่ยได้ง่ายอยู่แล้วนอกจากนี้ค่ะยังมีประเด็นเรื่องของการเบิกยานะคะเรื่องของการเบิกยาเนี่ยกำหนดให้โรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความโปร่งใสในการสั่งจ่ายยาค่ะท่านเองก็บอกว่าให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะแล้วประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือการเพิ่มบทลงโทษขั้นเด็ดขาดในกรณีที่พบการทุจริตค่ะปรากฏว่ามีบุคคลในครอบครัวใดคนหนึ่งเนี่ยกระทำการทุจริตอย่างเช่นการตระเวนเบิกยาเพื่อนำไปขายต่อแล้วก็จะส่งผลให้บุคคลในครอบครัวทุกคนเนี่ยรวมตัวถึงข้าราชการผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์เนี่ยถูกตัดสิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดทันทีซึ่งจากการรวบรวมสิทธิ์สถิติย้อนหลังเนี่ย10ปีปรากฏว่ามูลค่าความเสียหายจากการทุจริตในลักษณะนี้เนี่ยสูงนะคะพี่พัฒน
2: ์โอ้มีอยู่จริงด้วย
0: มีสูงถึง250ล้านบาทแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากบุคคลในครอบครัวเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยสมมติว่า1ในครอบครัว A เนี่ยคุณเอเป็นข้าราชการแค่คนเดียวใช้สิทธิ์รักษาของแม่ของเมียของภรรยาของภรรยานะคะนายเอเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นถ้านายเอทุจริตสิทธิ์การรักษาทั้งหมดถูกตัดหมดเลยเพราะว่าถือว่าทำผิดแต่จริงๆก็ดีนะมันก็ไม่สมควรเนาะที่จะไปแบบนี
1: ้
0: แต่ที่เกิดมาเนี่ยแต่ที่เหตุที่เกิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ผู้ไปใช้สิทธิ์นะที่เขาออกมามันก็จะมีเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะก็ช่วยกันนะคะอย่าทำอะไรที่เป็นบาดแผลกับสังคมกับหน่วยงานภาครัฐดีกว่าค่ะ
1: นั่นก็เป็นเรื่องของสวัสดิการของข้าราชการนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องรอการพิจารณาเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีเรื่องของการแถลงคณะรัฐมนตรีเป็นการประชุมมีอยู่เรื่องนึงนะคะเขาบอกว่าคณะรัฐมนตรีไฟเขียวร่างพระราชบัญญัติปรับโครงสร้างกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงกีฬานะคะตั้งขึ้นใหม่เพื่อที่จะมุ่งลดความซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของภาครัฐค่ะแล้วก็สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้นะคะปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมค่ะกำหนดให้มีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยกเลิกกระทรวงวัฒนธรรมโดยเป็นการรวมกิจการภารกิจด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันพร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ใหม่นะคะแล้วก็มีกระทรวงกีฬาค่ะเขายกเลิกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ตั้งกระทรวงกีฬาพร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ว่ามีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการพละศึกษาการกีฬาทั้งกีฬาพื้นฐานกีฬามวลชนกีฬาเลิศกีฬาอาชีพกิจกรรมนันทนาการการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬานวัตกรรมเทคโนโลยีการกีฬาและบริหารจัดการกีฬารวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศสำหรับส่วนราชการสังกัดสำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงและกรมพละศึกษาเหล่านี้เนี่ยเขาก็บอกว่าการปรับปรุงโครงสร้างนี้นะคะเป็นการแบ่งส่วนราชการตามร่างพระราชบัญญัติไม่มีการเพิ่มจำนวนตำแหน่งอัตรากำลังและก็งบประมาณในภาพรวมซึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐบาลลดความซ้ำซ้อนเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินภารกิจของรัฐค่ะ
0: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่สำคัญมากๆเลยค่ะเรื่องที่เราต้องพูดถึงนะคะเรื่องของการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือว่าเอกชนหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหทุกคนเป็นอะไรนะเป็นครีเอเตอร์นะเป็นแบบยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูนะคะเยอะมากๆเลยล่าสุดค่ะท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านรองชัยวัฒน์บุญชวลิตนะคะท่านก็ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม NBT Connect Media Forum ค่ะ Creator Club Plus แน่ฟังดูแล้วก็สมัยใหม่แน่นอนนะคะพี่พัฒน
1: ์
0: เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเน้นย้ำถึงการปรับแนวคิดการทำงานด้านประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้สอดรับกับยุคใหม่แบบดิจิทัลแบบนี้ค่ะโดยย้ำนะคะว่าหัวใจของการประชาสัมพันธ์ไม่ใช่แค่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเท่านั้นแต่ว่าต้องสามารถที่จะสร้างการรับรู้เปลี่ยนทัศนคติแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนได้เพราะฉะนั้นถ้าฟังง่ายๆก็คือทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยสื่อเข้าใจเป็นภาษาแบบบ้านๆได้ พูดแบบพูดข่าวให้ชาวบ้านเข้าใจได้ง่ายไม่ใช่เป็นวิชาการจนเกินไปนะคะท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์นะคะท่านก็ยังบอกว่าคนที่ปฏิบัติงานด้านสื่อสารเนี่ยจำเป็นต้องแยกความแตกต่างระหว่างสื่อกับประชาสัมพันธ์ค่ะโดยสื่อเนี่ยก็จะมีหน้าที่บอกให้ประชาชนนั้นรับรู้ข้อมูลข่าวสารในขณะที่การประชาสัมพันธ์นั้นเป้าหมายหลักที่สำคัญก็คือการสร้างความเข้าใจแล้วก็ความเชื่อมั่นรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนด้วยค่ะพร้อมกันนี้ท่านก็ย้ำเลยนะคะว่าความสำคัญของเรื่องของ CI เนี่ยหรืออัตลักษณ์ขององค์กรก็จะช่วยให้ประชาชนนั้นสามารถจดจำหน่วยงานได้ผ่านองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสีสันรูปแบบการนำเสนอหรือแม้แต่ภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างการรับรู้แล้วก็ความน่าเชื่อถือขององค์กรด้วยค่ะสำหรับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเนี่ยท่านรองเองก็บอกว่าการฝึกอบรมเนี่ยที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่การบรรยายนะไม่ใช่แค่การบรรยายผ่านสไลด์เพียงอย่างเดียวแต่ว่าควรที่จะเปิดโอกาสให้คนที่มีประสบการณ์จริงหรือว่าความสำเร็จเนี่ยมาแลกเปลี่ยนแนวคิดกันค่ะพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้สำหรับคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยซักถามหรือว่าลงมือทำเองทำจริงปฏิบัติจริงเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยจากการลงมือทำถึงแม้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดอยู่บ้างนะคะแต่ว่าจะเป็นการสร้างประสบการณ์แล้วก็องค์ความรู้ได้มากกว่าการที่ไปเรียนรู้เชิงทฤษฎีเพียงอย่างเดียว มันก็เหมือนกับว่าการนั่งเรียนในห้องเรียนอ่ะทำไมเขาถึงเวลาที่เราไปเรียนหนังสือทำไมเขาต้องถึงเวลาที่ต้องไปฝึกประสบการณ์กับหน่วยงานต่างๆอันนี้ก็ไม่ต่างกันเลยนะคะช่วงท้ายท่านรองเองก็บอกว่าสำหรับความสำเร็จของกิจกรรม NBT Connect Media Forum Creator Club Plus นี้ไม่ใช่แค่สิ้นสุดลงเมื่อจากกิจกรรมเสร็จเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้แหละค่ะหลังจากที่ผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าไปหารือกันร่วมกับหน่วยงานองค์กรนะคะแล้วก็จะมีการถ่ายทอดประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ขับเคลื่อนงานสื่อของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนค่ะ
1: ค่ะมาอีกถึงอีกเรื่องที่ประชาสัมพันธ์นะคะจังหวัดราชบุรีค่ะมีการจัดงานยิ่งใหญ่มหกรรมสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงยกทัพราชบุรีฟิชเชอรี่แฟร์นะคะบุกอตกจตุจักรค่ะในช่วงวันที่ 17-19 กรกฎาคมนี้นะคะจังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานครั้งยิ่งใหญ่เอาใจเหล่านักชิมนักช็อปนะคะอยู่ในเมืองกรุงในชื่อมหกรรมสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงประจัดที่อตกนะคะ8โมงถึง6โมงเย็นนะคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นภายในงานจะมีโซนไฮไลท์ราชบุรีฟิชเชอรี่แฟร์ยกกองทัพสินค้าสัตว์น้ำมูลค่าสูงการันตีความสดสะอาดปลอดภัยส่งตรงจากสายน้ำเมืองราชบุรีสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะนำทัพโดยของดีเมืองโอ่งกุ้งกล้ามกรามบางแพสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ระดับพรีเมียมนะคะโดดเด่นด้วยขนาดตัวไซส์ใหญ่เนื้อเด่นแน่นๆ นะคะเมนูสดท้าทายอย่างจระเข้ย่าง แล้วก็กองทัพผลผลิตสัตว์น้ำคุณภาพดีอย่างปลานิลปลาสลิดปูนามากมายนะคะไฮไลท์อีกงานก็อีกอย่างนึงก็คือแจกฟรีในวันเปิดงาน
0: โอ้ต้องไป
1: วันเฉพาะวันที่17นะคะ17จะเป็นวันศุกร์เน
0: าะ
1: 8 โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมงานรับสิทธิ์ร่วมชิมเมนูกุ้งกล้ามกรามฟรีนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะต้องไปนะคะแข่งขันกินกุ้งกล้ามกรามบางแพและจระเข้ย่างท้าประลองสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานร่วมลุ้นรางวัลนะคะถ่ายรูปคู่กับมัสคอตเพื่อรับของที่ระลึกในงานฟรีด้วยนะคะแล้วก็3วันที่จัดงานเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจมากมายไปร่วมชมกันนะคะโซนราชบุรีฟิชเชอรี่แฟร์นะคะ 17-19 กรกฎาคมนี้ที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.จตุจักรกรุงเทพมีงานนี้ที่สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีฝากมาประชาสัมพันธ์กันค่ะ
0: ค่ะน่าสนใจนะเพราะว่าเนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามีเนื้อจระเข้ด้วย เดี๋ยวให้ทีมงานคุณบุญประกอบนะคะไปชิมดูว่าเนื้อจระเข้เนี่ยรสชาติยังไงจริงหรอ
1: จริงเคยทานค่ะ
0: จริงอ่ะดุนะคะคุณคนข้างๆดิฉันดุมากนะ
1: เป็นตำต้มซุปก็ดุริมกำลังนะคะ
0: จริงหรอโอ้ไม่กล้าใจยังไม่ด้านพอใจยังไม่กล้าพออ่ะมาอีกเรื่องนึงนะคะที่น่าสนใจเลยก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเขาไปจับมือกับ CP Extra ลงนาม MOU กันค่ะ ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุค่ะก็เป็นการขับเคลื่อนโครงการ60ยังแจ๋วแม้เหมาะมากเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยนะแล้วก็มีผู้สูงอายุหลายท่านเนี่ยอยากจะหารายได้เพื่อที่จะไม่ได้เป็นภาระให้กับลูกหลานให้กับครอบครัวโครงการนี้นะคะก็เลยเป็นโครงการ60ยังแจ๋วคือจับมือกันระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุแล้วก็บริษัท CP Extra จำกัดมหาชนค่ะส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็จ้างงานผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้ไทยเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะคะกำลังเผชิญกับภาวะที่เรียกว่าผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นด้วยในขณะที่แรงงานวัยทำงานเนี่ยกลับลดลงค่ะก็เลยจำเป็นต้องส่งเสริมการจ้างงานให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ60ถึง70ปีอู้คือ60ถึง70ปีเลยนะก็ถือว่า10ปีนี้ใครที่ยังมีแรงอยู่เนี่ยไปทำงานสร้างรายได้ได้นะยังมีความรู้ทักษะประสบการณ์สามารถช่วยบรรเทาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ค่ะสำหรับความร่วมมือครั้งนี้นะคะก็เปิดพื้นที่ให้สำหรับผู้สูงอายุไปใช้ทักษะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะผ่านประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตให้กลับมามีคุณค่ามีศักดิ์ศรีแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายจิตใจเรื่องของสังคมเชื่อว่านะคะไม่เพียงแค่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยกลับมาติดสังคมแต่ว่ามีรายได้เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับภาครัฐแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวได้อีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะครั้งนี้เนี่ยครอบคลุม4ด้านแบบนี้นะคะไม่ว่าใครที่สนใจนะคะพัฒนาทักษะอาชีพส่งเสริมสุขภาพเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าฝีมือผู้สูงอายุในบริษัทหลายๆที่นะคะแล้วก็มีแมคโครโลตัสด้วยนะคะ2ปีนี้ก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่ไปทำงานตามห้างต่างๆนะคะแมคโครโลตัสแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นของร้านกาแฟนกแก้ว
1: ช่วยกันสนับสนุน

0: 2570นะคะโดยจะต้องดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดค่ะตอนนี้ก็เป็นมติคณะรัฐมนตรีขยายเวลานะคะสามารถดำเนินการได้ติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือที่สายด่วนกรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์1506กด2ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดนะคะ
1: สำหรับวันนี้นะคะ 13:58 หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานนะคะลาทุกท่านไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพฤหัสบดีกับกบและอ้อนะคะวันนี้ลาไปแล้วล่ะค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไทยไซเบอร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นประธานวิปรัฐบาลยืนยันพร้อมเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญหากคณะรัฐมนตรีเห็นความจำเป็นพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าว

0: ึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี
1: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมาอย่างศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ซึ่งขณะนี้คณะของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวรัชดาธนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้แถลงในโอกาสนี้ครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

0: ได้ยินไหมคะไม่ได้ยินผิดฮัลโหล
1: คณะของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งประกอบด้วยนางสาวรัชดาธนเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลักษณ์ดาเพิกยุวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวเปิดทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและร้อยเอกหญิงพัฒดารักพัฒดารักทองสวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งคณะทั้งสี่ท่านจะได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับ
0: ท่านนะคะวันนี้เป็นการแถลงมติคณะรัฐมนตรีของวันอังคารที่14กรกฎาคมค่ะเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการแถลงมติครม.ในส่วนของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของปี2569ที่มีการปรับให้สะท้อนกับเสียงของพี่น้องประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะในรายละเอียดก็สามารถติดตามข่าวที่จะเผยแพร่ไปออกไปแล้วก่อนหน้าค่ะสำหรับในช่วงนี้พวกเรา4คนก็มีมติคณะรัฐมนตรีหลายเรื่องซึ่งวันนี้จะหนักไปทางเรื่องของกฎหมายแล้วก็ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะทั้งในเชิงนโยบายและการยกระดับการดำเนินชีวิตส่วนตัวด้วยดิฉันขอเริ่มต้นด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเริ่มต้นการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ท่านนายกได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีนะคะเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้สถานบริการที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและท่านก็ยังได้กล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งถึงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะไม่ได้เพียงแค่การแสดงความเสียใจนะคะท่านนายกยังเน้นย้ำค่ะว่าเรื่องนี้ไม่สามารถปล่อยผ่านได้เพราะเป็นเรื่องที่นำไปสู่ความสูญเสียอย่างยิ่งทั้งครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ยังมีผลต่อเนื่องไปถึงเรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชนด้วยรวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศด้านมาตรฐานความปลอดภัยนะคะแม้ว่าเรื่องนี้จะเคยเกิดขึ้นมาในอดีตแล้ววันนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยแต่เราต้องพยายามให้เต็มที่ที่สุดเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การแก้ไขเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะจะต้องยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็เรื่องของการร่วมมือการบังคับใช้กฎหมายต้องทำให้เข้มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านนายกก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าจะต้องเป็นหน่วยงานหลักนะคะบูรณาการทำงานกับกรุงเทพมหานครองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะที่สำคัญคือต้องเร่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันโดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟความจุอาคารและการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็จะต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและจีนค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้นะคะเป็นการไปเยือนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะมีหลายเรื่องที่จะเกิดขึ้นเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนนะคะจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจหลายฉบับทั้งที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์กระทรวงศึกษาเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์นะคะอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในหลายสาขาและการยกระดับความร่วมมือที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะคะท่านนายกก็จะไปใน ไปเยือน3เมืองด้วยกันค่ะคือนครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งค่ะโดยที่นครเซี่ยงไฮ้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่ปัญญาประดิษฐ์โลกของปี2026นะคะอันนี้เป็นไปตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปที่นครเฉิงตูนะคะโดยท่านนายกจะเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาของ BOI ค่ะแล้วก็เป็นการเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ที่นครเฉิงตูด้วยซึ่งอันนี้เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่ให้เห็นว่าการลงทุนของประเทศไทยนั้นเนี่ยได้รับความสนใจจากนักธุรกิจนักลงทุนจากจีนที่จะมาลงทุนในประเทศไทยนะคะส่วนภารกิจที่กรุงปักกิ่งค่ะท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการที่จะประชุมในระดับทวิภาคีแบบเต็มคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีของจีนคือท่านหลี่เฉียงนะคะแล้วก็จะพบหารือกับท่านเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณประชาชนจีนด้วยนะคะและในโอกาสนั้นที่ปักกิ่งก็จะมีการลงนามในข้อเอกสารสัญญาความร่วมมือในหลายมิติด้วยกันค่ะสำหรับมติคณะรัฐมนตรีนะคะดิฉันจะพูดถึงเรื่องของร่างกฎหมายที่เป็นความตั้งใจของรัฐบาลนี้ที่จะแก้ปัญหาชาวต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยและมีการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือผู้ที่ลักลอบเข้าประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการกระทำผิดกฎหมายแต่ยังใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่หลบเลี่ยงความผิดอยู่เพราะฉะนั้นการเนรเทศออกไปเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากนะคะมันเป็นมติคณะรัฐมนตรีค่ะจะเรียกว่าเป็นข้อสั่งการของท่านนายกก็ได้ว่าก็ว่าได้นะคะตั้งแต่เมื่อ16มิถุนายนค่ะที่ได้มอบหมายให้รองนายกประกรณ์อินทรพันธ์เนี่ยไปยกร่างกฎระเบียบเนรเทศนะคะอันนี้เป็นร่างกฎระเบียบฉบับใหม่ระเบียบเนรเทศนะคะเพื่อที่จะให้กระบวนการส่งตัวคนต่างด้าวที่ทำความผิดหรือที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายกลับออกไปนอกราชอาณาจักรมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีระเบียบการปฏิบัติราชการว่าด้วยการเนรเทศนะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีระเบียบฉบับนี้เกิดขึ้นเนื้อหาสาระค่ะจะครอบคลุม6ลักษณะความผิดด้วยกันก็คือ1คนที่เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 2. ทำงานในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว 3. ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 4. ปลอมเอกสารทางราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอม 5. กระทำความผิดกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปและคนที่เป็นตัวการเป็นผู้ใช้หรือเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดก็จะถูกเนรเทศได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการดำเนินการเนี่ยก็จะให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะหรือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาออกคำสั่งให้เนรเทศคนต่างด้าวนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ชักช้านะคะจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระของประเทศไทยนะคะสาระสำคัญค่ะคือถ้าเมื่อให้เนรเทศออกไปแล้วเนี่ยไปไหนนะคะถ้าไม่มีสัญชาติแน่นอนก็จะให้เนรเทศกลับไปยังประเทศที่คนต่างด้าวนั้นแจ้งว่าตนเป็นตนอยู่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยค่ะและถ้ากรณีที่เป็นประเทศที่มีผู้ต้องคำสั่งเนรเทศไม่มีสัญชาติอยู่หรือองค์การระหว่างประเทศแล้วแต่กรณีมีหนังสือร้องขอผ่านวิธีทางการทูตมาก็จะต้องให้มีหนังสือร้องขอผ่านอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็จะต้องแสดงเจตนาว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ต้องคำสั่งในประเทศนั้นเกิดขึ้นทั้งหมดค่ะเรื่องสุดท้ายของดิฉันนะคะก็เป็นเรื่องของการต่อพระราชกำหนดฉุกเฉินชายแดนใต้ไปอีก3เดือนค่ะเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะก็จะครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแวงและอำเภอสุขีรินนะคะส่วนจังหวัดปัตตานีก็ยกเว้นอำเภอเยริ่งอำเภอปานาเร อำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะและอำเภอแม่ลานจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอกาบังและอำเภอโรงปีนังค่ะก็จะมีระยะเวลานับตั้งแต่20กรกฎาคม69ไปถึง19ตุลาคม69นะคะตอนนี้ก็ด้วยสถานการณ์ที่ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้ยังมีมติครม.นะคะที่สำคัญอีก4เรื่องค่ะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งจะเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะเพิ่มมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะการค้ารวมไปถึงสิ่งแวดล้อมของไทยด้วยค่ะโดยเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยและจีนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานโดยมีเป้าหมายยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ MSME ค่ะและส่งเสริมความร่วมมือในสาขาสำคัญเช่นยานยนต์ไฟฟ้านะคะเทคโนโลยีดิจิทัลแผงโซลาร์เซลล์อุตสาหกรรมสีเขียวนวัตกรรมค่ะทั้งนี้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศค่ะแต่ยังช่วยต่อยอดความร่วมมือกับจีนซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยอย่างต่อเนื่องยาวนานมาถึง13ปีและเสริมสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคค่ะข่าวต่อไปนะคะจะเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์และประเทศจีนค่ะโดยครม.เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจด้านช่างตวงวัดระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะเพื่อยกระดับการกำกับดูแลเครื่องช่างตวงวัดให้ถูกต้องและเป็นธรรมโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามเครื่องช่างที่ไม่ได้มาตรฐานหรือผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญและการยอมรับไปรับรองตามมาตรฐานสากลค่ะความร่วมมือนี้จะช่วยคุ้มครองการเกษตรกรนะคะผู้ประกอบการและผู้บริโภคพร้อมอำนวยความสะดวกการค้าระหว่างไทยจีนค่ะโดยไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศนะคะข่าวต่อไปค่ะยังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยจีนค่ะโดยครม.เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับสำนักงานกำกับดูแลตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะเพื่อยกระดับความร่วมมือในการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะการคุ้มครองเครื่องหมายทางการค้าลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรของผู้ประกอบการไทยในตลาดจีนค่ะและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนด้วยเช่นกันนะคะผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประสานงานการพัฒนาบุคลากรร่วมกันทั้งนี้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวค่ะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศค่ะและมีกำหนดลงนามในช่วงการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะโดยมีผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานค่ะข่าวต่อไปจะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยวันนี้คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุม3อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสารเคมีและของเสียอันตรายค่ะได้แก่อนุสัญญาบาเซลรอตเตอร์ดัมและสต็อกโฮล์มค่ะพร้อมเห็นชอบแนวทางที่ไทยจะดำเนินการต่อค่ะสาระสำคัญคือไทยจะเพิ่มมาตรการป้องกันการลักลอบนำเข้าของเสียอันตรายควบคุมการนำเข้าสารกำจัดศัตรูพืชบางชนิดให้ต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตรวมทั้งเร่งควบคุมสารมลพิษตกค้างอย่างยาวนานค่ะหรือสาร TOPS ที่ใช้ในการเกษตรและอุตสาหกรรมค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดพิกัดศุลกากรนะคะและฐานข้อมูลสารเคมีให้ชัดเจนค่ะพร้อมนำแนวทางสากลในการใช้งานการกำจัดของเสียอย่างปลอดภัยเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนค่ะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับมาตรฐานการกำจัดสารเคมีของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติค่ะสำหรับข่าวแต่งตั้งนะคะมีมติแต่งตั้งนะคะที่สำคัญค่ะ3ตำแหน่งด้วยกันนะคะโดยคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงค่ะและต่อเวลาการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงทั้งสิ้นจำนวน3รายค่ะเป็นของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะอันดับที่1ได้แก่นางยุทธิกาอิสรางกูลณอยุธยาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะอันดับที่2นะคะนางโชติกาอัครกิจโสภากุลค่ะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะอันดับที่3นายพนมบุตรจันทรโชติค่ะต่อเวลาการดำรงตำแหน่งนะคะเป็นอธิบดีกรมศิลปากรค่ะต่ออีก1ปีค่ะเป็นครั้งที่1ค่ะสำหรับการมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจค่ะโปรดติดตามจากคลองพลอยทะเลค่ะ
3: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้มติของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการลงทุนและการค้าแห่งอนาคต Future of Investment and Trade Partnership หรือเรียกว่า FIT Partnership นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ไทยมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนสมัยใหม่ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโดยยังคงยึดหลักคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศ FIT Partnership เป็นกรอบความร่วมมือที่เริ่มโดยประเทศสิงคโปร์นิวซีแลนด์สหพันธรัฐสวิตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีสมาชิกปัจจุบัน16ประเทศเป็นความร่วมมือแบบสมัครใจที่ไม่ผูกพันทางกฎหมายและไม่มีข้อผูกพันทางเปิดตลาดเพิ่มเติมและคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหรือหารือกรอบ FIT Partnership ได้ตามเหมาะสมการเข้าร่วม FIT Partnership นั้นจะช่วยให้ประเทศไทยมีบทบาทเชิงรุกเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจในอนาคตโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนบนพื้นฐานของผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนค่ะเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดงาน The Second Advanced Air Mobility Symposium 2026ประเทศไทยได้รับคัดเลือกจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ให้เป็นประเทศเจ้าภาพจัดงานระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2569ณกรุงเทพมหานครซึ่งรูปแบบของงานจะเป็นการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติแสดงการบินสาธิตของอากาศยานไร้คนขับและคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คนจากผู้แทนประเทศต่างๆซึ่งรวมถึงผู้แทนระดับรัฐมนตรีผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนการจัดงานจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับเป็นศูนย์กลางการบินหรือ Aviation Hubดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมอากาศยานรูปแบบใหม่และอุตสาหกรรมอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินและทั้งยังเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีอากาศยานรูปแบบใหม่มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทประเทศไทยค่ะและเรื่องสุดท้ายค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนมาตรการยกเว้นวีซ่าเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการส่งเสริมการท่องเที่ยวความมั่นคงของประเทศไทยโดยยกเลิกสิทธิพำนับ60วันสำหรับ93ประเทศและปรับสิทธิพำนับ30วันสำหรับ59ประเทศพร้อมให้สิทธิพำนับ15วันแก่ประเทศมอริเชียสเซเชลส์และอินเดียรวมทั้งปรับสิทธิวีซ่าออนอะไรเวลเหลือ3ประเทศทั้งนี้มาตรการใหม่จะมีผลเมื่อ15วันนับจากประเทศนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงใช้สิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการทบทวนมาตรการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งลดโอกาสทางด้านการท่องเที่ยวแต่เป็นการปรับระบบให้เหมาะสมตรวจสอบได้มากขึ้นไม่ให้มาตรการด้านวีซ่าถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการกระทำผิดกฎหมายขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจในที่ประชุมครม.นะคะประเด็นแรกค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งเรื่องสิทธิ์ที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศกรณีการแต่งกายของทนายความและนักศึกษากฎหมายตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอค่ะสาระสำคัญคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการแต่งกายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและบริบทของสังคมในปัจจุบันโดยเนติบัณฑิตยสภาได้แก้ไขระเบียบให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวเข้าฝึกอบรมและเข้าสอบได้รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศวิถีแตกต่างจากเพศกำเนิดสามารถแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศวิถีได้ค่ะขณะที่สภาทนายความนะคะได้แก้ไขข้อบังคับว่าด้วยมรรยาทนายความเพื่อรองรับการแต่งกายของทนายความที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดโดยสามารถแต่งกายด้วยกระโปรงหรือกางเกงขายาวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลมติดังกล่าวนะคะเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งช่วยให้กฎระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษากฎหมายและทนายความมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันและเอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายภายใต้หลักความเสมอภาคค่ะ มติถัดไปครม.มีความเห็นชอบร่างเอกสารเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุดมศึกษาวิจัยนวัตกรรมไทยจีนจำนวน5ฉบับเพื่อเตรียมลงนามในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีในวันที่20กรกฎาคม2569ค่ะความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ทั้ง5ฉบับนี้ประกอบด้วยความร่วมมือในมิติต่างๆดังนี้ค่ะ1ความร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาวงเน้นการแลกเปลี่ยนคณาจารย์นักศึกษาและการจัดสรรทุนการศึกษาระหว่างกัน 2. ร่างความเข้าใจร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำทางปอยโตร่วมมือวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียม 3. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านนิวเคลียร์ฟิวชันแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมวิศวกรรมร่วมกัน 4. ร่างข้อตกลงโครงการวิจัยร่วมระหว่างอว.ไทยกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนและ 5. ร่างบันทึกความเข้าใจด้านการสำรวจอวกาศห้วงรึกซึ่งร่างเอกสารทั้ง5ฉบับนี้นะคะจะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาขยายโอกาสการพัฒนาบุคคลและเพิ่มศักยภาพของไทยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและเทคโนโลยีในภูมิภาคค่ะสำหรับมติสุดท้ายของดิฉันในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมค่ะโดยได้นำสูตรแคร์หรือ Career Average Revalue Earning มาใช้เพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตลอดอายุการทำงานและมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะเดิมนะคะการคำนวณเงินบำนาญใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณแต่สูตรแค่นี้จะนำค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานส่งเงินสมทบตลอดช่วงเวลาการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าเงินปัจจุบันก่อนนำมาเฉลี่ยค่ะทำให้สะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินบำนาญลดลงส่วนผู้ที่จะเกิดสิทธิ์รับเงินบำนาญภายใน5ปีแรกหากคำนวณตามสูตรเดิมได้รับมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะมีมาตรการชดเชยส่วนต่างเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะทั้งนี้กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมด้านระบบงานและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกันตนต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
5: มีคำถามสำหรับวันนี้ไหมคะไม่มีขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่ท่านผู้ฟังจบตรงนี้เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมซึ่งคณะของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาธิเรศซึ่งได้มีการแถลงถึงมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้คือเรื่องข้อกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศและในการประชุมนั้นที่เริ่มต้นโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนะครับมีข้อสั่งการถึงการที่นายกรัฐมนตรีได้ขอให้คณะรัฐมนตรีได้สงบนิ่งแสดงความอาลัยแก่ผู้ที่เสียชีวิตจากการไฟไหม้เมื่อช่วงคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาเรื่องของเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นต้องมีการยกระดับการแก้ไขให้เป็นวาระแห่งชาติและมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นโดยได้มอบให้หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เข้ามาเข้มงวดกวดขันในเรื่องนี้และมีการรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีในโอกาสต่อไปนะครับเรื่องต่อไปคือเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีจะได้มีการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงระหว่างที่16ถึง20กรกฎาคมตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประธานาธิบดีประเทศจีนและเรื่องของการประชุมในด้านการปัญญาประดิษฐ์โลกนะครับเรื่องของการที่จะได้มีการเปิดงานสัมมนาในส่วนของการร่วมสัมมนาของ DOI นะการประชุมใหญ่ที่นครเชิงตูและมีการเยือนกรุงปักกิ่งการประชุมระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีจีนและมีการลงนามในข้อเอกสารสำคัญต่างๆในการเยือนในครั้งนี้และมีเรื่องของร่างกฎหมายแก้ปัญหาชาวต่างด้าวในประเทศไทยที่มีการกระทำผิดกฎหมายเรื่องของการเนรเทศนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะได้มอบในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคือนายรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์ลิงประพันธ์นะครับจะได้มีการจะร่างระเบียบว่าด้วยการเนรเทศในเรื่องนี้และเรื่องของการต่อพระราชกำหนดฉุกเฉินชายแดนภาคใต้ไปอีก4เดือนส่วนรายละเอียดของทางวาระการประชุมต่างๆที่ทาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำเรียนต่อท่านสื่อมวลชนและผู้ฟังนั้นคุณชลธรจัญญาจะได้สรุปให้ท่านผู้ฟังได้ทราบในช่วงนี้ครับ
6: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับมติคณะรัฐมนตรีข้อถัดมานั้นนะครับก็คือการต่ออายุของพระราชกำหนดในการที่ในบริเวณชายแดนนะครับต่อพระราชกำหนดฉุกเฉินชายแดนใต้ออกไป3เดือนนั่นก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับและในมติคณะรัฐมนตรีนะครับข้อถัดมานั้นก็คือทางกระทรวงพาณิชย์กับทางประเทศจีนนะครับก็จะได้มีร่างบันทึกความเข้าใจไทยจีนนะครับและข้อถัดมานั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้เสนอเรื่องของผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของเสียอันตรายและกำจัดสมัยที่17การประชุมรัฐสภารัฐภาคีอนุสัญญารัตดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศสมัยที่12และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสต็อกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานสมัยที่12นะครับและในมติคณะรัฐมนตรีนะครับข้อถัดมานั้นก็คือกรอบความร่วมมือ FIT Partnership ซึ่งถือว่าเป็นกรอบความร่วมมือในการที่ประเทศไทยนั้นจะหาโอกาสในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจระดับโลกในอนาคตได้อีกด้วยนะครับและสำหรับมติคณะรัฐมนตรีข้อถัดมาเป็นของกระทรวงคมนาคมนะครับในการเสนอความเห็นชอบในการจัดงานThe Second Advanced Air Mobility Symposium 2026นะครับซึ่งในการจัดงานดังกล่าวนั้นก็จะเป็นการที่ประเทศไทยจะได้นำเสนอว่าเราคนไทยเมืองไทยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในด้านการบินของโลกอีกด้วยนะครับสำหรับมติคณะรัฐมนตรีข้อถัดมาครับเป็นการยกเว้นวีซ่านะครับเลิกสิทธิ์พำนักในประเทศไทย60วันสำหรับบางประเทศนะครับซึ่งในการยกเลิกวีซ่าในครั้งนี้จะเป็นการตรวจสอบการใช้วีซ่าของชาวต่างชาติชาวต่างด้าวอีกด้วยนะครับที่จะนำวีซ่าไปใช้ในทางที่มิชอบนะครับต่อมาก็เป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งในการส่งเสริมระเบียบนี้นะครับจะมุ่งเน้นไปที่ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาเนติบัณฑิตรวมทั้งทนายความนะครับที่เป็นในลักษณะของนักศึกษาและทนายความข้ามเพศซึ่งในกฎหมายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระเบียบนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดกว้างในการแต่งกายของทนายความและนักศึกษาเนติบัณฑิตข้ามเพศอีกด้วยนะครับต่อมาเป็นความร่วมมือ5ฉบับนะครับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นความร่วมมือไทยจีนนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนั้นได้เสนอร่างเอกสารนะครับโดยร่างเอกสารสาระสำคัญในครั้งนี้ก็จะเป็นการมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนอาจารย์การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์การแลกเปลี่ยนทุนการศึกษาระหว่างกันนะครับรวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนนิวเคลียร์ฟิวชั่นรวมไปถึงการสำรวจอวกาศระหว่างกันอีกด้วยนะครับและข้อสุดท้ายนั้นคือกฎกระทรวงนะครับการใช้จ่ายประโยชน์ชราภาพหรือภาษาอังกฤษเราจะรู้จักกันในชื่อของแคร์นั่นเองซึ่งสำหรับระเบียบหรือรายละเอียดต่างๆนะครับเราก็จะได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังนะครับได้รับฟังในวาระต่อไปนะครับและนี่ก็คือการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จาก www.thaigolf.go.th ซึ่งการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูล คุณสงบมีช่อคุณจิรชัดเทศสายและทางผู้บรรยายคุณพิญโยรุ่งสมัยและผมชโลธรจันจาต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้และในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการ

จะอดสุดที่มดจะคมมองดูรู้ในอารมณ์รสหวานรอให้ชมต้องชมที่ลมหาไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์พร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจเข้าระบบเพิ่ม 5,400,000 ราย
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยให้เป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากขึ้นโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกประมาณ5ล้าน

0: 400,000 รายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาครั้งนี้รวมประมาณ 18,800,000 รายมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมทั้งนี้จะประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปผ่าน4ช่องทางหลักคือเว็บไซต์ของโครงการแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมส่วนผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลจะหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครปัจจุบันมีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องได้แก่ถนนข้าวสารและ RCA ส่วนพื้นที่อื่นๆต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้โดยมองว่าหลายข้อกำหนดของกฎหมายไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันเช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงกำชับให้ศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันส่วนกรณีสื่อต่างประเทศระบุว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดทำให้เกิดเหตุซ้ำซากปัญหานี้เกิดจากผู้ประกอบการบางรายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายรองย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตต้องดำเนินการเป็นประจำและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวดสำหรับกรณีร้านอาหารเปิดให้บริการเกินเวลา 24:00 น.จะมีข้อเรียกร้องให้ย้ายผู้อำนวยการเขตเรื่องจะกลับเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาส่วนต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับตำรวจตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายผลิตชาติความแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสั่งตรวจสอบสิทธิ์ทะเบียนราษฎรทั้ง50เขตเพื่อป้องกันขบวนการพ่อทิพย์สวมสิทธิ์ออกสูติบัตรไทยให้ลูกต่างด้าว
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานครครั้งที่7จากกรณีการจับกุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนที่ทุจริตแจ้งเกิดและออกสูติบัตรสัญชาติไทยอันเป็นเท็จให้กับบุตรของมารดาที่เป็นคนต่างด้าวแต่ระบุชื่อบิดาเป็นคนไทยหรือกรณีพ่อทิพย์ซึ่งพบความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในพื้นที่จึงได้กำชับผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตเข้าตรวจสอบและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเมื่อมีการจดสูติบัตรทุกครั้งนอกจากการตรวจสอบเอกสารตามข้อกฎหมายแล้วนายทะเบียนจะต้องใช้วิจารณญาณและความเป็นไปได้ประกอบการพิจารณาพร้อมตั้งคณะทำงานตรวจสอบและแก้ปัญหาการดำเนินการทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนโดยมิชอบพนัญชิดาฝันทองรายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ราชชาวไทย
1: ฉลองพระองค์พระราชินีสุทธิดากระแสความชื่นชมในสาธารณรัฐประชาชนจีนย้อนรอยภาพความประทับใจในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง17พฤศจิกายน2568ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อฉลองวาระมหามงคลครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในการนี้พระจริยวัตรอันงดงามและฉลองพระองค์ที่เปี่ยมด้วยอัตลักษณ์ไทยได้สร้างกระแสความชื่นชมและตราตรึงใจแก่ประชาชนชาวจีนรวมถึงในฮ่องกงและไต้หวันอย่างกว้างขวางในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามในฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่ทรงคุณค่าทรงเลือกใช้กระเป๋าย่านลิเพางานจักสานฝีมือประณีตประดับด้ามเงินและพลอยทัวมาลีนซึ่งสะท้อนถึงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเผยแพร่หัตถศิลป์ไทยชั้นสูงสู่สายตาชาวโลกได้อย่างภาคภูมิสำหรับงานเลี้ยงพระกรายหารค่ำพระองค์ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ที่โดดเด่นด้วยลวดลายปักอันวิจิตรทรงสร้อยสังวานเครื่องประดับตามแบบไทยโบราณและทรงถือกระเป๋าย่านลิเพาทรงเหลี่ยมที่เน้นความเรียบหรูและทันสมัยการเลือกฉลองพระองค์และเครื่องประกอบในทุกรายละเอียดมิเพียงแสดงถึงความใส่ใจในศิลปะวัฒนธรรมแต่ยังเป็นทูตทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงจิตใจของประสงค์นิกรทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นผ่านความงามของผ้าไทยและงานศิลปาชีพอย่างแท้จริง
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหมุนตามวันครับวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569วันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตาสุคนครับ
2: และผมโดนัทณัฐพงศ์สารบุตรนะครับสวัสดีคุณต้นครับ
1: สวัสดีครับคุณโดนัทครับ
2: เหมือนเราเพิ่งเจอกัน
1: ใช่เหมือนเราเพิ่งเจอกันเมื่อกี้นี่เองนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยหลังข่าวภาคบ่าย 3:00 นนะครับผมโดยวันจันทร์วันอังคารเนี่ยเจอกัน2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะครับบ่าย 3:00 จนถึง 5:00 นแล้วก็วันพุธถึงวันศุกร์ครับบ่าย 3:00 นจนถึงบ่าย 4:00 นครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึง AM 891กิโลเฮิรตซ์ด้วยแล้วก็เครือข่ายวิทยุที่รับสัญญาณกันอยู่ทั่วประเทศแล้วก็ทาง Facebook Live Fan Pageของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไลฟ์สดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้มากันแค่2คนนะครับวันนี้บก.ของเราคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์นะครับแล้วก็ทีมงานช่างเทคนิควันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นทีมงานนิวมีเดียโดยว่าที่ร้อยตรีคุณอากรศิริพิทักษ์แล้วก็ประสานงานโดยคุณณศรีอารีวงศ์ครับ
2: ครับวันนี้มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับรวมถึงในส่วนของการประชุมครม.ด้วยนะครับมีการพิจารณาเรื่องราวต่างๆมีการลงมติต่างๆออกมาครับแล้วก็ภารกิจของท่านนายกที่จะบินไปที่จีนนะครับจะเป็นภารกิจไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงให้กับผู้ฟังได้รับฟังนะครับแล้วก็สถานการณ์ต่างๆรอบวันวันนี้นะครับอย่างกรณีที่เกิดเหตุนะครับสำหรับการที่มีไฟไหม้นะครับโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกนะครับตอนนี้มีเคสรวมทั้งหมดประมาณ30รายแล้วนะครับสำหรับเคสดำนะครับมาติดตามรายละเอียดการรวมถึงอีกหลากหลายประเด็นนะครับในวันนี้ของหมุนตามวันครับเริ่มต้นที่ข่าวแรกกัน
1: เริ่มต้นที่ข่าวแรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปสู่เรื่องของช่วงของพิกัดข่าวเล่าเรื่องครับ
0: พิกัดข่าวเล่าเรื่อง
1: พิกัดข่าวเล่าเรื่องข่าวแรกวันนี้นะครับท่านนายกอนุทินได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94นะครับโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเองท่านนายกได้เป็นประธานโดยมีสมเด็จพระครูทาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกครับแล้วก็เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับโดยมีคณะรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจแล้วก็หน่วยงานรัฐในสังกัดของสำนักนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐต่างๆภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีด้วยนะครับซึ่งภายในพิธีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายตะลปัตรแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลประธานสงฆ์ให้ศีลก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะจุดเครื่องทองน้อยหน้ารูปเจ้าพระยานะครับเจ้าพระยารามาคบนะครับแล้วก็ทอดผ้าไตรจำนวน10ไตรพระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุคุณก่อนที่จะอนุโมทนาแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็กรวดน้ำได้รับพรนะครับจากนั้นก็มีการอาราธนาพระปริตรแล้วก็พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองนะครับซึ่งภายหลังจากการเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีการถวายไตรยธรรมปิณโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์ด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีณบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีซึ่งก็มีการนำเสนอประวัติความเป็นมาพัฒนาการบทบาทภารกิจและก็ผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและการพัฒนาระบบราชการเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและก็ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติด้วยนั่นเองครับ
2: ครับในช่วงหลังจากที่มีการทำบุญนะครับที่สำนักนายกวันนี้นะครับก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับในช่วงสายๆที่ผ่านมานะครับซึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้ก็มีการพูดถึงด้วยนะครับโดยทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับวันนี้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็มีหลากหลายกระทรวงที่มีการเสนอวาระเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับอย่างเช่นในกรณีของกระทรวงการคลังนะครับวันนี้มีเสนอพิจารณาหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็รอบใหม่นะครับปี2569ซึ่งก็มีการลงทะเบียนเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใกล้แล้วสำหรับการประกาศนะครับจะว่ามีรายชื่อใครบ้างนะครับที่จะได้รับในเกณฑ์รอบนี้นะครับมีการปรับปรุงแล้วก็งดเว้นการใช้หลักเกณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการนำในส่วนของค่าหักลดหย่อน ของบิดามารดาตรงนี้ก็มีการแถลงกันไปแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีการงดเว้นการนำยอดหนี้สินของภาคเกษตรนะครับมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการนั่นก็คือวันที่17กรกฎาคมนี้นะครับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพร.ก็มีการเสนอในส่วนของโครงสร้างของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอันนี้เป็นชื่อกระทรวงใหม่นะครับกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยจะมีการควบรวมกันแล้วก็มีการแยกกระทรวงการกีฬาเนี่ยไว้อีกหนึ่งกระทรวงนะครับวันนี้มีการพูดถึงในเรื่องนี้กันด้วยและก็ทางกระทรวงแรงงานนะครับมีการเสนอต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนาม3สัญชาติด้วยกันนะครับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นการผ่อนผันให้คนต่างด้าว3สัญชาติดังกล่าวเนี่ยมีมติยืดออกไปอีกนะครับไปจนถึงวันที่11ธันวาคม2570นะครับเป็นการขยายเพื่อเป็นการรองรับแรงงานที่ตอนนี้กำลังขาดแคลนอยู่นะครับในส่วนของสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับวันนี้มีการเสนอผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่3ทับ2569ครับซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนนะครับตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมก็คือใกล้แล้วนะครับในช่วงของสัปดาห์หน้ายาวไปจนถึงวันที่19ตุลาคม2569นะครับก็ยืดออกไปอีก3เดือนนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องกระทรวงพาณิชย์นะครับมีการเสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและก็จีน3ฉบับด้วยกันนะครับครอบคลุมไปถึงในเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและก็ห่วงโซ่อุปทานด้วยนะครับมีในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาและก็ช่างตวงวัดและสุดท้ายครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้มีการขอเสนอการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการน้ำในพื้นที่ชนบทและก็ในส่วนของพลังงานน้ำนะครับการชลประทานต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาขออนุมัติลงนามในพิธีสารว่าด้วยการขอกำหนดการกักกันนะครับแล้วก็ในส่วนของที่จะมีการไปประชุมที่จีนของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็คือการเตรียมพร้อมที่ท่านนายกเนี่ยจะมีภารกิจบินไปที่จีนในวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้นั่นเองครับ
1: ครับผมซึ่งในเรื่องของที่ท่านนายกจะไปจีนเนี่ยนะครับทางสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเองก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้บอกว่าเดี๋ยว16ถึง20กรกฎาคมนี้เนี่ยท่านนายกนะครับจะเยือนจีนอย่างเป็นทางการโดยจะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็นายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนแล้วก็นายเจ้าเหลอจี้นะครับประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนด้วยซึ่งถือเป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการในครั้งแรกเลยนะนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะสืบสานมิตรภาพอันแน่นแฟ้นจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันแล้วก็กระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยแน่นอนแล้วว่าจะสะท้อนถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายที่ให้ความสำคัญนะครับต่อการพัฒนาความสัมพันธ์จีนไทยซึ่งต้องบอกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวาระครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเยือนจีนอย่างเป็นทางการในระดับรัฐแล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้บรรลุฉันทามติสำคัญร่วมกับพระองค์เกี่ยวกับการส่งเสริมการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีนไทยซึ่งเปิดศักราชใหม่ใน50ปีทองข้างหน้านะครับแห่งความสัมพันธ์จีนไทยภายใต้การนำการชี้นำเชิงยุทธศาสตร์ของผู้นำทั้งสองประเทศรวมไปถึงความไว้วางใจทางการเมืองระหว่างกันได้อย่างเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลการบินอวกาศวิทยาศาสตร์การศึกษาวัฒนธรรมและสาธารณสุขต้องบอกว่าเกือบทุกด้านเลยซึ่งบรรลุผลสำเร็จอย่างดีนะครับซึ่งท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนและซับซ้อนเนี่ยฝ่ายจีนก็หวังว่าการเยือนครั้งนี้เนี่ยจะช่วยสืบสานมิตรภาพอันแน่นแฟ้นจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันนะครับกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันแล้วก็การสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีนกับไทยเนี่ยสนับสนุนกระบวนการพัฒนาสู่ความทันสมัยของทั้งสองประเทศแล้วก็พลังเชิงบวกเพื่อสันติภาพเสถียรภาพการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคด้วยครับ
2: ครับก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะเดินทางในอีก2วันข้างหน้านะครับไปเยือนจีนประมาณ5วันนะครับก็ติดตามภารกิจของท่านได้นะครับรายงานอัปเดตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็ข่าวภาคหลักนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงพวกเราทั้งสองคนนะครับเพิ่งไปร่วมงานกันมานั่นเองนะครับกับงาน NBT Connect Media Forum Creator Club Plus นะครับ ึ่งก็เป็นการร่วมมือกันนะครับระหว่างในส่วนของMIT Connect โดยกรมประชาสัมพันธ์นะครับร่วมกับทางคณะนิเทศศาสตร์มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะมีการจัดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับมีพิธีเปิดในช่วงเช้าก็เป็นพิธีเปิดแบบเรียบง่ายนะครับโดยทางท่านชัยวัฒน์บุญชวลิตครับรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เป็นประธานการเปิดกิจกรรม MIT Connect Media Forum Creator Club Plus นะครับซึ่งในการจัดครั้งนี้นะครับเน้นย้ำในเรื่องของแนวคิดทางการประชาสัมพันธ
1: ์
2: ก็จะมีหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของภาครัฐต่างๆวันนี้มีหลากหลายกรมนะครับทั้งของที่ตอนนั้นรับผิดชอบวันนี้ก็จะเป็นทางฝั่งกลาโหมฝั่งมั่นคงนะครับอย่างของคุณ
1: ของผมมีปอพมีสนชอยู่ในกลุ่มด้วย
2: ครับแล้วก็มีอีกหลากหลายหน่วยงานนะครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับทั้งในส่วนของการทำงานวิธีการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านรองชัยวัฒน์กุลชวลิตนะครับท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็กล่าวว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารเนี่ยจำเป็นที่จะต้องแยกแยะความแตกต่างระหว่างสื่อกับประชาสัมพันธ์นะครับโดยสื่อเนี่ยมีหน้าที่บอกให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลขณะที่การประชาสัมพันธ์นะครับมีเป้าหมายสำคัญนั่นก็คือการสร้างความเข้าใจสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนนะครับแล้วก็มีการเน้นย้ำในเรื่องของ CICorporate Identity นะครับซึ่งตรงนี้วันนี้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยนะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นครีเอเตอร์ก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาก็ได้ร่วมเรียกว่ารับฟังนะครับในหน่วยงานต่างๆที่มาแชร์ข้อมูลกันอย่างทางกรุงเทพมหานครวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการเปิดโลกให้เราอีกโลกหน
1: ึ่
2: งนะครับซึ่งเรื่องนี้เองนะครับทางท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็บอกว่าความสำเร็จของกิจกรรมนี้นะครับ MBT Connect Media Forum Creator Club Plus เนี่ยไม่ได้สิ้นสุดลงเมื่อเสร็จกิจกรรมเท่านั้นแต่ว่านี่เนี่ยหลังจากที่จบกิจกรรมนี้เนี่ยคือการเริ่มต้นในเส้นทางใหม่ๆของการประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่าผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็จะเรียกว่าได้นำแนวคิดใหม่ๆมุมมองใหม่ๆไปแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ไปผลิตชิ้นงานเนาะรวมถึงสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในหน่วยงานของแต่ละคนเนี่ยได้สามารถกระจายสู่ประชาชนได้มากขึ้นและก็ดียิ่งกว่าเดิมนะครับ
1: ครับผมแล้วก็วันนี้มีทาง CIB นะทางตำรวจสอบสวนกลางก็มาร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องของการทำคอนเทนต
2: ์
1: ด้วยจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ทางหน่วยงานรัฐเองเนี่ยทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจ
2: ค
1: ือขมวดเรื่องราวที่แบบว่าเหมือนว่าจะฟังยากอะไรแบบนี้มาเล่าในรูปแบบต่างๆมากมายด้วยกันเองนะครับ
2: ครับ
1: ก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานอื่นๆกันของทางการประชุมการสัมมนานี้ด้วยนะครับ
2: ครับ
1: เป็นกันที่อีกหนึ่งเรื่องหลายคนติดตามกันอยู่เรื่องของไฟไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวล่าสุดวันนี้ข้อมูลล่าสุดเลยเมื่อช่วง9โมงเช้าที่ผ่านมาจากสำนักงานเขตจตุจักรมีการรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน30รายแล้วนะครับแล้วก็ทราบอัตลักษณ์แล้วเนี่ย27รายอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์อีก3รายนะครับส่วนผู้บาดเจ็บอาการรุนแรงหรือว่าเคสสีแดงเนี่ยอีกเบื้องต้นเนี่ยมีเสียชีวิตเพิ่ม3รายก็คือพอบวกมาแล้วก็เป็น30ราย
2: ครับ
1: นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บณตอนนี้อีก75รายเป็นกลุ่มเคสสีแดงอาการรุนแรงเนี่ย24รายแล้วก็กลุ่มสีเหลืองอาการปานกลาง15รายแล้วก็กลุ่มสีเขียวอาการเล็กน้อย36รายซึ่งกลุ่มสีเขียวเนี่ยเดินทางกลับบ้านทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งทางสำนักงานเขตจตุจักรเองเขายังคงมีการตั้งจุดในการที่รับเรื่องยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลืออยู่นะครับโดยทางสำนักงานเขตจตุจักรเขาก็มีสามารถยื่นได้ที่ห้องประชุมรัชดาชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรได้เหมือนกันหรือว่าอีกจุดนึงที่เขามีการตั้งศูนย์รับเรื่องกันอยู่เนี่ยนะครับก็คือตรง MRT พหลโยธินประตูที่4นะครับตรงนี้เนี่ยก็ยังคงสามารถที่จะแจ้งได้เผื่อบางทีตามหาญาติหรือเป็นญาติของผู้เสียชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถไปแจ้งที่จุดนั้นได้
2: หรือว่าจะถามในเรื่องของการเยียวย
1: า
2: ครับก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลในส่วนทั้งกรุงเทพมหานครเองนะครับในส่วนของทางสคบด้วยนะครับก็จะมีการลงพื้นที่จุดดังกล่าวนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับในส่วนของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการเจ็บป่วยของผู้ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้นะครับก็มีการเผยนะครับว่าทางเจ้าของโรงเบียร์เนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ประสบภัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็ยังคงเป็นเคสสีแดงนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะกังวลว่ากรณีในเรื่องของถ้าสมมุติว่าจะมีการเยียวยาเนี่ยใครจะรับผิดชอบตรงนี
1: ้
2: นะครับเจ้าของเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนนี้นะครับยืนยันว่าผู้ที่เป็นเจ้าของโรงเบียร์ตอนนี้ยังอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเป็นเคสสีแดงด้วยซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนั่นเองนะครับเรื่องนี้ทางคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีการกล่าวถึงความคืบหน้าการรักษาผู้ป่วยจากการที่เกิดเพลิงไหม้นะครับที่โรงเบียร์ลาดพร้าวว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณพัฒนาเองเนี่ยได้ไปเยี่ยมนะครับที่ในส่วนของโรงพยาบาลราชวิถีซึ่งตอนนี้เนี่ย อยู่ใน ICU 3คนด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นเคสสีแดงทั้งหมดจะมีเคสสีเหลืองเนี่ย1คนโดยขณะนี้นะครับทีมแพทย์ก็ดูแลอย่างเต็มศักยภาพแล้วก็ผู้บาดเจ็บอื่นๆที่กระจายตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆก็อยู่ในการรักษาของแพทย์ภายใน72ชั่วโมงแรกเรียบร้อยนะครับยังมีสิทธิ์รักษาตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มีสิทธิ์ทุกที่หรือว่ายูเซฟนั่นเองนะครับสิทธิ์นี้ก็คือใครที่เกิดอุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรักษาได้เลยโดยไม่ต้องดูว่าสิทธิ์เนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลไหนนะครับส่วนหลังจาก72ชั่วโมงไปแล้วนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการร่วมมือกับทางกรมการแพทย์และก็กรุงเทพมหานครเพื่อประเมินว่าในส่วนนี้เนี่ยจะมีโรงพยาบาลไหนที่จะสามารถรับคนไข้ได้อยู่นะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยประเมินอยู่นะครับในเรื่องของเตียงว่าตอนนี้เนี่ยได้รับการยืนยันว่าหากมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหนึ่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเตียงและก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยแน่นอนมีเพียงพอนะครับมีการรองรับเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับและก็นอกจากนี้ก็ยังมีทีมของกรมสุขภาพจิตที่จะมาเข้าดูแลผู้ป่วยตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ประสบเหตุที่เป็นเคสลงมาก็คือเคสสีเหลืองหรือว่าเคสสีเขียวนะครับก็จะมีทีมบริการของทางกรมอนามัยเข้าไปดูแลว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับบุคคลที่ได้สูดดมควันมีอาการต่อเนื่องยังไงนะครับยังคงมีอาการในช่วงของการเดินหายใจอย่างไรหรือไม่นะครับและแน่นอนนะครับย้ำว่ามีการจัดทีมดูแลผู้ป่วยติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับส่วนกรณีเคสที่ค่อนข้างหนักตรงนี้นะครับคุณพัฒนาบอกว่ายังมีเรื่องบาดแผลที่เกิดจากเพลิงไหม้แล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็คือเมื่อช่วงเช้านะครับก็เห็นว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะเป็น30รายแล้วอย่างที่คุณอานนท์รายงานไปนะครับผู้ป่วยที่มีรอยแผลไฟไหม้เนี่ยแล้วก็ในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนั้นก็ยังคงต้องระมัดระวังในการติดเชื้อทั้งทางผิวหนังแล้วก็ทางเดินหายใจด้วยนะครับและตรงนี้เนี่ยก็ย้ำว่ายังดูแลในช่วง7วันแรกอย่างใกล้ชิดนะครับช่วงที่มีการสุ่มเสี่ยงตรงนี้ก็จะเรียกว่าดูแลช่วยเหลือกันต่อไปนะครับเจ้าของร้านตอนนี้ยังเป็นสีแดงอยู่นะครับคุณพัฒนาบอกว่าเป็นเคสสีแดงนะครับซึ่งก็ยังคงต้องตรวจสอบกันอีกครั้งนึงว่าปกติแล้วเนี่ยแผลไฟไหม้จะต้องรักษาระยะยาวแค่ไหนเช่นเดียวกับในเรื่องของการที่มีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับที่เรียกว่าพอเป็นเกิดเคสฉุกเฉินแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยทุกหน่วยงานก็ต้องเร่งช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับ
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ด้วยนะครับตอนนี้15นาฬิกากับอีก28นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยในส่วนของเสียงจริงจากพื้นที่มีหลายเรื่องให้ได้ติดตามกันครับ
2: ครับ
0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผอมโกรงความเศร้าสูงกาดูน

0: ไม่คุ้มครองสัตว์เลี้ยงหรือว่าการที่เราซื้อขายกันเองระหว่างคนกับคนเพื่อนเราเอามาขายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่คุ้มครองนะคะแต่ที่เหลือที่เป็นของใหม่อย่างเงี้ยคุ้มครองเลยของผ่อนของช่อซื้อนี่คุ้มครองนะคะแล้วก็ข้อดีข้อที่สองก็คืออะไรเขาใช้คำว่าภาระพิสูจน์เนี่ยจะกลับไปเป็นที่คนขายสมมติว่าเพิ่งซื้อมือถือมาเครื่องนึงแล้วมือถือมันมีปัญหาเนี่ยถามว่าทุกวันนี้จะไปเปลี่ยนเนี่ยพิสูจน์กันตายเลยอ่ะคนขายก็บอกว่าเธอไปทำตกน้ำหรือเปล่าเธอเอาวางไว้ในรถตากแดดหรือเปล่าแบบชาร์จไม่ดีอะไรแบบก็คือฉันต้องเป็นคนฉันเพิ่งเป็นผู้ซื้อต้องมานั่งทะเลาะกับคนขายว่าฉันไม่ได้เป็นคนทำเสียนะมันเสียมาจากร้านนะแต่กฎหมายนี้ไม่ใช่อันนี้เปลี่ยนไปมากสุดเลยคือว่าคนขายจะต้องเป็นคนพิสูจน์ว่าเราเพิ่งเป็นคนทำเสียไม่ใช่เขาไม่งั้นเนี่ยจะต้องถือว่ากฎหมายจะต้องถือว่าของมันเสียมาตั้งแต่แรกคือเสียมาจากคุณ
1: คร
0: ับเราจะไม่หนึกเหมือนรถเนี่ยรถไฟไหม้อย่างเงี้ย
1: คร
0: ับ สมมุติอย่างเงี้ยนะคะก็มานั่งพิสูจน์กันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นกฎหมายตัวเนี้ยมันจะไม่ต้องมานั่งเถียงกัน
1: ครับ
0: คุณต้องมาพิสูจน์เลยว่าของคุณไม่ได้เสีย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วก็ขาระยะเวลาที่คุ้มครองนะคะถ้าเป็นของทั่วไปแล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่ในไฟฟ้าจะเป็น6เดือนถ้ารถยนต์เนี่ยเราให้นานหน่อยคือ1ปีนะคะค่ะ
1: ครับก็เป็น
0: ทีนี้เนี่ยค่ะทีนี้เงื่อนไขเนี่ยถือว่าเข้าเงื่อนไขแล้วอะเรายังเลือกได้อีกนะคะ4ออปชั่นเลยซ่อมฟรีคนขายออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดหรือเปลี่ยนของชิ้นใหม่ไม่ซ่อมแล้วเปลี่ยนของชิ้นใหม่รุ่นเดียวกันสภาพดีหรืออยากเก็บไว้อะแต่ขอลดราคาคนขายจะต้องคืนส่วนต่างให้หรือไม่เอาอะไรทั้งนั้นไม่เอาแล้วไม่ซื้อแล้วไม่ใช้แล้วขอเงินคืนเต็มจำนวนโดยคนขายเนี่ยก็อาจจะสามารถหักค่าเสื่อมตามที่เราใช้ไปได้จริงนะคะแล้วก็กรอบเวลาในการซ่อมเนี่ยต้องเราล็อกไว้เลยว่าถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะต้องซ่อมเสร็จใน60วันมอเตอร์ไซค์60วันถ้ารถเพราะเราจะเจอแบบว่าบางทีเอารถไปจอดไว้อะแบบรออะไรอ่ะ6เดือนอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีก็มีเพราะนั้นอันนี้เราก็ล็อกไว้ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ย90วันถ้าซ่อมเกินเวลานี้60กับ90เนี่ยเราสามารถที่จะขอลดราคาหรือว่าขอเงินคืนได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเราเจอปัญหาหนักๆตั้งแต่แรกอ่ะของถ้าเป็นของทั่วๆไปสมมติซื้อเตารีดมาแล้วมันรีดไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอะไรมันเสียเนี่ยของทั่วไปเนี่ยจะเปลี่ยนได้เลยภายใน7วันถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า14วันส่วนรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้ามันแบบมาแล้วมันกระทบกับความปลอดภัยอันนี้แล้วกันแล้วก็ซ่อมไม่ได้เนี่ยเกียร์พังคัดอะไรเงี้ยคนขายต้องเปลี่ยนคันใหม่ให้เลยเพราะนั้นอ่ะหัวใจของกฎหมายเนี่ยนะคะก็คือทำให้คนซื้อพวกเราเนี่ยอย่างเราเนี่ยไม่ต้องแบกภาระที่สูงอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนปัจจุบันแล้วก็ยังมีกติกาที่มันชัดเจนไม่ต้องคนรอเวลาหรือว่าซ่อมซ้ำซากหรือว่าเคยเห็นข่าวว่าจะต้องขับรถไปประท้วงทุบรถหน้าสคบหรือสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นหลักๆของกฎหมายฉบับนี้ค่ะ
1: ครับขั้นตอนของกระบวนการการบังคับใช้กฎหมายครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วครับจะได้ใช้กฎหมายนี้เมื่อไหร่ครับท่านครับ
0: ก็เลมอนลอเนี่ยผ่านการเห็นชอบจากครม.แล้วนะคะเมื่อเดือนที่แล้วมิถุนาแล้วก็สคบเนี่ยก็ได้เร่งที่จะออกกฎหมายฉบับนี้ก็คือว่าถ้าเป็นด้านของฝ่ายนิติบัญญัติก็คือว่าตอนนี้เข้าสู่สภารับหลักการแล้วกำลังตั้งกรรมธิการอยู่นะคะก็จริงๆกรรมธิการนี้เราไม่สามารถตอบได้นะคะว่าเขาจะพิจารณาช้าเร็วขนาดไหนแต่เราก็มีความหวังว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราอยากให้กฎหมายเนี้ยเสร็จไม่เกิน6เดือนนะคะเพื่อที่จะกลับเข้ามาสภาแล้วก็มารับวาระรับวาระ2วาระ3เสร็จแล้วก็ส่งไปที่สว.สว.อาจใช้เวลาสักพักนึงแล้วก็ทำเป็นกฎหมายก็โดยรวมแล้วเพิ่งคิดว่ามันไม่น่าจะเกินปีนึงนะคะจากประสบการณ์ตอนที่อยู่อว.เนี่ยก็แก้กฎหมายอยู่เยอะเหมือนกันนะคะก็ประมาณอย่างเงี้ยจะใช้วงลูปเนี่ยคือขอให้มันได้เข้าสภาเถอะในวาระหนึ่งอ่ะซึ่งมันได้เข้าไปแล้วไงซึ่งเขาบอกว่ารอกันมา10ปีนี่คือรออะไรก็คือรอให้เข้า

0: สภาวาระหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้เข้าสักทีติดนู่นติดนี่ตรงนู้นตรงนี้แก้แต่พอมันได้เข้าแล้วเนี่ยมันเดินหน้าและมันนับหนึ่งเลยเดี๋ยวก็ถึงสิบค่ะเราก็พยายามที่จะรัฐบาลก็พยายามที่จะเร่งให้เร็วที่สุดอะค่ะ
1: ครับก็อยากจะให้แบบว่าสำเร็จผลโดยไวกับตัวกฎหมายฉบับนี้นะครับทีนี้ครับท่านรัฐมนตรีถ้าในช่วงนี้พี่น้องประชาชนเจอเรื่องของเสียหรือว่าที่แบบว่าซื้อมาแล้วไม่ตรงสเปคทั้งซื้อมาแป๊บเดียวพังบ้างอะไรแบบนี้ถ้าณขณะนี้ประชาชนต้องทำยังไงบ้างครับ
0: ก็สคบเลยค่ะ1166ก็ได้สายด่วนหรือว่าจะเข้าแอปเข้าเพจ Facebook เข้าคือเดี๋ยวนี้โซเชียลเนี่ยเราเซิร์ชยังไงก็ได้เราเจออยู่แล้วสคบหรือใครบอกว่าไม่ถนัดสคบ.อยู่ต่างจังหวัดท่านไปที่ศูนย์ดำรงธรรมก็ได้นะคะสคบ.ก็อยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรมด้วยหรือว่าท่านอยากจะแจ้งตำรวจท่านอยากจะแจ้งอย.ในกรณีที่เป็นโปรดักต์อะไรเงี้ยแล้วแต่ท่านจะแจ้งได้เลยนะคะเพราะว่าสุดท้ายนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีชัยวรกูลเนี่ยท่านสั่งให้บูรณาการอยู่แล้วคงเห็นข่าวนะคะว่าเวลาเพิ่งไปลงพื้นที่เนี่ยเพิ่งจะไม่ได้ไปหน่วยงานเดียวแล้วเดี๋ยวนี้เพื่อที่ต้องมีตำรวจไปมีกรุงเทพมหานครไปมีมหาดไทยไปมีกระทรวงสาธารณสุขไปนะคะมีกระทรวงพาณิชย์ไปกันเยอะนะคะเพื่อที่จะไปบูรณาการเพราะว่าบางทีเรื่องเดียวมันไม่ได้มีความผิดฐานเดียวของกระทรวงเดียวอะไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องกระทรวงพาณิชย์ผิดเรื่องนี้กรุงเทพมหานครผิดเรื่องนี้อย.ผิดเรื่องนี้สคบ.ผิดเรื่องนี้ก็ต้องไปช่วยกันเพื่อให้มัน cover ทุกมิติอะค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: ครับท้ายนี้ท่านอยากจะฝากอะไรถึงผู้ฟังและประชาชนบ้างไหมครับ
0: ค่ะก็ให้ประชาชนเฝ้ารอนะคะกฎหมายตัวเลมอนลอนี้นะคะซึ่งออกมาก็จะเป็นประโยชน์ประชาชนมากเป็นประโยชน์กับประเทศไทยด้วยเป็นการยกระดับประเทศไทยเนี่ยซึ่งสู่ประเทศที่มีความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคยิ่งขึ้นแล้วก็มีหลักความเป็นสากลนะคะในการดูแลผู้บริโภคแต่ว่าขณะนี้ถ้าท่านยังไม่มีกฎหมายเนี่ยอย่างที่ได้กลับเรียนแล้วว่าท่านสามารถติดต่อช่องทางไหนก็ได้นะคะไม่ต้องเฉพาะของสคบนะคะช่องทางไหนที่เป็นรัฐบาลดีที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะเรื่องปัญหาปากท้องเรื่องของคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่เหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านนายกเนี่ยท่านได้ย้ำกับรัฐมนตรีทุกคนว่าต้องลงไปสอดส่องดูแลนะคะตัวซึ่งเองก็มีลิสต์วิชลิสต์อยู่ในมือที่ต้องลงไปตรวจเนี่ยทั้งเชิงรับแล้วก็เชิงรุกเนี่ยเยอะมากนะคะแต่ถ้าท่านไม่เห็นข่าวก็ขอให้สบายใจว่ารัฐบาลทำงานให้ท่านตลอดเวลานะคะทุกวันนี้เนี่ยทางทุกหน่วยงานเนี่ยเขาก็ลงไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนมีแต่ว่าอาจจะได้พี่น้องอับเชิญอาจจะเห็นข่าวบ้างไม่เห็นข่าวบ้างแต่ให้มั่นใจว่ารัฐบาลทำงานให้ท่านทุกวันค่ะ
1: ได้ครับท่านรัฐมนตรีครับอีกนิดนึงครับในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเห็นว่าหลายเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีแล้วก็ทางสคบเองได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
2: ทำงานเชิงรุก
1: ถือว่าทำงานเชิงรุกมากๆตรงนี้ผลงานออกมาเป็นยังไงบ้างครับแบบน่าพอใจขนาดไหนครับในส่วนของสคบครับ
0: ก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเราปิดเคสไปได้เยอะค่อนข้างเยอะเลยนะคะสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเคสที่เหมือนคืนเงินให้ประชาชนได้เนี่ยประมาณ20กว่าล้านนะคะจำตัวเลขไม่ได้ว่ากี่รายแต่คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของขั้นตอนกฎหมายส่วนใหญ่เพราะนั้นมันจะค่อนข้างจะกินเวลาอาจจะไม่ได้เสร็จภายในชั่วข้ามคืนหรือว่าเดือน2เดือนแล้วสุดท้ายนะคะการปิดเคสต่างๆเช่นเคสข้างหนึ่งที่ว่าหลอกเรื่องค่าก่อสร้างเนี้ยนะคะเราก็เพิ่งปิดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ออกผลกระแสเมื่อสัก2เดือนมั้งคะเป็นต้นเลยนะคะหรือว่าไอ้เคสไอ้ภูวิลล่าที่เด็กโดนไฟดูดเนี่ยเราก็เพิ่งปิดไปนะคะหรือว่าเรื่องของการทำงานเชิงรบกันไปเอาโปรตีนอกไก่ไปส่งตรวจแล้วพวกนี้ผลลัพธ์อะไรมันก็ออกมาแล้วเนี่ยคือมันก็ผลมันก็ออกเอิ่มเชื่อว่าเคสเนี่ยมันก็ปิดได้เรื่อยๆนะคะเพียงแต่ว่าไอ้เคสที่ปิดเนี่ยบางทีพี่น้องประชาชนก็อาจจะไม่ได้เห็นข่าวหรือว่าอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ว่าก็อย่างที่เรียนว่าให้สบายใจว่าทุกเคสของสคบเนี่ยเราตามปิดให้ท่านอยู่ค่ะ
2: ก็ต้องบอกว่าทำงานเชิงรุกจริงๆนะครับสำหรับสคบครับใครที่มีเรื่องร้องเรียนนะครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีแจ้งไว้1166นะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของสคบที่สามารถร้องเรียนแล้วก็จะช่วยเหลือประชาชนได้กรณีอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อล่าสุดนี้ครับในส่วนของทางโรงเบียร์นักลาดพร้าวก็มีการช่วยเหลือในด้านใดบ้างครับ
0: ใช่ค่ะเราวันนั้นเราไปตั้งศูนย์ส่วนหน้าเลยสับเราศูนย์ส่วนหน้าเลยที่ MRT เลยนะคะเพื่อที่จะแบบคนงงๆอยู่ญาติพี่น้องเอ๊ะมันจะต้องไปแจ้งใครอะไรยังไงทุกคนก็ชุลมุนหมดนะคะ
2: คร
0: ับ เราก็ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการที่จะรับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็ส่งต่อแล้วก็เดี๋ยวพอหายยุ่งกันหน่อยนะคะตั้งหลักกันได้แล้วเจอตัวตนพิสูจน์อะไรเงี้ยนะเราก็จะช่วยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ
2: ค
0: ดูว่าท่านขาดความช่วยเหลือเรื่องอะไรนะคะต้องมีการฟ้องร้องกันไหมอย่างเงี้ยเราก็จะต้องถ้าเกิดต้องมีการฟ้องร้องเราก็จะดูแลเรื่องฟ้องร้องให้โดยที่ทางผู้เสียหายผู้บาดเจ็บเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะคะก็เป็นหน้าที่โดยตรงสคบในการที่ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทอยู่แล้วค่ะ
2: ก็เป็นภารกิจของทางสคบนะครับที่ทำงานเชิงรุกอย่างเต็มที่เป็นกำลังใจให้กับท่านและทีมงานนะครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
1: คร
2: ับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับคุณสุขมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านดูทั้งเรื่องของสคบด้วยและเราก็จะเห็นว่าผลงานหลายๆอย่างนะที่ได้มีการลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในฐานะมุมมองของประชาชนเนี่ยเป็นผู้บริโภค
2: ครับ
1: ด้วยนะครับซึ่งอย่างของเคสของทางโรงเรียนลาดพร้าวอย่างที่ท่านรัฐมนตรีเคยสัมภาษณ์ไว
2: ้
1: คือคนที่ไปเข้าใช้บริการสถานบันเทิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคอย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่ได้เข้าไปใช้งาน
2: ใช
1: ้บริการสถานที่นั้นแล้วก็อาจจะถ้าสมมติว่าเกิดปัญหาเรื่องของการจัดสถานที่หรืออะไรที่มันเป็นปัญหาจริงๆทางสคบก็ยินดีที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที
2: ่
1: นะครับรวมไปถึงเคสก่อนหน้านี้มีเรื่องของบัตรคอนเสิร์ตด้วยนะครับบัตรคอนเสิร์ตเองนี่ถือว่าก็เป็นเรื่องที่อย่างผมเองเนี่ยก็ถือว่าก
2: ระทบ
1: เป็นผู้ประสบเหมือนกันเพราะเรารู้สึกว่าการซื้อบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยแล้วสมมติเราอาจจะไม่ว่างกดเองหรืออะไรแบบนี้แล้วก็จะมีการไปจ้างไปกดอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าทั้งมันจะมีเคสที่ว่าไปจ้างกดแล้วปรากฏว่าจ้างกดเนี่ยแล้วกดไม่ได้ถูกไหมพอกดไม่ได้เนี่ยดันไม่คืนเงินเขาอีกแบบนี้นะครับผมนะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปเรื่องของ
2: การทำงานของสคบนะครับแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายเลมอนลอด้วยนะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกคือดำเนินการมาอย่างยาวนานแต่ว่ามาทำได้ในยุคของที่ทางคุณสุวัฒน์เนี่ย มาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคือขับเคลื่อนอย่างเต็มที่นะครับตอนนี้ก็รอเข้าสภานะครับเป็นวาระแรกแล้วจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามแต่อย่างที่ได้ฟังท่านพูดเนี่ยคือกระบวนการขั้นตอนเนี่ยคือผู้บริโภคเนี่ยได้รับความสะดวกสบายและก็ได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันว่ากฎหมายนี้จะมีทิศทางอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการซ่อมคืนนะหรือว่าในส่วนของการออกค่าใช้จ่ายต่างๆเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะก็จะมีการวางกฎหมายให้เทียบเท่ากับทางของต่างประเทศนะที่สำคัญคือในส่วนของอังกฤษของอเมริกาเนี่ยอาจจะมีในระดับหนึ่งแต่ว่าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยมีการปรับรูปแบบให้เข้ามากขึ้นกว่าเดิ
1: ม
2: นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าทั่วไปหรือว่ารถยนต์นะที่เป็นสินค้าชิ้นใหญ
1: ่
2: ที่เกิดอันตรายต่อชีวิตนะครับแล้วก็ในส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับ
1: ครับผมไปกันที่อีกหนึ่งสายครับในช่วงของหมุนตามวันสีสันภูมิภาคครับ
3: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
1: สีสันภูมิภาควันนี้ไปกันที่ลำพูนครับตอนนี้คุณวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์นะครับผู้สื่อข่าวสวทลำพูนอยู่ในสายกับเราแล้วเดี๋ยววันนี้จะคุยกันเรื่องของการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มกันสักนิดนึงสวัสดีครับคุณวุฒิชัยครับ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีพิธีกรทั้งสองท่านคร
1: ับ ครับผมเรื่องของการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มเป็นการฝึกซ้อมบนโต๊ะด้วยวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
4: ใช่ครับวันนี้ก็การฝึกซ้อมบนโต๊ะนะก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการของเราก็ลงมานั่งบัญชาหัวโต๊ะและบัญชาการที่หัวโต๊ะนะครับซึ่งก็คนทัพนะหน่วยงานราชการต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางปปชนะครับทางด้านผู้แทนหน่วยงานด้านสาธารณสุขหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนายอำเภอทุกอำเภอทั้ง8อำเภอของจังหวัดลำพูนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.ต่างๆแล้วก็หน่วยกู้ภัยปสทช.หน่วยงานเอกชนมากันหลายหน่วยงานเลยทีเดียวนะครับซึ่งการฝึกบนโต๊ะนะครับหรือที่เรียกกันว่าเทเบิลท็อปเอ็กเซอร์ไซส์นี่หลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าการซ้อมบนโต๊ะนี่คืออะไรนะครับก็คือการจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมานั่งระดมสมองกันซักซ้อมกันว่าถ้าเกิดน้ำท่วมหนักหรือว่าดินโคลนถล่มจริงๆใครจะต้องเป็นผู้สั่งการจะสื่อสารกันอย่างไรเอารถหรือว่ากำลังคนทรัพยากรมาจากไหนนะครับนี่ก็คือการซักซ้อมแบบเทเบิลท็อปเอ็กเซอร์ไซส์กันในวันนี้ครับ
2: ครับ ครับแล้วในส่วนของความสำคัญในการซักซ้อมครั้งนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศคือยุ่งยากมากไหมหรือว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยยังไงบ้างครับ
4: บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อยครับเราตั้งแต่การนำอุปกรณ์เข้ามาให้ท่านผู้ว่าได้ดูว่าทรัพยากรในมือท่านผู้ว่านั้นมีอะไรบ้างของทางหน่วยกู้ภัยมีอะไรบ้างนะครับหน่วยงานชลประทานมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทาง MT ทางกสทช.หน่วยดับเพลิงก็มานะครับหน่วยกู้ภัยก็มารวมถึงตัวแทนจากทั้ง8อำเภอก็มานั่งประชุม GTX กันในวันนี้ครับซึ่งนะครับเหตุผลหลักเลยเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับความสำคัญของการซ้อมแผนในครั้งนี้นะครับเหตุผลหลักเลยนั่นก็คือการตัดสินใจครับว่าเวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆเนี่ยเวลาในการสั่งการแม้แต่เสี้ยววินาทีเนี่ยการซ้อมบ่อยๆเหมือนเราหัดทำกันบ้านเนี่ยทำทุกวันเราก็จะทำข้อสอบได้ใช่ไหมครับพอเราซ้อมบ่อยๆเนี่ยก็จะช่วยลดการสับสนทำให้หน่วยงานทุกหน่วยงานทราบหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจนว่าจะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็จะรายงานที่ใครและการประสานก็จะง่ายขึ้นนะครับรวมถึงมิติแห่งความพร้อมของทรัพยากรก็จะเป็นการเช็คทรัพยากรของทางหน่วยงานนะครับความพร้อมอุปกรณ์พร้อมไหมเครื่องมือเครื่องไม้พร้อมหรือไม่รถดับเพลิงเครื่องสูบน้ำสามารถใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุและอีกหนึ่งมิติที่เป็นเรื่องที่สำคัญนั่นก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนครับ
1: การซ้อมครั้งนี้นี้ภาคประชาชนได้เข้าร่วมด้วยไหมครับหรือว่ามีการร่วมมือในส่วนไหนบ้างครับ
4: ครับภาคประชาชนก็เข้าร่วมนะครับรับฟังแล้วก็ยินดีนะครับก็ทางหน่วยงานต่างๆก็แจ้งพี่น้องประชาชนนะว่าให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดทางภาคพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมติดตามวันนี้นะครับก็ยินดีนะครับส่วนมากจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะเขาก็ยินดีที่จะไปประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในบ้านของเขานะครับเตรียมพร้อมที่จะติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นการฟังประกาศต่างๆผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆที่จะได้รับรู้ข้อมูลที่เท็จจริงแม่นยำและก็รวดเร็วที่สำคัญไม่เป็นเฟกนิวครับ
2: ครับแล้วในส่วนของสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับการซ้อมแผนครั้งนี้ที่ลำพูนมีในส่วนของดินโคลนถล่มหรือว่ามีฝนฟ้าคะนองยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับ
4: ในช่วงนี้นะครับอากาศดีขึ้นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาอากาศที่สัปดาห์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะฝนตกเกือบทั้งวันนะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดลำพูนของเรานี่ก็มีพื้นที่นะครับที่ว่าเสี่ยงที่จะดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากนะครับแต่ว่าพื้นที่เหล่านี้จะกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ที่เป็นภูเขาแล้วก็ที่ลาดเชิงเขาน่าจะเป็นอำเภอรอบนอกนะครับส่วนอำเภอในเมืองเนี่ยจะเป็นพื้นที่เสี่ยงในเรื่องของอุทกภัยและน้ำท่วมขังนะครับเพราะว่าจังหวัดลำพูนเนี่ยอำเภอเมืองลำพูนของเรานี่อยู่ริมแม่น้ำสายหลักของเชียงใหม่แม่น้ำปิ่นแล้วก็แม่น้ำตวงอะไรพวกนี้ครับ
2: ครับก็เป็นพื้นที่ลำพูนนะครับที่มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนนะครับในการดูแลสำหรับอุทกภัยและก็ดินโคลนถล่มนะครับวันนี้ขอบคุณคุณวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ครับผู้สื่อข่าวจากสวทลำพูนนะครับให้สัมภาษณ์กับมูลตามวันครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะครับ
4: อยู่ดีครับขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับก็
1: เป็นพื้นที่ของลำพูนทางภาคเหนือซึ่งก็หลายพื้นที่หลายครั้งที่อาจจะต้องเตรียมความพร้อมมาแล้วเรื่องของดินโคลนถล่มด้วยเรื่องของน้ำหรือเรื่องของภัยพิบัติต่างๆก็ถือว่าเป็นการซ้อมเตรียมพร้อมในการรับมือกันนั่นเองนี่คือพื้นที่ของจังหวัดลำพูนนั่นเองครับ
2: มูลตะวันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีชั่วโมงที่2ของมูลตะวันมีสัมภาษณ์จากพื้นที่อีกหลากหลายพื้นที่นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันสำหรับช่วงนี้นะครับไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วมาติดตามพวกเรากันต่อในชั่วโมงหน้าครับ
1: ครับ
3: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์อุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับความปลอดภัยเป็นวาระแห่งชาติและให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงรักคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับความปลอดภัยเป็นวาระแห่งชาติและให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วัน
6: นายสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าก่อนเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนลาดพร้าวที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งกล่าวย้ำถึงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บพร้อมยังย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศจึงไม่สามารถปล่อยผ่านได้โดยสั่งการให้ยกระดับแก้ปัญหาเป็นวาระชาติที่ต้องอาศัยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดทั้งนี้ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันโดยมุ่งเน้นระบบป้องกันอาคีภัยทางหนีไฟความจุของอาคารและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไปประสิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมเป็นสูตรแคร์มุ่งสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำผู้ประกันตน
7: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสนวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการแจกประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์หรือ Career Average Revaluated Earning โดยนำค่าจ้างที่ใช้ส่งเงินสมทบตลอดช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนคำนวณค่าเฉลี่ยเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำจากระบบเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายมาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินลดลงและผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีแรกหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านชวิศาปทุมมารายงาน
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายตรวจสอบกรณีมีผู้ประกอบการบางรายสำแดงเอกสารส่งออกน้ำมันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่พบปลายทางอยู่เมียนมา
8: พลตำรวจเอกทัชชัยปีตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตรวจสอบการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือในแม่น้ำโขงหลังพบผู้ประกอบการบางรายสำแดงเอกสารว่าส่งออกไปยังสปป.ลาวแต่ตรวจสอบเส้นทางพบว่าปลายทางที่แท้จริงอยู่ในประเทศเมียนมาซึ่งไทยมีมาตรการงดส่งออกน้ำมันตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2568เพื่อสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งคอลเซ็นเตอร์การตรวจสอบครั้งนี้มีตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและด่านศุลกากรเชียงแสนร่วมดำเนินการโดยข้อมูลจากศูนย์ปราบปรามน้ำมันเถื่อนพบว่าเรือบรรทุกน้ำมันบางลำแจ้งปลายทางไปยังลาวแต่กลับนำส่งต่อไปยังเมียนมาพลตำรวจเอกทัชชัยได้กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการจับกุมแต่ได้เข้าไปตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากเรือที่เกี่ยวข้องโดยเรือหนึ่งลำสามารถบรรทุกน้ำมันได้ประมาณ 400,000 ลิตรข้อมูลเบื้องต้นคาดว่าปริมาณน้ำมันที่มีการลักลอบส่งต่ออาจสูงถึงหลาย10ล้านลิตรวสินธ์ คำพีระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอนาบอนอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอช้างกลางอำเภอลานสกาอำเภอทุ่งสงอำเภอพรมคีรีอำเภอปากพนังอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอร่อนพิบูลอำเภอชะอวดอำเภอหัวไซอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัชดาอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอเขาชัยสนอำเภอป่าบอนอำเภอบางแก้วอำเภอป่าพยูนจังหวัดพัทลุงอำเภอควนเนียงอำเภอสิงหนครอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาอำเภอยาวร่างจังหวัดปัตตานีอำเภอตรงปีนังอำเภอรามันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอรีสอร์อำเภอศรีสาครอำเภอระแงะอำเภอยี่งออำเภอสุขีรีอำเภอจนะอำเภอสงไห่ปาดีอำเภอสงไห่โกลกอำเภอตาไปจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรอำเภอทับปุจังหวัดพังงาอำเภอท่าชนะอำเภอท่าช้างอำเภอวิภาวดีอำเภอปุนพินอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอบ้านตะขุนอำเภอชัยบุรีอำเภอพระแสงอำเภอเวียงสาอำเภอบ้านนาสารอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการจีราดีคิดรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สิบหกนาฬิกากับอีก9นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามไปอีกหนึ่งประเด็นในช่วงของเสียงจริงจากพื้นที่ครับ
0: เสียงจริงจากพื้นที
1: ่ครับมุ่งตามวันตอนนี้นะครับเราอยู่กับคุณชุมลาภเตชะเสกครับผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ในฐานะโฆษกสทนช.ด้านบริหารจัดการน้ำระหว่างประเทศนะครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วในตอนนี้ครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับผม
2: ท่านครับต้องพูดถึงในเรื่องของสถานการณ์ฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำรวมถึงพายุในขณะนี้นะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่ของประเทศไทยในเรื่องของภาวะแล้งภาวะน้ำท่วมจะมีปัญหาอะไรหรือว่ามีการรับมืออย่างไรบ้างครับท่านครับ
3: ในช่วงนี้ประเทศเราก็เข้าสู่ฤดูฝนนะครับ
2: ครับ
3: ในการคาดการณ์ของทั้งนานาชาติทั้งอะไรต่างๆเนี่ยก็คาดว่าสำหรับเราในปีนี้ไปจนถึงประมาณเดือนมิถุนายนปีหน้าเนี่ย
2: ครับ
3: เราน่าจะได้มีฝนตกในประเทศน้อยกว่าที่เคยตกมาด้วยเหตุการณ์ที่เรียกว่าเอลนีโน่นะครับ
2: ครับ
3: แต่เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็มีทั้งข้อดีข้อเสียสำหรับในพื้นที่ที่ในหน้าฝนเคยฝนตกเป็นปกติอยู่แล้วและไม่เดือดร้อนเนี่ยก็อาจจะได้รับน้ำน้อยลง
2: ครับ
3: นะก็การเพาะปลูกอะไรก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับให้ทันการเปลี่ยนแปลงนี้แต่ในพื้นที่ที่อาจจะเคยมีน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ
2: ครับ
3: ท่วมขังท่วมอะไรเป็นประจำเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีการเกิดน้ำท่วมน้อยลงเพราะว่าปริมาณน้ำโดยรวมน้อยลงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในเรื่องน้ำแล้งที่เราเป็นห่วงอยู่ว่าจะเกิดถึงกลางปีเนี่ยมันก็จะเกิดในพื้นที่ที่ประมาณตอนกลางของประเทศนะครับ
2: ครับ
3: เช่นภาคอีสานในตอนกลางอีสานตอนในและตะวันออกอันนี้ทางสทนช.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ให้ความสำคัญในการจัดการน้ำในพื้นที่นี้เป็นพิเศษนะครับแล้วก็ให้การดูแลตลอด24ชั่วโมงมีการทบทวนสถานการณ์น้ำและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการน้ำให้ละเอียดประณีตมากขึ้นครับนี่คือสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับ
1: ทีนี้เรื่องของเอลนีโญที่ทำให้ฝนของไทยเราเนี่ยน้ำจะน้อยกว่าปีที่ผ่านคือฝนจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแต่ท่านท่านหลายคนบอกว่าน้ำน้อยนะฉันไม่ต้องกังวลเรื่องของน้ำท่วมไหมหรืออะไรไงจริงๆแล้วความหมายของคำว่าฝนน้อยแล้วน้ำน้อยเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้าง
3: คือฝนก็น้อยกว่าปกติหมายถึงว่าถ้าเขาตกทั่วทั้งประเทศเนี่ยรวมแล้วเนี่ยเดิมทีอาจจะได้ตุ่มนึงวันนี้อาจจะได้ไม่ถึงตุ่มแต่ว่าปริมาณฝนวันนี้ตกเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเพราะว่าจะมีลักษณะฝนกระจุกตัวในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นในบางพื้นที่พื้นที่เล็กๆเนี่ยก็จะมีสามารถจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากอะไรนี้ได้อย่างที่เราพบเห
2: ็
3: นในประจำวันแต่ว่าเหตุการณ์ที่จะมีน้ำท่วมใหญ่ๆกระทบหลายพื้นที
2: ่
3: กินนานๆแล้วไหลมาจากเหนือมาสู่ประเทศไทยตอนกลางตอนล่างเนี่ย
2: ครับ
3: คงจะไม่คาดว่าจะไม่เกิดขึ้นในปีนี
2: ้ครับ
3: นะครับมีแนวมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย
2: ครับแล้วในส่วนของเรนบอมล่ะครับหลายพื้นที่เนี่ยก็อยู่ดีๆคือฝนตกลงมาหนักๆเลยอันนี้ทางสทนช.จะมีการรับมือหรือว่ามีการแจ้งเตือนประชาชนยังไงบ้างครับ
3: เรื่องนี้เราต้องพัฒนาหลายอย่างนะครับตั้งแต่การพยากรณ์เตือนภัยซึ่งอันนี้ในโลกนี้ในนานาชาติเนี่ยก็ต้องมาตอนนี้เขาก็กำลังพัฒนากันอยู่แล้วประเทศไทยก็พยายามจะใช้ทั้งการคาดการณ์ระยะยาวระยะสั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าต้องพัฒนาไปก็การทำนายที่ถูกต้องแม่นยำมันจะนำพาไปสู่การเตือนภัยที่แม่นยำแต
2: ่
3: เพียงแต่ว่าวันนี้ความสามารถในประเทศมันทายให้แม่นยำอย่างนั้นมันยากเพราะมันมีความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศแต่ตอนนี้เราก็พัฒนานอกจากพัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมอุตุสสน.เราก็ดึงนักวิชาการเข้ามาช่วยนะครับบางเรื่องที่เป็นงานวิจัยอยู่เราเอามาลองดูซิว่าจะทำนายฝนได้ถูกต้องไหมว่าจะตกที่ไหนปริมาณเท่าไหร่อันนี้ก็พัฒนาแต่ส่วนที่ดำเนินการไปแล้วเนี่ยเราไปดูเรื่องการประสานงานระหว่างหน่วยงานซ
2: ึ่
3: งเป็นการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานของเรากับหน่วยงานที่มีหน้าที่เตือนภัยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราก็ประสานกับ ทางจังหวัดและก็ทางปภ.
2: ครับ
3: ให้มีการซักซ้อมอันนี้สำคัญมากเพราะว่าพื้นที่ที่จะเกิดการอุทกภัยหรือมากขึ้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการซักซ้อมการปฏิบัติทั้งการซักซ้อมระหว่างหน่วยงานแล้วก็ซักซ้อมไปถึงประชาชนในพื้นที่ที่สำคัญนะครับที่จำเป็นจะต้องอาจจะพบกับปัญหาอุทกภัยเนี่ยจะต้องมีการซักซ้อมตรงนี้ครับ
2: ครับ
1: โดยปกติแล้วในช่วงที่ผ่านมาของการทำหน้าที่ในส่วนของสทช.ที่มีการทั้งเรื่องของที่ว่าแจ้งเตือนประชาชนด้วยแล้วก็แผนรับมือต่างๆนะครับจริงๆเคยมีเรื่องของปัญหาหรืออุปสรรคอะไรหรือว่ามีข้อต้องแบบต้องชี้แจงประชาชนย้ำๆหรืออะไรแบบนี้บ้างครับ
3: คือตอนนี้เราต้องให้ประชาชนเนี่ยติดตามข่าวสารของทางหน่วยงานราชการนะครับ
2: ครับ
3: แต่ต้องมีความเข้าใจว่าการเตือนก็คือการคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่จะเกิดนะครับซึ่งเราจะต้องติดตามข่าวแล้วก็ระมัดระวังเมื่อมีการเตือนเช่นเดี๋ยวนี้มีการพัฒนาเราก็พยายามเตือนเป็นเซลล์บอดแคสต
2: ์
3: นะครับซึ่งไม่ใช่ว่าจะเตือนเฉพาะน้ำท่วมนะแผ่นดินไหวรถติดดินซุดอะไรก็เตือนอย่างเงี้ยเป็นการเตือนที่เราอยากให้ประชาชนที่เมื่อได้รับเนี่ยถ้ามีคำแนะนำในนั้นให้ทำอะไรก็ขอให้ปฏิบัติตาม
2: ครับ
3: เพราะว่ามีการยืนยันมีการประสานงานแล้วว่าจะมีอย่างนั้นจริงนะครับการที่หากท่านไม่ตื่นตัวได้มาเฉยแล้วก็อ่านแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับ
2: ครับและในส่วนของการบริหารจัดการน้ำระหว่างประเทศที่ท่านดูแลอยู่ตอนนี้มีปัญหาหรือว่ามีการดูแลอย่างไรบ้างครับสำหรับการดูแลในเรื่องน้ำระหว่างประเทศครับ
3: น้ำในระหว่างประเทศนะครับตอนนี้หลักๆเลยเนี่ยเราก็ดูเรื่องของแม่น้ำโขงที่มันพาดทางอีสานนะครับแล้วก็ต้องดูสถานการณ์ว่าเมื่อเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยแล้วก็ฝนที่ตกในประเทศต่างๆที่จะไหลลงมาที่แม่น้ำโขงเนี่ยจะเกิดผลกระทบกับทางจังหวัดริมแม่น้ำโขงไห
2: ม
3: ทางจังหวัดหนองคายลงมาจนถึงอุบลราชธานีนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยเรามีการติดตามกันตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นมาแล้วเมื่อมีการคาดการณ์ว่าจะมีน้ำไหลมาจากต้นน้ำโขงมาจากประเทศจีนจะมาเยอะแล้วมีเกิดฝนในพื้นที่ประเทศข้างๆเยอะเนี่ยเราก็ต้องแจ้งให้ทางจังหวัดมีการป้องกัน
2: ครับ
3: ซึ่งในปีที่ผ่านมาเราก็ป้องกันได้สำเร็จในปีนี้ก็ดำเนินการต่อเนื่องครับแล้วก็ทำงานร่วมกับประเทศอื่นด้วยครับ
2: ครับก็คือน้ำในปีนี้อย่างที่บอกคือน้ำอาจจะน้อยกว่าปีก่อนๆนะครับแต่ว่าทางหน่วยงานก็มีการตั้งรับนะครับตั้งรับยังไงบ้างครับท่าน
3: เราจำเป็นจะต้องมีการเตรียมพร้อมนะครับถึงแม้ว่าประเมินระยะยาวเนี่ยมันจะผลน่าจะน้อยน้ำน่าจะน้อย
2: ครับ
3: แต่ว่าเราต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอตอนนี้สทช.ก็จะมีตั้งเป็นศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติซึ่งปฏิบัติงานนะครับเช็คสถานการณ์น้ำจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่แล
2: ้
3: วก็ทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยจะต้องมีทบทวนสถานการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในระยะยาวทางพายุไล่มาจนถึงช่วงในช่วงอาทิตย์นี
2: ้
3: จากโมเดลต่างๆและในช่วง 2-3 ชั่วโมงข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นไหมอันนี้ก็มีการทบทวนแล้วก็ประสานตรวจสอบกับทางพื้นที่ทางที่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆว่าตามการคาดการณ์ที่ให้ไว้เนี่ยสถานการณ์จริงเป็นอย่างไ
2: ร
3: มีอะไรที่ต้องประสานงานช่วยเหลือบ้างอันนี้ก็ทบทวนกันสำหรับภายในจะดำเนินการอย่างนี้แล้วถ้ามีเหตุการณ์แล้วก็ประสานกับหน่วยงานเช่นปป.หรือจังหวัดในการแจ้งล่วงหน้าหรือว่าให้ความช่วยเหลือต่อไปครับ
1: ครับ
2: ครับในพื้นที่ของชายแดนภาคใต้บ้างล่ะครับตรงนี้มีการอัปเดตเมื่อช่วงเดือนก่อนจากทางท่านเลขาธิการแล้วนะตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างครับชายแดนใต้ครับ
3: ชายแดนใต้เนี่ยตอนนี้สทนช.ก็ทำแผนอยู่นะครับว่าเนื่องจากว่าก็ด้วยสภาพภูมิประเทศ
2: ทำ
3: น้ำป่าไหลหลากนะแล้วก็ในบางจังหวัดเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่ติดกับประเทศเป็นบ้านมาเลเซียซึ่งต้องบริหารจัดการน้ำร่วมกันท่านนายกรัฐมนตรีก็เพิ่งไปที่มาเลเซียมานะครับแล้วก็มีผลสำเร็จเกี่ยวกับว่าจะขับเคลื่อนเรื่องความร่วมมือการบริหารน้ำร่วมกันอยู
1: ่
3: สำหรับภายในประเทศเองเนี่ยเราก็ตั้งแผนสำหรับจะทำในปีนี้และปีหน้าไปเรื่อยๆเป็นระยะยาวเนี่ยโฟกัสเฉพาะพื้นที่3จังหวัดนี้มีแผนตั้งหากโดยสทนช.เนี่ยศึกษาและจัดทำแผนเสนอนะครับก็จะมีการปรับปรุงให้เกิดการระบายน้ำในการตอบสนองกับปัญหาอุทกภัยได้ดีขึ้นแล้วก็รวบรวมควบรวมถึงมาตรการต่างๆด้วยคือในเรื่องอุทกภัยเนี่ย วันนี้เราจะมองแค่การระบายน้ำอย่างเดียวไม่ได้อย่างเหตุการณ์เช่นหาดใหญ่นี
2: ้ครับ
3: สิ่งที่สำคัญคือการสื่อสารขาดหายการให้บริการไฟฟ้าประปาอะไรขาดหายพวกนี้เราทำเดี๋ยวนี้น้ำไม่ดูน้ำแล้วดูควบรวมว่าทำยังไงให้ชีวิตเนี่ยคนที่อยู่นั้นมีความเสี่ยงลดน้อยลงด้วยมาตรการดูดีด้วย
2: ครับครับแล้วในส่วนของฝั่งเหนือนะครับชายแดนฝั่งภาคเหนือการดูแลระหว่างประเทศฝั่งจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็ยังเป็นปัญหาในเรื่องคุณภาพน้ำนะครับปัญหาที่พบกันทุกวันนี้ในชายแดนฝั่งเหนือ
2: ครับ
3: แม่น้ำแม่สายแม่น้ำลวกแม่น้ำกบอันนี้เราก็ต้องดูว่าเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับแต่สำหรับว่าปัญหาอุทกภัยในภาคเหนือในปีนี้ก็คิดว่าได้น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยแต่ยังไงระยะยาวก็จะต้องมีการป้องกันนะครับซึ่งมีการบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆในของแม่น้ำสายเองเนี่ยทางกองทัพภาคที่3ก็ได้ดำเนินการเสริม เป็นกำแพงชั่วคราวที่จะป้องกันน้ำท่วมแล้วในระยะยาวเนี่ยอยู่ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกำลังดำเนินการศึกษาอยู่ก็คาดว่าจะเสร็จภายในเร็วๆนี้ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรหลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากมันจำเป็นจะต้องมีการบูรณาการหลายหน่วยงานทั้งมีการอาจจะมีการย้ายที่อยู่ของคนแถวนั้นบ้างแล้วก็ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างอะไรต่างๆบ้างก็ต้องมีการบูรณาการทีนี้ก็ต้องมีการดำเนินการกันต่อไปเมื่อผลการศึกษาแล้วเสร็จ
2: ครับก็เป็นสถานการณ์นะครับทั้งพื้นที่ชายแดนฝั่งอีสานฝั่งใต้แล้วก็ฝั่งเหนือครับท่านอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังบ้างครับสำหรับสถานการณ์น้ำในช่วงนี้ครับ
3: ขอให้ติดตามนะครับในวันในช่วงนี้ที่เราอยู่ในช่วงฤดูฝนพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่หรือใช้ชีวิตอยู่บางทีก็เรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันในพื้นที่เนี้ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในฤดูฝนนะครับแล้วก็ขอให้ติดตามข่าวสารถ้าเราได้รับข่าวสารแล้วก็ขอให้เชื่อฟังคำแนะนำไม่ใช่เชื่อฟังหมายถึงว่าปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับเพราะว่าเราได้พัฒนาเรื่องการเตือนภัยเนี่ยให้ตรงไปถึงท่านในทุกอย่างนะครับนี่ก็ขอความร่วมมือตรงนี้ครับและชีวิตจะปลอดภัย
1: นะครับสุดท้ายอีกนิดนึงครับท่านครับอยากจะให้พูดถึงช่องทางในการที่ประชาชนจะสามารถติดตามในส่วนของภารกิจต่างๆของทางสทช.สักนิดนึงครับติดตามในทางไหนบ้าง
3: นะครับทางสทช.เองเนี่ยปัจจุบันนี้เขาคงไม่ดูเว็บไซต์กันแล้วจริงๆเว็บไซต์ก็มี
2: มานาน
3: แต่เราก็มี Facebook นะครับมีช่องทางนี้นอกจากนั้นก็มีแอปพลิเคชันที่แจ้งสถานการณ์น้ำอยู่นะครับไทวอเตอร์แล้วก็ที่จริงแอปพลิเคชันนี่มีเยอะแต่ว่าถ้าแอปพลิเคชันของศูนย์ดำเนินการน้ำแห่งชาติเนี่ยถ้าเกิดเราสนใจเรื่องสถานการณ์น้ำเข้าไปตรงนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าสนใจกิจกรรมของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของสทช.ได้ครับ
1: ได้คร
3: ับ
2: และนี่ก็คือเป็นในส่วนของสถานการณ์น้ำอัปเดตนะครับจากทางสทช.โดยท่านชุมลาภเตชะเสนนะครับซึ่งวันนี้เป็นผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและก็เป็นโฆษกสทช.ด้านการบริหารจัดการน้ำระหว่างประเทศวันนี้ขอบคุณท่านมากๆนะครับที่มาร่วมหนุนตามวันกับเราครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับของทางสทช.ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อกับหนุนตามวันครับ
2: ครับ
4: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผอมโกรงความเศร้าโศกาดูอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภา พลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: มุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
1: 16นาฬิกากับอีก28นาทีนะครับกลับเข้าสู่หมุนตามวันกันเดี๋ยวเราติดตามข่าวกันอีกสักนิดนึงแล้วกันเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่ามีหลากหลายเรื่องให้ได้ติดตามกันเรื่องนึงที่หลายคนก็ติดตามกันอยู่คือเรื่องของพ่อทิพย
2: ์
1: หรือว่ากุมารจีนพ่อทิพย์ในที่นี้ก็คือว่าไม่ใช่พ่อจริงไม่ใช่พ่อจริงแต่ว่าเอาเขาเนี่ยไปยืนยันว่าเป็นพ่อเอาคนไทยพูดง่ายๆคือเอาคนไทยมายืนยันให้กับเด็กที่เป็นต่างชาติว่าคนนี้คือพ่อเพื่อที่จะให้ได้รับสัญชาติไทย
2: แล้วก็ได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆของรัฐบาล
1: ถูกซึ่งเรื่องนี้เป็นที่พูดถึงกันเยอะมากแล้วก
2: ็
1: ทางกระทรวงมหาดไทยเองก่อนนะนี่ก็มีการได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยแล้วมีการปรับปรุงเรื่องของการที่จะมารับรองบุตรว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นพ่อหรือแม่ที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยต้องมาแสดงตัวด้วยนะในการที่จะมารับรองบุตรเพื่อให้ได้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจริงไหมอะไรไหมอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งล่าสุดอัปเดตอันนี้มาจากทางกรุงเทพมหานครเขามีการตรวจ50เขตเลยนะครับเพื่อที่จะสกัดเรื่องของพ่อทิพย์ในการที่จะออกสุทธิบัตรไทยให้กับลูกต่างด้าวซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเองก็กำชับผอ.เขตเลยนะครับแล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตในการประชุมเมื่อวานนี้เปิดประชุมสภากทม.ไป
2: ครับวันแรกครับ
1: แล้วก็เขาพูดถึงเรื่องที่สื่อเนี่ยนำเสนอการจับกุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนหลังตรวจพบการทุจริตแจ้งเกิดและออกสุทธิบัตรสัญชาติไทยให้กับบุตรที่มีแม่เป็นคนต่างด้าวแต่ว่าระบุชื่อพ่อเนี่ยเป็นคนไทยหรือว่าพ่อทิพย์เนี่ยเราพบว่าไปเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลเอกชนในหลายแห่งในกทม.ด้วยนะครับซึ่งท่านผู้ว่ากทม.เองก็เน้นย้ำผู้บังคับบัญชาของแต่ละสำนักงานเขตเลยบอกว่าให้ไปตรวจสอบไปติดตามดูการทำงานไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่เลยว่าการจดสุทธิบัตรทุกครั้งเนี่ยต้องเป็นให้ถูกต้องนะแล้วก็ตรวจสอบด้านกฎหมายแล้วเนี่ยยังต้องมีวิจารณญาณหรือว่าความเป็นไปได้ในการประกอบการพิจารณาคือพูดง่ายๆก็คือคงไม่ได้ทำหน้าที่แค่แบบว่าเขามาจดแล้วเราก็จดไปแค่น
2: ั้
1: นทีเนี้ยทีเนี้ยมันต้องดูแล้วแหละว่าเฮ้ยมันแปลกๆไหมนะแล้วก็ให้ทันกับกลอุบายของมิจฉาชีพที่ตอนเนี้ยเขาโอ้โหกลอุบายเยอะมากในการที่จะหลอกมาเป็นพ่อทิพย์เนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เขามีการประชุมความคืบหน้าการแก้ปัญหาหลายมิติในหลายเรื่องอย่างเช่นการตั้งคณะทำงานชุดใหญ่ในการลงพื้นที่ตรวจเนี่ย31เขตซึ่งกทม.เขามีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการดำเนินการทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนโดยมิชอ
2: บ
1: โดยมีท่านรองปลัดกรุงเทพเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะทำงานซึ่งนับตั้งแต่2มิถุนายน69มาจนถึง7กรกฎาคม69เนี่ยทำงานตรวจสอบไปแล้ว31เขตตรวจสอบประเด็นนี้แหละเรื่องของความมั่นคงทางทะเบียนเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบการแจ้งเกิดในลักษณะที่เป็นการทุจริตซ้ำรอยกับที่เกิดในพื้นที่อื่นๆนะครับแล้วก็มีการปูพรมตรวจย้อนหลังเลยตั้งแต่ปี60ซึ่งกทม.สั่งการให้ทุกเขตเนี่ยไปดูเลยตรวจสอบข้อมูลการรับแจ้งเกิดการออกสุทธิบัตรให้กับบุตรที่มีแม่เป็นคนต่างด้าวแต่พ่อเนี่ยเป็นคนไทยแล้วก็ย้อนหลังไปตั้งแต่1มกราคม60เลยนะครับจนถึงปัจจุบันโดยเขามุ่งเน้นไปที่เด็กที่เกิดในโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที
2: ่
1: และต้องมีการรายงานข้อมูลตรวจสอบแล้วนะตรวจสอบย้อนหลังสิบตั้งแต่ปี60และรายงานกลับมาบอกด้วยภายใน27กรกฎาคม69ใน3ประเด็นหลักๆก็คือจำนวนการรับแจ้งเกิดการออกสุทธิบัตรในแต่ละปีความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลการปฏิบัติงานของนายทะเบียนตรวจสอบประวัติด้วยว่าคนที่พ่อเป็นคนไทยเนี่ยมีบุตรกี่คนที่เกิดจากแม่คนเดียวกันหรือแม่ต่างมารดานะครับเพื่อตรวจหาความผิดปกติแล้วก็อย่างที่3คือการคุมเข้มมาตรการเรื่องของการจดทะเบียนสมรสอำพรางกับชาวต่างชาตินะครับนอกจากเรื่องแจ้งเกิดแล้วเนี่ยต้องดูนะการที่มาจดทะเบียนสมรสระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติเพื่อป้องกันกลุ่มวิชาชีพหรืออาชญากรรมข้ามชาติที่พอจดทะเบียนสมรสทุจริตอำพรางไปแล้วเนี่ยก็ไปแสวงหาผลประโยชน์ด้านกฎหมายท
2: ั้
1: งเรื่องของการฟอกเงินนะของบุคคลสัญชาติไทยเรื่องของการถือสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นนะครับเรื่องนี้ก็ต้องรอติดตาม
2: กรุงเทพก็มีการลงพื้นที่ไปแล้วนะครับสำหรับการตรวจสอบต่างๆคือสมรสอำพรางเนี่ยคือหลายๆคนก็ยังงงอยู่ว่ามันคือยังไงนะครับจริงๆแล้วสมรสอำพรางเนี่ยก็คือเป็นบุคคลเดียวยิ่งสมัยนี้เนี่ยคือผู้ชายก็สามารถสมรสกันได้แล้วผู้หญิงก็สามารถสมรสด้วยกันได้คือไม่ต้องระบุเพศแล้วนะครับว่าจะสมรสอย่างไรคือมีสิทธิ์ที่จะได้รับสวัสดิการต่างๆเนี
1: ่
2: ยเต็มที่นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกสมรสอำพรางเนี่ยก็คือเขาไม่ได้รักกันจริง หวังผลประโยชน์
1: ประโยชน์ทางกฎหมาย
2: ถูกอย่างที่คุณอานนท์บอกคือเรื่องอสังหาริมทรัพย์บ้างนะเรื่องสวัสดิการบ้างมันจะได้เรียกว่าพอคนต่างชาติหรือว่ากรณีของพ่อทิพย์นี่แหละนะที่มาจากฝั่งจีนซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสถานทูตจีนเนี่ยก็ออกมาพูดแล้วนะครับว่าถ้าคนจีนเนี่ยจะต้องมีการได้รับโทษจากกรณีนี้นะครับก็คือต้องได้รับโทษตามกฎหมายของประเทศไทยไม่มีการมาแทรกแซงเรื่องนี้อย่างใดๆนะครับก็เป็นความคืบหน้านะครับตอนนี้หลังจากที่มีการจับไปกว่า30กว่าคนเนี่ยที่สน.แถวๆบางยี่เรือ นะครับตอนนี้ก็มีการเดินหน้าสกัดกันเต็มที่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับ
1: ครับ
2: ไปต่ออีกที่1เรื่องเป็นข่าวเศรษฐกิจกันบ้างครับคุณอานนท์ครับไปดูในเรื่องของไทยช่วยไทยแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นไทยช่วยไทยรูปแบบใหม
1: ่
2: นะครับไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นผลงานของทางกระทรวงพาณิชย์นะครับหลังจากที่มีการเปิดโครงการไปแล้วนะครับสำหรับไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสของทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็มีการเดินหน้านะครับสำหรับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับก็มีการรวมหน้ากับทางสสว.และก็ภาคีเครือข่ายนะครับในการจัดเป็นชายเนี่ยที่มีกว่า100แบรนด์ด้วยกันนะครับที่มีมูลค่าการลงทุนเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทก็มาเข้าร่วมโครงการนะครับเพื่อเป็นการตั้งเป้าหมายให้ได้ 10,000 รายนะครับจะมีการสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์นะครับก็ร้อยละ50ก็คือออกให้ครึ่งนึงแต่ว่าสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 10,000 บาทนะครับที่จะได้ร่วมเป็นชายดีแล้วก็เรียกว่าเอาไปต่อยอดทางธุรกิจสำหรับผู้ที่อยากจะลงทุนในการสร้างอาชีพด้วยแฟรนไชส์นะครับแล้วก็ในส่วนของการสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายด้วยนะครับก็ทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็มีการไปร่วมมือกับทางบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนนะครับซึ่งก็จะสนับสนุนพื้นที่สำหรับค้าขายนะในพื้นที่ของห้างโลตัสนะห้างโลตัสเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการดูแลสำหรับพื้นที่ดังกล่าวนะครับแล้วก
1: ็
2: ห้างแมคโครด้วยนะครับก็รวมประมาณเกือบ 2,000 ที่ด้วยกันนะครับตรงนี้ก็เรียกว่ามีการดูแลกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ในส่วนของจุดลงทะเบียนนะครับก็จะมีจุดลงตรงนี้เนี่ยคือประมาณ 10,000 แห่งทั่วประเทศฟรี6เดือนด้วยนะครับพื้นที่จากสมาคมในส่วนของตลาดสดไทยกว่า100ตลาดด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับร้านค้าแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการก็ยังสามารถเชื่อมต่อระบบถุงเงินเข้ากับธนาคารกรุงไทยเพื่อรับรองสิทธิการใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยนะครับไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็จะสามารถร่วมกับแฟรนไชส์ดังกล่าวนะครับที่จะมีการนำสนับสนุนจากทางภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟรนไชส์โอ้โหหลากหลายนะครับเมื่อวานมีการเปิดตัวไปแล้วนะครับก็สามารถไปร่วมโครงการนี้กันได้นะสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนท่านไหนที่อยากจะมีแฟรนไชส์เป็นของตัวเองอยากจะมีสาขาในการค้าขายคือผมว่ามองเป็นว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าคุณจะได้มีแบรนด์เป็นเรียกว่าแบรนด์
1: มีแบรนด์ตัวเองเราด้วยแล้วก็ไปแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นทำเป็นแฟรนไชส์ออกมาแล้วไปขายตามพื้นที่ตามห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าอะไรแบบนี
2: ้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งรายละเอียดในการที่จะเลือกแฟรนไชส์เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับในเว็บไซต์ของโครงการนั่นก็คือที่ www. นะครับให้พิมพ์เป็นภาษาไทยว่าไทยช่วยไทยแฟรนไชส
1: ์
2: .dbd.go.th นะครับไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจนะครับไปร่วมโครงการนี้กันได้เป็นการสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางให้กับประชาชนจากทางกระทรวงพาณิชย์ครับ
1: ครับผมพูดถึงเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วก็ถือว่าสร้างความฮือฮาอยู่นะ
2: ครับ
1: เรื่องของข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาท
2: ครับ
1: ซึ่งแม้ว่าวันนี้เองทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์จะออกมาบอกว่าทางเรื่องนี้อาจจะยังเป็นแนวคิดไปก่อนแนวคิดในเบื้องต้นในการดูแลค่าครองชีพพี่น้องประชาชนหลังจากที่ราคาน้ำมันเนี่ยเริ่มลดลงแล้วก็คงต้องย้ำรับฟังความเห็นจากทุกๆฝ่ายเนื่องจากว่าโครงการนี้เนี่ยถือว่าเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่พอสมควรนะครับซึ่งท่านรองนายกสุภจีบอกว่าก็เป็นแนวคิดในการหารือเรื่องของค่าครองชีพยอมรับว่าต้นทุนของราคาข้าวแกงเนี่ยจริงๆมีหลายปัจจัยเนอะทั้งเรื่องของค่าเช่าที่ถูกไหมวัตถุดิบที่เอามาทำข้าวแกง
2: ครับ
1: แก๊สหุงต้มแก๊สอ่ะมันก็ต้องใช้อาหารแล้วต้องใช้แก๊สทำ
2: ถูกไหมคือถ้า40บาทจะพอหรือเปล่า
1: แล้วก็ค่าแรงในการทำอาหารด้วย
2: ครับ
1: ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เขามีแนวคิดในการต่อยอดโครงการนี้เนี่ยมาจากไทยช่วยไทยพลัส
2: ครับ
1: เขาใช้ในไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะมีร้านค้าถุงเงินเนอะ
2: ครับ
1: แล้วร้านค้าบางส่วนเนี่ยเป็นร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นร้านอาหารเนื้อขายข้าวแกงซึ่งเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยกว่า 200,000 ร้านค้าอยู่ในไทยช่วยไทยพลัสอยู่แล้วเขาก็เลยจะเอาร้านค้าเหล่านั้นน่ะมาทำ มีเมนูทางเลือกราคาประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนและเดี๋ยวรัฐเนี่ยเขาจะสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนด้านอื่นๆทดแทนอันนี้คือแนวคิดก่อนนะในเบื้องต้นซึ่งยังไงก็แล้วแต่เนี่ยท่านรองนายกสุภจีบอกว่าก็เป็นแนวคิดแต่ยังไม่ได้เข้าสู่ครม.ในตอนนี
2: ้
1: เนื่องจากว่าต้องอาศัยความร่วมมือและความสมัครใจจากหลายภาคส่วนแล้วก็ตอนนี้กระแสมันมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะทั้งในมุมของราคาหรือว่าการทำโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับทางกระทรวงพาณิชย์เลยขอที่จะหยุดรับฟังความเห็นแล้วก็ขอแล้วก็ข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายก่อนเดี๋ยวเขาขอไปตกผลึกไปทบทวนกันอีกทีหาจุดที่เหมาะสมของการขับเคลื่อนนโยบายนี้ก่อนนะครับ ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาระบุเนี่ยว่าข้าวแกงเนี่ยเบื้องต้นเนี่ย30บาทก็มีไม่ต้อง40บาทก็ได้ราคาปัจจุบัน30บาทยังมีอยู่อะไรแบบนี
2: ้ครับ
1: ท่านรองเนี่ยก็บอกว่าถ้ามีราคานี้อยู่จริงก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีไงให้กับพี่น้องประชาชน
2: แ
1: ต่ถูกไหมก็ถูกกว่า40บาทก็ดีสิถูกแล้วถูกไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงพาณิชย์ยังคงต้องหาแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและก็ช่วยเหลือพวกผู้ประกอบการอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอได้รับเสียงร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนมากว่าราคาข้าวแกงในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ปรับลดตามราคาพลังงานไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกระทรวงก็เลยต้องสั่งการที่กรมการค้าภายในเข้าไปดูแลเรื่องของโครงสร้างต้นทุนวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับ
2: ก็ถือว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นนะครับสำหรับการที่จะทำโครงการอะไรหลายอย่างคือจริงๆเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยในการคิดมาตรการหรือว่านโยบายต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าอย่างที่บอกรัฐบาลก็ต้องฟังเสียงของประชาชนนะพอมีเสียงที่สะท้อนมาอย่างรัฐบาลเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยสามารถขับเคลื่อนโครงการต่างๆนโยบายต่างๆได้นะครับซึ่งกรณีนี้คืออย่างที่บอกหยุดไว้ก่อน
1: เ
2: บรกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าในส่วนของร้านค้าต่างๆเนี่ยก็มีเสียงบอกมาว่าข้าวของก็ค่อนข้างที่จะแพงแต่ว่าอย่าบอกอย่าลืมนะคือในช่วงของการลดราคาน้ำมันเนี่ยน้ำมันเนี่ยราคาลดลงมาแล้วนะ
1: น้ำมันนี่ถือน้ำมัน

0: คนผู้สูงอายุนั่นเองนะครับนั่นก็คือโครงการที่มีชื่อว่า60ยังแจ๋วนะครับ60ยังแจ๋วก็จะเป็นการสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของแรงงานก็ขาดแคลนอยู
1: ่
0: นะครับก็จะใช้ผู้สูงอายุนี่แหละมาช่วยในเรื่องของการสนับสนุนด้านการหาแรงงานมาทำงานในสังคมนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางคุณนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มีการมอบหมายให้ทางปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณกันตพงษ์รังสีสว่างนะครับเป็นประธานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU กับโครงการ60ยังแจ๋วนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพม.ก็มีการจับมือกับบริษัท CT Extra จำกัดมหาชนนะครับในการส่งเสริมการจ้างงานของผู้สูงอายุที่เรียกว่าเป็นการว่างงานนะครับให้มีรายได้ในการหาเลี้ยงชีพนะครับแล้วก็ลดภาระการพึ่งพาสำหรับครอบครัวนะครับสู่สังคมที่เป็นเรียกว่าผู้สูงอายุที่ระดับวัยสุดยอดนะครับตรงนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกคือประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับผู้สูงอายุบางทีก็คือไม่มีงานทำนะต้องแบบว่าอยากมีงานทำนะ CP ก็มีการมาจับมือกับกระทรวงพม.ขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับก็ตอนนี้ก็มีการลงนามความร่วมมือที่จะมีการจ้างงานนะครับสำหรับห้างต่างๆในเครือของ CP Extra นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแมคโครโลตัสนะที่จะมาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและก็การเปิดพื้นที่ว่างในพื้นที่ของแมคโครโลตัสนี่แหละให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มาจำหน่ายขายของหรือว่าเป็นการเปิดพื้นที่วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือของผู้สูงอายุเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการดึงศักยภาพของผู้สูงอายุมาขับเคลื่อนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือในส่วนของประเทศเนี่ยก็ต้องการความยั่งยืนในเรื่องของการหาแรงงานมาสนับสนุนตรงนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเราต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันในทุกๆวัยนะครับก็ตั้งเป้าในการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นเวลา2ปีด้วยกันนะครับสำหรับโครงการนี้60ยังแจ๋วก็คือ60ปีขึ้นไปนะครับยังแจ๋วยังสามารถทำงานได้แล้วก็สร้างสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่สามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็สร้างคุณค่าในตัวเองนะครับได้มีโอกาสทำงานคือหลายคนอย่างที่บอกคือพอ60ไปอ่ะคุณอานนท
1: ์
0: คุณ60ไปคุณยังมีแรงที่จะทำงานเพื่อทำไงต่อคุณอยากได้เงิน
1: อยากได้เงินถูกต้อง
0: ก็ต้องมาทำนี่แหละนะครับสำหรับการร่วมมือของทางพม.และก็ทาง CP นะครับที่เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีการประกาศแน่นอนสำหรับการรับสมัครงานของผู้สูงอายุหรือว่าในส่วนของการที่จะมีพื้นที่ต่างๆให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้แสดงศักยภาพในการขายของนะครับเป็นแบบเรียกว่าถ้าเรียกบ้านผมจะเรียกว่าการทำงานค้าขายแบบ 2G 2G ก็คือไม่ได้ขายในออนไลน์เป็นระดับทั่วไปแต่ถ้าเป็นระดับ 5G ระดับ 4G เนี่ยก็คือขายแบบออนไลน
1: ์
0: อันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับโครงการดีๆจากทางรัฐบาลแล้วก็กระทรวงพม.ร่วมกับ CP Extra ครับ
1: ครับส่วนที่ก่อนหน้านี้มีร่วมกับ CP CPO ที่เรื่องของร้านสะดวกซื้อที่จะรับตำแหน่งในส่วนของพนักงานบริเวณลานจอดรถใช่ไหมกับอีกส่วนหนึ่งที่พนักงานขายหรืออะไรแบบนี้ซึ่งอันนั้นเต็มแล้วนะเต็มแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีโครงการอื่นเพราะว่าเขาทำ MOU ในระยะหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดู
0: CPO นี่คือในส่วนของ
1: 7-Eleven
0: แต่ว่าอันนี้จะเป็นห้างที่ใหญ่ขึ้นเป็นแมคโครโลต
1: ั
0: สต้องรอติดตามเป็นโครงการดีๆจากทางรัฐบาล
1: ว่าจะมีตำแหน่งไหนบ้างนะคร
0: ับ
1: ในส่วนของคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับส่งวัยยังเก่านะไปกันที่หนึ่งเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนก็พูดถึงกันเยอะยิ่งโดยเฉพาะยิ่งแวดวงราชการคือเรื่องของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลนะง่าย
0: ๆ
1: ของข้าราชการเบื้องต้นเนี่ยทางกรมบัญชีกลางเองเขามีการเปิดรับฟังความเห็นนะในการที่จะแก้ไขร่างราชกิจสวัสดิการเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลซึ่งเรื่องนี้อธิบดีกรมบัญชีกลางนางแพทริเซียมงคลวณิชก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการใหม่นะเบื้องต้นเนี่ย4ประเด็นที่เขาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับคือ1ประเด็นก็คือกำหนดให้สถานพยาบาลทุกแห่งเบิกค่ารักษาผ่านระบบจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางเท่านั้นเพื่อความถูกต้องโปร่งใส2คือเปิดให้สมาชิกครอบครัวของข้าราชการเลือกใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลอื่นก็ได
0: ้
1: เช่นสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าประกันสังคมก็ได้จากเดิมที่ว่าครอบครัวของข้าราชการเนี่ยเลือกได้สิทธิ์เดียวคือใช้สิทธิ์ข้าราชการเพียงอย่างเดียวนะเพื่อเป็นการลดจำนวนผู้ได้สวัสดิการข้าราชการลง3คือเพิ่มบทลงโทษทุจริตการใช้สิทธิ์ถ้าพบว่าบุคคลในครอบครัวเนี่ยกระทำผิดเช่นไปตระเวนเอารับยาหลายแห่งนะไปเบิกยาจำหน่ายต่อเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์ในการเบิกจ่ายทั้งครอบครัวนะครับรวมไปถึงตัวของข้าราชการเจ้าของสิทธิ์ด้วยนะส่วนที่4ก็คือกำหนดมาตรฐานธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการยาเวชภัณฑ์ของสถานพยาบาล

0: พื่อลดการใช้ยาเกินความจำเป็นโดยเขาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเนี่ยเปิดไปแล้วตอนนี้จนถึง8สิงหาคม69และเดี๋ยวเขาจะสรุปประเมินผลเสนอเป็นร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาครม.อีกอย่าเพิ่งตกใจนะว่าอุ้ยเดี๋ยวฟังแล้วเดี๋ยวจะ
1: ทำเลย
0: เดี๋ยวเขาต้องมันผ่านหลายขั้นตอนคือเดี๋ยวต้องไปเสนอครม.อีกนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าสิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการเนี่ยสมาชิกและครอบครัวรวมแล้วเนี่ยเกือบ5ล้านคนพบว่ากว่าครึ่งเนี่ยเป็นผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปเลยทำให้ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหล
1: ัง
0: จากเรื่องของสังคมสูงวัยถูกไหมความก้าวหน้าทางการแพทย์การรักษาโรคที่ซับซ้อนมากขึ้นจนงบประมาณเนี่ยสูงกว่า 90,000 ล้านบาทส่วนเรื่องของทุจริตเกี่ยวกับสวัสดิการการรักษาพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าพบการตระเวนเข้ารับยาไปขายต่อเนี่ยตลอด10ปีเนี่ยตรวจพบความเสียหายเนี่ยสะสมเป็นหลายกรณีเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยโอ้โหคุณดูนะ250ล้านบาทเลยนะ
1: โอ้โห
0: นี่คือจากตลอด10ปีที่ผ่านมาซ
1: ึ่
0: งเขาบอกว่าพอมาแก้กฎหมายแบบนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวน่าจะช่วยลดเรื่องของการทุจริตแบบนี้ด้วยแล้วก็เขาพบว่าปัจจุบันมีการรายการเบิกจ่ายสูงถึง35ล้านรายการ
1: ครับ
0: นะครับแต่ตรวจสอบโดยตรงเพียง6แต่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการเนี่ยเพียงแค่6คนเท่านั้นนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเขาต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องด้วยอันนี้คือเรื่องของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการใหม่ครับ
1: ครับเป็นในเรื่องของการวางแนวทางในการปรับเท่านั้นนะครับแต่ว่าในส่วนของการทำได้จริงหรือไม่เนี่ยก็ต้องรอติดตามว่าทางกพ.เองหรือว่าทางกรมบัญชีกลางเองเนี่ยจะมีแนวคิดพิจารณาออกมาแท้จริงอย่างไรก็ต้องมีการเสนอคณะรัฐมนตรีหร
0: ือ
1: ว่ามีการพูดคุยกันในระดับที่กว้างขึ้นครับตรงนี้เป็นในส่วนของกรมบัญชีกลางที่วางแนวทางเรื่องนี้ไว้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปในส่วนของช่วงเสียงจริงจากพื้นที่กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณอัครนันท์ กันกิตินันท์สักครู่เดี๋ยวเรามาติดตามเดี๋ยวไปพบกันในเสียงจริงจากพื้นที่ครับ
2: เสียงจริงจากพื้นที่
1: เสียงจริงจากพื้นที่ครับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันกับประเด็นของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่ต้องบอกว่ามีประเด็นดราม่าหลากหลายนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆนะครับอย่างล่าสุดก็ที่ในส่วนของสาธิตนะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่ว่าเราเนี่ยจะมาพิทักษ์สิทธิ์ในเรื่องของพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและก็ความปลอดภัยของนักเรียนอย่างไรรวมถึงการยกระดับการศึกษาให้ปลอดภัยเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางคุณอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับวันนี้ให้เกียรติสัมภาษณ์กับมุนตามวันท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านครับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการดำเนินการเชิงรุกในเรื่องของการคุ้มครองดูแลนักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างครับท่านครับ
3: ครับก็หลังจากที่ผมกับท่านรัฐมนตรีว่าการเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการนะครับสิ่งแรกก็คือว่าต้องเข้าใจบริบทของกระทรวงก่อนว่ากระทรวงเนี่ยบริหารเป็นแท่งอาชีวะแท่งสปท.แท่งหนึ่งสปร.อะไรก็แล้วแต่พอเวลาการทำงานร่วมกันนะครับมันไม่บูรณาการ
0: ท
3: ั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องทำทุกแท่งให้มันเป็นแท่งเดียวกันให้ได้ก่อนก
0: ็
3: ค
0: ือ
3: เวลามีปัญหามีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีเซ็นเตอร์ในการที่บริหารจัดการเนาะนั้นเราวางเรื่องการบูรณาการเรื่องเนี้ยครับเวลาเราจะรักษาสิทธิ์หรือดูแลสิทธิ์นะครับเราก็จะมีการสร้างมาตรฐานใหม่ๆในการคุ้มครองคุณครูแล้วก็นักเรียน
1: ครับ
3: ให้มีความชอบธรรมแล้วก็ให้มีความปลอดภัยครับผม
1: ครับเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของนักเรียนเนี่ยได้รับผลกระทบกันเยอะนะครับแล้วก็จะมีการเปิดตัวสำหรับศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพนะครับตรงนี้เหตุผลในการจัดศูนย์นี้นะครับท่านมองเห็นความสำคัญหรือว่าผลกระทบอย่างไรบ้างครับที่เกิดขึ้นกับนักเรียนแล้วก็บุคลากรในพื้นที่ของโรงเรียนครับ
3: คือแน่ๆโรงเรียนต้องเป็นที่ปลอดภัยก่อน
1: ครับ
3: แต่ถ้าไม่โรงเรียนไม่รู้สึกเป็นที่ปลอดภัยมันก็ไม่ใช่แค่นักเรียนนะครับคุณครูเองก็อาจจะได้รับผลกระทบดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดที่กระทรวงจะต้องทำก็คือตระหนักเรื่องความเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกคนในโรงเรียนดังนั้นกระบวนการแก้ปัญหาของกระทรวงในอดีตอาจจะต้องใช้วิธีการในระบบราชการอย่างที่เรารู้กันนะครับ
0: ครับ
3: บางครั้งในการแก้ปัญหามันไม่ได้มันใช้เวลายาวเกินไป
1: ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยพอสิ่งสำคัญที่สุดตรงนี้ก็คือเราจะทำยังไงให้การแก้ปัญหาของเราเนี่ยมันทันเวลาทันช่วงทีแล้วก็เข้าถึงศูนย์กลางอย่างกระทรวงครับ
1: ครับ
3: งั้นพอเรามีโมเดลแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่า

0: ให้เป็นให้สามารถปกป้องเขาได้เนี่ยมันก็เกิดไม่เกิดความเชื่อมั่นใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่พวกผมทำก็คือว่าพวกผมก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าไอ้ระบบนี้เข้ามาเนี่ยมันจะสามารถอย่างน้อยๆเนี่ยมันจะสามารถมีกลไกบางอย่างเนี่ยช่วยเหลือในวันที่จำเป็นแล้วก็ทำให้คนกลัวที่จะทำผิดเพราะว่าวันนี้ในกระทรวงเศรษฐกิจเองก็จะพยายามที่จะใช้มาตรการอย่างเข้มแข็งในการปลดไล่ออกแล้วก็จะไม่เข้าข้างด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกครับเรามีคุณครูเนี่ย 400,000 กว่าคนเนาะนั้นยังมีคุณครูดีๆเยอะมากมายที่ยังรอการเข้ามาเรียนพิจารณาคุณไหนไม่ดีก็ต้องตัดออกแล้วก็เปลี่ยนน้ำใหม่บ้างนะครับมันก็เป็นกระบวนการแล้วก็ผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราทำอันนี้ไปเรื่อยๆครับระบบเนี้ยมันจะค่อยๆคัดกรองคนแล้วก็ให้มีกระบวนการบางอย่างในการจัดการเมื่อเราเปลี่ยนรัฐบาลเมื่อเราเปลี่ยนรัฐมนตรีหน่วยงานนี้มันก็ยังอยู่เพราะว่ามันแก้หลายกฎหมายแก้หลายสิ่งมากครับเพื่อให้มันสามารถฟิตกับ
1: ก็คือ
0: ในปัจจุบัน
1: ครับเป็นผลงานนะครับที่ต้องบอกว่าต้องทำให้เป็นที่พึ่งของนักเรียนและผู้ปกครองรวมถึงประชาชนให้ได้นะครับสำหรับศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพรวมถึงความปลอดภัยเพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาและก็ความปลอดภัยให้กับผู้ที่อยู่ในโรงเรียนและเป็นมาตรฐานกันทั่วประเทศนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับร่วมให้สัมภาษณ์ในหมวดตามวันครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับด้วยความยินดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับและนี่ก็คือในส่วนของหมวดตามวันประจำวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟัง
1: ครับ
2: เดี๋ยวติดตามกันต่อในข่าวภาค 17 นาฬิกาว
1: ัน
2: นี้เราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนเลยนะครับ
1: ครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
3: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวครบ72ชั่วโมงหากต้องย้ายโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ดูแลประเมินยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงรักคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระกรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่

0: กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
2: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวครบ72ชั่วโมงหากต้องย้ายโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ดูแลประเมินยึดความปลอดภัยของผู้ป่วย
3: นายพัฒนาพรหมพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีญาติผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวแสดงความกังวลเรื่องการย้ายโรงพยาบาลหลังติดผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือยูเซฟครบ72ชั่วโมงว่าตามหลักการผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้ในช่วง72ชั่วโมงแรกแต่เมื่อครบกำหนดแล้วจะพิจารณาตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยโดยการส่งต่อจะต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ต้นทางประสานกับโรงพยาบาลปลายทางและยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญย้ำว่าจากการไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อวานนี้ได้หารือกับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชนที่รับผู้ป่วยไว้ดูแลซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโรงพยาบาลดีเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโดยจะพิจารณาสิทธิการรักษาและสิทธิประกันต่างๆเป็นรายบุคคลพร้อมย้ำว่าการส่งต่อจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากแพทย์ทั้งต้นทางและปลายทางคริสนาถวันแสนสุขรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานลาวเมียนมาและเวียดนามเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานของประเทศ
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ต่ออายุใบอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามพร้อมเห็นชอบร่างประกาศที่เกี่ยวข้องสองฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อรองรับความต้องการแรงงานของภาคการผลิตและภาคบริการและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องมาตรการดังกล่าวเป็นการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568โดยมีแรงงานต่างด้าวอยู่ภายใต้มาตรการประมาณ 770,000 คนซึ่งยังมีบางส่วนไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาการขยายระยะเวลาการอนุญาตจึงมีความจำเป็นเพื่อป้องกันปัญหาแรงงานมีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ยังต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินมาตรการเป็นไปอย่างมีเอกภาพพร้อมมอบหมายโครงการจัดหางานเร่งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการแก่ผู้ประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงด่วนที่สุดหลังผลพิสูจน์ชนิดพันธุ์ปลาในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนไม่สอดคล้องกัน
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนร้องเรียนการพบปลากระป๋องสอดไส้โดยที่ฉลากระบุเป็นปลาแมคคอเรลแต่เนื้อในคล้ายปลานิลซึ่งทางอย.ได้อายัดสินค้าและส่งให้กรมประมงตรวจสอบตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ของกรมประมงด้วยวิธีวิเคราะห์ทางกายภาพตามมาตรฐานโคเด็กซ์บ่งชี้ว่าตัวอย่างปลาเป็นปลาซาร์ดีน1ตัวอย่างและเป็นปลานิลในซอสมะเขือเทศอีก2ตัวอย่างอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนี้ฝ่ายค้านและภาคประชาสังคมได้เปิดเผยผลการตรวจ DNA ของปลากระป๋องจากโรงงานเดียวกันโดยใช้เทคนิคขั้นสูงเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลพันธุกรรมโลกซึ่งผลลัพธ์กลับสวนทางอย่างสิ้นเชิงโดยระบุว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวคือปลาหมอคางดำโดยเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าผลการตรวจของกรมประมงได้รับการรับรองจากอธิบดีแล้วแต่เมื่อข้อมูลไม่สอดคล้องกันกรมประมงจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมและรับผิดชอบเนื่องจากความคลาดเคลื่อนนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการทำงานของภาครัฐชาวนันมาลีรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
6: ดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวประจำวันที่14กรกฎาคม2569ครับวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569ชื่อว่าหลายคนครับ 17:07 น.ตอนนี้กำลังติดตามอยู่นะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องนะครับเรื่องการศึกษาสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่เป็นประเด็นอยู่ในวันนี้นะครับก็สามารถติดตามได้ผ่านทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105นะครับรวมถึง AM 819 kHz ครับ AM 891 kHz แล้วก็ยังมี AM 1467 kHz นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่นอกเหนือจากเรื่องของทางวิทยุที่ติดตามกันแล้วก็ยังมีวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ครับที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ทางสื่อออนไลน์ของเราครับก็ยังคงเดินหน้าให้ข้อมูลความรู้นะครับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับใครที่ตอนนี้มาแล้วนะครับทักทายมาเคาะหัวใจให้นะครับกดแชร์แล้วก็แชร์ลงกลุ่มก็ได้สำหรับทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีหลายเรื่องเลยออนไลน์ของเราครับทาง TikTok ก็ตอนนี้นะครับคู่ขนานไปพร้อมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางไหนคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ได้ตอนนี้มากันมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok ที่กำลังออนไลน์อยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์02ครับ276-9717นะครับคุณเพ็ญวันนี้ก็มาแล้วนะครับคุณสมใจนี่คุณลียาด้วยแล้วก็อีกหลายท่านเลยที่งานหลังไมค์ของเราครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับวันนี้ดูแลกันแล้วก็หลังไมค์ที่เบอร์02-276-9717แล้วก็เบอร์02-276-9721อยากทราบเหมือนกันครับว่าใครจะมาเป็นสายแรกนะครับประเดิมวันอังคารวันนี้นะครับก็สามารถที่จะกลิ้งเข้ามาแล้วก็รายงานตัวได้เลยนะครับส่วนไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทัศน์ครับอยู่ด้วยกันที่นี่นะครับดังนั้นเนี่ยทีมงานของเราครบและรายงานกันครบถ้วนแล้วนะครับคุณผู้ฟังหลักอยู่ที่ไหนนะครับพื้นที่ไหนอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกหรือกทม.ตอนนี้นะครับบางคนบอกเลิกงานแล้วบางคนบอกว่าอยู่บนรถนะครับพอได้ยินเสียงคุณบอลเสร็จปั๊บแบบนี้เนี่ยก็ต้องมาฟังข่าวว่าวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างแน่นอนครับวันนี้ที่เป็นประเด็นอยู่นะฮะแล้วก็ที่หลายๆคนติดตามเป็นไวรัลไปทั่วเลยทีเดียววันนี้ต้องบอกว่าน้องเนเน่ดังมากๆครับวันนี้น้องเนเน่นะครับได้เข้าพบกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยต้องบอกว่าหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่ถือน้องเนเน่นะครับเป็นไอดอลแล้วก็เป็นต้นแบบโดยวันนี้ครับที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยกันได้นะครับเรื่องสำคัญวันนี้ที่ติดตามกันนะครับมีติดตามจากอ่างทองคุณสมพรมโนรัตน์รายงานตัวมาแล้วบอกฝนกำลังตกเลยทีเดียวที่อำเภอชัยโยแชร์ให้เรียบร้อยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยทักทายมานะครับมาได้เลยอย่างเช่นยายต้อยโพซับนะฮะแล้วก็จันเล็กด้วยคุณหนิงก็ทักทายมาดังนั้นเนี่ยนะครับใครที่ยังไม่เคยได้รายงานตัวเลยนะครับวันนี้ก็รายงานตัวมาเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของรายการของเราเริ่มต้นข่าวแรกเลยนะครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททครับเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรีของนางสาวรัติการอำลอยหรือเนเน่รอยัลนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นศิลปินครับที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวเป็นศิลปินเยาวชนนะฮะชาวไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดลองทายมาดูใครที่เป็นแฟนคลับของน้องเนเน่อยากรู้อยากรู้อยากรู้ร่วมสนุกกันมานิดนึงนะครับ ถ้าเกิดว่าวันนี้ติดตามอยู่จะทราบเลยว่าน้องเนเน่เนี่ยเป็นคนจังหวัดไหนภูมิลำเนานะครับน้องเนเน่เกิดที่จังหวัดไหนใบ้ให้นิดนึงกันละกันอยู่ที่ภาคใต้เบอร์โทรศัพท์ครับมาร่วมสนุกกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเยาวชนต้นแบบแล้วก็เป็นไอดอลนะครับของน้องๆ นะครับเยาวชนทุกๆคนเลยที่เรียกว่าเห็นเรื่องราวของความสำเร็จนะครับของน้องเนเน่ดังนั้นครับเน่ใครที่ติดตามฟังรายการอยู่น่าจะรู้นะวันนี้ถือว่าเป็นไวรัลไปทั่วเลยทุกช่องทีวีทุกสื่อออนไลน์ครับก็จะมีแต่น้องเนเน่นะครับวันนี้รายการดังก็นำน้องเนเน่ไปออกรายการเยอะแยะมากมายเลยน้องเนเน่สร้างชื่อด้วยการเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงโชว์ความสามารถด้านดนตรีในเวทีระดับโลกนะฮะในรายการ American Scott Talent นะครับซึ่งต้องบอกว่าโด่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหวันนี้ติดตามกันทั่วประเทศเลยทีเดียวนะฮะสำหรับน้องเนเน่ของเรานะครับน่ารักครับแล้วก็มีความสามารถมากๆเลยดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้อยากรู้พี่บอลก็เป็นแฟนคลับของน้องเนเน่แอบออกตัวนิดนึงนะฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้อยากจะถามทุกคนใครที่ได้ติดตามอยู่น้องเนเน่เกิดที่จังหวัดไหนภูมิลำเนาบ้านนิดนึงว่าอยู่ทางภาคใต้ใบแล้วนะใบแล้วนะใครที่รู้คำตอบโทรมาร่วมสนุกกันได้นะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับโดยรัฐบาลครับเตรียมมอบโล่ให้กับน้องเนเน่ในวันเยาวชนแห่งชาติโมเดลความสำเร็จเวทีโลกปั้นเยาวชนไทยสู่สากล นะครับโดยรัฐบาลแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมในความสำเร็จของน้องเนเน่รอยัลนะครับหรือว่าน้องแคลวรัติการอําลอยนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนชื่นชอบเป็นต้นแบบนี่คุณวิชานตอบมาแล้วนะครับพี่บอลยังไม่เฉลยนะเดี๋ยวให้ทุกท่านตอบมาก่อนหลังไมค์ก็ได้นะครับหรือว่าใครที่ฟังอยู่แล้วก็จะตอบมาทางด้านของเพจ Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าชื่นชมจริงๆแล้วก็เป็น FC นะฮะที่ติดตามให้กำลังใจน้องแล้วก็เชียร์น้องมากๆเลยน้องเนเน่รอยัลนะครับหรือว่าน้องแพรรัติการอําลอยเยาวชนไทยอายุ16ปีจากจังหวัดจุดๆๆนี่นะฮะที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยของเราด้วยการโชว์ร้องแล้วก็เล่นกีตาร์สดนะครับบนเวทีระดับโลกอย่างอเมริกา Got Talent นะฮะซึ่งต้องบอกว่าชนะใจทั้งคณะกรรมการทั้ง4คนคุณผู้ฟังแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยล่าสุดครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.นะครับก็ได้ให้หน่วยงานในพื้นที่นะครับนำช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับน้องเนเน่แล้วก็เตรียมพิจารณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องเนเน่เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติครับซึ่งจะตรงกับวันที่20กันยายนของทุกๆปีนี่นะครับเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยทั่วประเทศเลยต้องบอกตอนนี้นะน้องเนเน่เป็นไอดอลนะเป็นต้นแบบนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กทุกๆคนเลยนะฮะที่มีความฝันแล้วก็ชอบเรื่องของการเล่นดนตรีใช้เวลาว่างเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะครับเราดูน้องแล้วรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็เรื่องของการแสดงออกต่างๆน้องน่ารักมากๆคุณผู้ฟังนะครับทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเยาวชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเยาวชนแห่งชาติก็พร้อมสนับสนุนเยาวชนไทยให้กล้าคิดกล้าทำนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้กำลังเร่งขับเคลื่อนนโยบายยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนด้วยผ่านกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมปรับเปลี่ยนกลไกเดิมที่มีอยู่ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเด็กและเยาวชนยุคนี้นี่ต้องบอกเก่งมากๆนะครับแล้วก็มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศด้วยคุณธิดาเนตตอบมาแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดตอบมาเยอะก็ต้องมีการแรนดอมกันนะฮะเดี๋ยวให้หลังไมค์เราสุ่มนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนี่นะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็มาร่วมแสดงความยินดีกันกับเด็กไทยที่เก่งมากๆแล้วก็ต้องบอกเก่งระดับโลกเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนี้ครับก็ยังมีนโยบายการยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนเน้นอัพสกิลนะครับแล้วก็เสริมสร้างเรื่องของทักษะแห่งศตวรรษที่21ทั้งในด้านเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ พื่อให้เยาวชนไทยทุกคนเนี่ยสามารถที่จะก้าวไปแข่งขันนะครับแล้วก็เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในระดับสากล นะครับก็เตรียมมอบโล่เชิดชูเนเน่โมเดลความสำเร็จของเยาวชนไทยในเวทีโลกนะครับหลายคนที่ได้ติดตามกันก็บอกว่าโอ้โหพี่เนเน่เป็นต้นแบบนะเป็นไอดอลนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆให้เด็กๆให้เยาวชนทุกกลุ่มเลยนะครับหันมาสนใจเรื่องของกีฬาด้วยดนตรีด้วยร้องเพลงด้วยอย่างเงี้ยครับใช้เวลาว่างเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะครับต้องบอกว่าหนึ่งเรื่องราวนะครับที่วันนี้หลายคนที่ได้ติดตามกันอยู่แล้วก็เรียกว่ามีความสุขนะครับที่เห็นน้องเนี่ยไปแสดงความสามารถในเวทีระดับโลกเลยทีเดียวนะครับมีข้อความส่งมาคุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกกันได้นะครับถามเพื่อให้ได้มีเขาเรียกว่าความรู้สึกที่แฮปปี้กับความรู้สึกของน้องเนเน่ด้วยที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยก็เลยตั้งคำถามว่าน้องเนเน่นะครับภูมิลำเนาเกิดที่จังหวัดอะไรนี่ใครเป็นแฟนคลับน่าจะทราบเนาะคิดว่าน่าจะรู้น่าจะทราบก็ร่วมสนุกกันมาได้นะครับในวันนี้ผ่านทางรายการจับประเด็นเป็นข่าวของเรานะครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างครับชื่นชมศักยภาพของเยาวชนไทยแล้วก็ส่งแรงใจเนเน่รอยัลสร้างชื่อเสียงบนเวทีโลกนะครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้นำนางสาวรัติการอำลอยหรือเนเน่รอยัลศิลปินไทยนะครับเป็นศิลปินเยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านดนตรีเข้าพบกับท่านนายกรัฐมนตรีโดยในโอกาสนี้ครับนายกรัฐมนตรีท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีการมอบเข็มกลัดแล้วก็ชุดของที่ระลึก Amazing Thailand ครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่เนเน่รอยัลนะฮะก่อนจะนำเข้าสู่การแข่งขันในรอบต่อไปด้วยลุ้นกันนะครับแล้วก็เชียร์ให้กำลังใจนะครับส่งกำลังใจส่งแรงใจท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ได้มีการกล่าวชื่นชมในความสามารถความมุ่งมั่นแล้วก็ความทุ่มเทนะครับที่นำศักยภาพครับของเยาวชนไทยเนี่ยไปสู่การยอมรับในระดับนานาชาติด้วยนะครับวันนี้น้องเนเน่ก็มาโชว์เพลงด้วยนะหลายคนได้ติดตามแล้วล่ะนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมร้องเพลงสมซานของวงโลโซแล้วก็รับชมการแสดงสดของนางสาวรัติการที่ร้องเพลงแล้วก็บรรเลงกีตาร์ในเพลงซอมบี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักนะครับแล้วก็ความอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวรัฐบาลครับให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแล้วก็ผลักดันศักยภาพของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังครับเรื่องของเยาวชนที่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศควบคู่กับการสนับสนุนบุคคลต้นแบบโรโมเดลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนี่นะฮะแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับประชาชนตลอดจนการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติผ่านความสามารถของคนไทยในหลากหลายสาขารวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่รู้จักแล้วก็จดจำในระดับสากลด้วยดังนั้นคุณหนูกุลตอบมาแล้วด้วยนะครับอยากรู้น้องเนเน่นางสาวรัติการอําลอยนะครับศิลปินเยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงอยากรู้จังเลยว่าใครที่เป็น FC เป็นแฟนคลับหรือว่าติดตามข่าวอยู่นะครับน้องเนเน่เนี่ยเกิดที่จังหวัดไหนตอบมาได้นะครับมาร่วมสนุกกันหรือจะตอบมาในเพจ Facebook ก็ได้ครับที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะน้องบูมนะครับคุณยินสวัสดีนะครับยามเย็นด้วยที่กำลังติดตามอยู่ในตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะส่งข้อความมานะครับมากมายเหลือเกินวันนี้นะฮะที่กำลังติดตามอยู่นะครับแล้วก็มีข้อความเพิ่มเติมมานะครับจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับพระรุ่งส่งมาแล้วส่งกำลังใจให้น้องเนเน่และครอบครัวครับคุณสมพรมโนรัตน์บอกชื่นชมในความสามารถของน้องนะครับขอบคุณมากๆเลยคุณอเนกพลิกไทยด้วยนะครับเนเน่เป็นเด็กจังหวัดจุดๆๆคุณนิชาภาตอบไปแล้วนะครับทำให้เด็กหันไปสร้างสรรค์ในสิ่งที่รักกันนะคะเราก็พร้อมสนับสนุนเด็กไทยทุกๆคนคุณพลับพลึงด้วยนะครับวันนี้ร่วมสนุกกันเข้ามานะครับหลายพื้นที่เลยที่กำลังติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนของประเทศไทยของเราที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็ร่วมกันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวแต่หนึ่งเรื่องครับที่ยังคงต้องตามกันต่อนอกเหนือจากการติดตามเรื่องราวของเหตุไฟไหม้นะครับที่สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวครับ ซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ก็มีความคืบหน้านะครับทำให้หลายๆคนได้ติดตามกันนะครับผ่านทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยล่าสุดครับสำนักงานเขตจตุจักรก็ได้มีการรายงานผู้เสียชีวิตนะครับจากกรณีเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับจากทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการติดตามเรื่องของข้อมูลต่างๆอยู่นะครับล่าสุดนี้ก็มีการรายงานนะครับจำนวนของทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะครับโดยข้อมูลณช่วงเวลาของเวลา 9:00 นของวันนี้14กรกฎาคม2569นะครับจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวน30รายทราบอัตลักษณ์แล้วนะครับ27รายอยู่ในระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์เนี่ย3รายทั้งนี้ครับคุณผู้ฟังมีผู้บาดเจ็บอาการรุนแรงก็คือกลุ่มสีแดงเนี่ยเสียชีวิตเพิ่ม3รายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครับจำนวน75รายก็คือแบ่งออกเป็นกลุ่มสีแดงอาการรุนแรงครับ24รายนะครับมีกลุ่มสีเหลืองอาการปานกลาง15รายแล้วก็กลุ่มสีเขียวอาการเล็กน้อย36รายกลุ่มผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวตอนนี้ครับก็คือเดินทางกลับบ้านได้ทั้งหมดแล้วนะครับจากทางด้านของสำนักงานเขตจตุจักรครับก็ยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็ยังคงให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถที่จะยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้นะครับที่ห้องประชุมรัชดาชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในห้วงเวลานี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังคงติดตามกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องที่เชื่อว่าทั้งเรื่องของร่างกายทั้งในส่วนของจิตใจด้วยนะครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขครับเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวอย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็ทีมเยียวยาจิตใจเข้าดูแลผู้ประสบภัยรอบด้านครับโดยเรื่องนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับเปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นะครับที่ประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ณโรงเบียร์ลาดพร้าวนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีโดยพบว่าก็ยังมีผู้ป่วยวิกฤตนะฮะซึ่งเป็นเคสสีแดง ICU เนี่ยจำนวน3รายคุณผู้ฟังเคสสีเหลือง1รายนะครับแล้วก็มีภาพรวมผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆถึง17แห่งด้วยกันนะครับซึ่งในช่วง72ชั่วโมงแรกเนี่ยก็จะใช้สิทธิ์ยูเซฟหรือว่าสิทธิ์คุ้มครองให้ผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตในการรักษาขณะนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขประสานงานนะฮะกับกรุงเทพมหานครแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนเพื่อบริหารจัดการเรื่องเตียงแล้วก็เตรียมความพร้อมหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปหาแพทย์เฉพาะทางนะครับในส่วนของการดูแลเยียวยากระทรวงสาธารณสุขครับได้มีการส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจของผู้ประสบภาวะวิกฤตนะฮะทีม MCAT จากกรมสุขภาพจิตเข้าดูแลสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยทั้งเคสสีเหลืองทั้งเคสสีเขียวพร้อมส่งทีมจากกรมอนามัยครับลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากการสูดดมควันพบว่ามีอาการผิดปกติในช่องอกนะครับแล้วก็พบว่ามีเรื่องของปัญหาระบบทางเดินหายใจหรือไม่ในเบื้องต้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกๆคนเนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างเต็มศักยภาพในทุกๆด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเพิ่มเติมครับว่าผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้รุนแรงซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางผิวหนังและก็ทางระบบทางเดินหายใจนะครับในช่วง7วันแรกเนี่ยถือว่าเป็นวิกฤตที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดล่าสุดได้รับการยืนยันเบื้องต้นว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1รายซึ่งหากได้รับการยืนยันนะครับก็จะมีการแจ้งประสานต่อเพิ่มเติมด้วยนะครับในขณะที่ตัวของเจ้าของร้านที่เกิดเหตุขณะนี้ก็เป็นผู้ป่วยในอาการระดับสีแดงซึ่งยังคงต้อง รักษาอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่ตอนนี้เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจนะครับให้กับผู้ป่วยทุกๆคนนะครับที่เข้ารับการรักษาแล้วก็ต้องแสดงความเสียใจอีกครั้งกับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าทำให้หลายๆคนก็รู้สึกสะเทือนใจนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอร่วมแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามรายการกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับทุกพื้นที่ก็มีข้อความมาทั้งเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ติดตามให้กำลังใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากหลากหลายพื้นที่จากพื้นที่ของภาคเหนือด้วยนะครับส่งกำลังใจให้กับผู้ที่เรียกว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยหายไวๆมีข้อความมานะครับไปดูที่เรื่องของการถอดบทเรียนที่จังหวัดเพชรบุรีจากการลงพื้นที่นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็ได้มีการมอบหมายครับให้นายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธนะฮะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนำกำลังของฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายนำร่องครับเพื่อยกระดับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุจากอัคคีภัยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นการตรวจสอบครับเรื่องของระบบต่างๆทั้งความปลอดภัยนะครับป้องกันอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อุปกรณ์ดับเพลิงระบบไฟฟ้าและก็ที่สำคัญทางหนีไฟเพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจผู้ใช้บริการในสถานบันเทิงต่างๆนะครับพบว่าทุกที่ที่เพชรบุรีก็เตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นถังดับเพลิงอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับไม่หมดอายุระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีชัดเจนระบบดับเพลิงอัตโนมัติต้องใช้งานได้ไม่ใช่มีแล้วพอเกิดเหตุเสร็จปุ๊บใช้งานไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะครับตู้สายฉีดน้ำอุปกรณ์ดับเพลิงนะครับอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและที่สำคัญคือทางออกฉุกเฉินนะครับพบว่าสถานประกอบการก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับด้านความปลอดภัยมีถังดับเพลิงเพียงพอครับอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่หมดอายุระบบแจ้งเหตุดับเพลิงต่างๆระบบดับเพลิงอัตโนมัติใช้งานได้ตู้สายฉีดก็มีความพร้อมนะฮะอุปกรณ์ดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยประตูหนีไฟเปิดใช้งานได้ทันทีโดยไม่มีสิ่งกีดขวางอันนี้สำคัญนะครับบางคนบอกคุณบอลครับมีประตูอยู่แต่โต๊ะเอ่ยเก้าอี้เอ่ยไปกีดขวางอยู่อันนั้นไม่ได้นะครับอันนั้นต้องตรวจให้เรียบร้อยในทุกจุดของทางหนีไฟนะครับต้องไม่มีสิ่งกีดขวางและที่สำคัญต้องมีป้ายทางออกฉุกเฉิน exitไฟส่องสว่างฉุกเฉินอย่างชัดเจนกรณีเกิดเหตุนะครับหลายๆคนจะได้มีความมั่นใจนะครับในทุกๆสถานบันเทิงของประเทศไทยถังจัดเก็บถังก๊าซนะครับเรื่องของวัตถุไวไฟเป็นไปตามระบบความปลอดภัยนะครับโดยทางจังหวัดเพชรบุรีก็ตั้งเป้าหมายครับการดำเนินการในการตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่นะครับให้ครบ29แห่งเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการลงพื้นที่นะครับในการตรวจนะฮะในทุกๆจุดเพื่อถอดบทเรียนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้นะครับที่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดซ้ำนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจนะฮะช่วงนี้เราคงต้องพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อจากประเด็นเป็นข่าวครับ
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผอมโกรงความเศร้าโศงกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริข ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไฮไซเบอร์
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ช้าจังอ่ะ
3: หนักไปหน่อยสั่งหรือยังเนี่ย
2: สบายเช็ครถยังอ่ะ
4: เช็คอะไรเยอะแยะ
3: มาเช็คทางยัง
4: ก็วิ่งทางเดิมนั่นแหละ
2: ไปเฮ้ยรถเป็นไรอ่ะจอดเอ็งไม่อยู่อ่ะ
3: หักซ้ายเลย
2: ซ้ายก็เหวดิหักขวาดิเฮ้ยเจ็บเลยเขาบอกว่าเอ็งไม่อยู่
5: เช็คเถอะก่อนที่มันจะช้าไปให้คิดอีกที
2: เช็คทางเนี่ยนะ
3: เออเดี๋ยวเช็คเลยเป็นแล้ว
2: เต็ม
5: เช็ครถเช็คทางเช็คคนสตาร์ทที่ตัวเราเองก่อนออกเดินทางเพื่อให้คุณถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกรมการขนส่งทางบกจับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอมกลับมาครับช่วงนี้ 17:35 นาทีติดตามกันครับจับประเด็นเป็นข่าวหลายๆเรื่องนะครับที่อยู่ในความสนอกสนใจของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับวันนี้ก็ยังคงคึกคักกันหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับได้มีโอกาสได้ไปสแกนด้วยแล้วก็ถามว่าใช่ไหมไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจคึกคักเลยทีเดียวแต่หนึ่งเรื่องครับที่ก็ยังคงเดินหน้านะครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยล่าสุดครับเข้าไปส่องในโซเชียลมีเดียนะครับของกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ต้องบอกเป็นข่าวดีสำหรับคุณผู้ฟังนะครับล่าสุดเลยวันนี้เลยครับไปดูต่อเพิ่มเติมได้ใครที่อยากจะอัปเดตกันเรื่องของคณะรัฐมนตรีไฟเขียวขยายเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569ปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ช่วยกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะที่หลายๆคนติดตามฟังกันอยู่นะครับที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ร่วมแถลงมติคณะรัฐมนตรีนะครับต้องบอกเป็นข่าวดีหลายๆคนที่รออยู่ครับตั้งใจฟังเลยมีการเสนอโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าการปรับปรุงเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนี่ยก็เพื่อเป้าหมายให้การช่วยเหลือของรัฐบาลเนี่ยได้เข้าถึงผู้มีรายได้น้อยนะครับการช่วยเหลือของรัฐบาลได้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการครับให้มีการทบทวนแล้วก็ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องนะครับกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ข้อเท็จจริงหลังจากได้รับเสียงสะท้อนนะฮะจากประชาชนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบต่อไปด้วยนะครับโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกจากมติคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการก็จะได้มีการนำกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยไปตรวจสอบคุณสมบัตินะฮะตามเกณฑ์ที่ทบทวนทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะให้ทั้งกลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะครับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยก็จะได้เข้าถึงสิทธิ์กันนะครับและที่สำคัญก็จะมีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติคุณผู้ฟังในวันที่17กรกฎาคมอะไรแล้วนะนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้14 15 16 17อ่ะเหลืออีก3วันนะ14 15 16 17วันที่17กรกฎาคมนะฮะก็จะมีการประกาศนะฮะผลการพิจารณาคุณสมบัตินะฮะซึ่งหลายคนก็รออยู่เลยทีเดียวนะครับก็ไปติดตามได้ในเว็บไซต์นะครับหรือในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแอปพลิเคชันทางลัดก็จะมีการประกาศหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะครับนั่นก็คือที่จะมีการประกาศก็ทั้งธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยท่านบอกการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะครับกลุ่มเปราะบางยากไร้ให้ได้มากที่สุดนะฮะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนที่คราวก่อนนะฮะครั้งก่อนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีตกหล่นไปบ้างล่ะนะฮะเชื่อว่ามีกลุ่มตกหล่นมีกลุ่มที่ถ้าเกิดมีการพูดก็คือไม่ได้เดือดร้อนจริงแล้วก็มาได้รับสิทธิ์ดังนั้นครับครั้งนี้เนี่ยเขาก็จะมีการคัดกรองแบบที่เรียกว่าให้ได้ผู้ที่เดือดร้อนจริงนะครับผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางจริงให้ได้เข้าถึงสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐทำให้เกิดการบูรณาการนโยบายต่างๆของรัฐบาลนอกจากนี้ก็ยังมีการคัดกรองที่แม่นยำนะฮะเป็นโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยได้เข้าถึงนะครับสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังนั้นย้ำนะครับก็จะมีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติกันในวันที่17กรกฎาคมนะฮะก็ไปติดตามได้ในเว็บไซต์นะฮะของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็มีหน่วยลงทะเบียน5แห่งของธนาคารเหล่านี้นะครับอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังไปนะฮะอ่ะข้อความนะฮะมาดูข้อความกันสักนิดนึงมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่กำลังติดตามแล้วก็กำลังให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ฟังจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่กำลังติดตามอยู่ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะครับคุณสุเทพโอ้โหมาเพียบเลยคุณสุเทพบอกเหลือ200กว่าบาทแล้วครับผมไทยช่วยไทยพลัสนี่พี่ปังปอนนะครับบอกว่าสวัสดีครับส่งเข้ามาคุณลิตาหมายด้วยนะครับวันนี้แชร์มาเรียบร้อยคุณมโนรมนะครับวันนี้สติ๊กเกอร์มาแชร์มานะครับหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่ติดตามอยู่ไทยช่วยไทยพลัสเหลือกันคนละเท่าไหร่บ้างไหนๆแชร์มาหน่อยแล้วก็เผื่อว่าวันนี้เชื่อว่าหลายคนก็กำลังอยู่ที่ตลาดด้วยนะครับเพราะว่าเลิกงานแล้วนะครับก็แน่นอนว่าไปที่ตลาดบางคนพอช่วงเย็นปุ๊บซื้อกับข้าวชอบทานข้าวแกงใช่ไหมฮะหลายคนบอกว่าเห็นนโยบายของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์แล้วเนี่ยก็แน่นอนละหลายคนระบุครับข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทเนี่ยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านบอกว่าตรงเนี้ยข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทตรงเนี้ยครับคุณผู้ฟังเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นนะครับเพื่อดูแลค่าครองชีพหลังราคาน้ำมันลดลงท่านก็ย้ำนะครับว่าก็ต้องรับฟังครับความคิดเห็นจากทุกฝ่ายก่อนนะครับทางด้านของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำนะฮะถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทท่านบอกตรงนี้นะเป็นเพียงแค่แนวคิดเบื้องต้นนะจากการหารือเกี่ยวกับแนวทางในการดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องของค่าครองชีพหลังราคาน้ำมันเนี่ยเริ่มปรับตัวลดลงน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าต้นทุนราคาข้าวแกงก็มีหลายปัจจัยมีปัจจัยอะไรบ้างคุณผู้ฟังค่าเช่าเปิดร้านข้าวแกงก็ต้องมีค่าเช่าใช่ไหมวัตถุดิบมีแก๊สหุงต้มทำอาหารก็มีค่าแก๊สค่าแรงนะฮะเด็กผู้ช่วยอีกแม่ครัวอีกนะฮะหลายต่อหลายอย่างเลยแล้วก็มีต้นทุนซื้อผักซื้อเนื้อสัตว์ซอสอีกนะครับน้ำปลาน้ำตาลราคาต่างๆมันก็มีต้นทุนที่ค่อนข้างที่จะเป็นปัจจัยสำคัญดังนั้นครับกระทรวงพาณิชย์ก็มีแนวคิดที่จะต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนกว่า 200,000 ร้านค้าโดยให้ร้านค้าเหล่านั้นเนี่ยทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดภาครัฐก็จะเข้าไปช่วยสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนด้านอื่นๆทดแทนและอย่างไรก็ตามครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ย้ำว่าโครงการดังกล่าวเป็นเพียงแค่แนวคิดย้ำนะฮะเป็นเพียงแค่แนวคิดยังไม่มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือและก็ความสมัครใจจากหลายๆภาคส่วนทั้งนี้ก็มีทั้งกระแสเห็นด้วยนะฮะแล้วก็ไม่เห็นด้วยทางกระทรวงพาณิชย์จึงขอหยุดรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายก่อนเพื่อนำเรื่องนี้ครับมาทบทวนพิจารณาหาจุดที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนนโยบายต่อไปส่วนในกรณีที่ฝ่ายค้านเนี่ยออกมาระบุว่ามีข้าวแกงราคา30บาทเนี่ยขายอยู่แล้วในปัจจุบันครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็บอกว่า หากมีราคานั้นอยู่จริงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีให้กับประชาชนแต่กระทรวงพาณิชย์ก็ยังคงต้องคิดหาแนวทางช่วยเหลือเพราะได้รับการเรียกร้องจากประชาชนจำนวนมากว่าราคาข้าวแกงในชีวิตประจำวันเนี่ยยังไม่ยอมปรับลดลงมาตามราคาพลังงานในช่วงที่ผ่านมากระทรวงก็จำเป็นครับที่จะต้องเร่งสั่งการให้กรมการค้าภายในเนี่ยเข้าไปดูแลเรื่องโครงสร้างต้นทุนวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะฮะของพี่น้องประชาชนในภาวะที่เศรษฐกิจตอนนี้ก็ยังคงมีความผันผวนถามคุณผู้ฟังว่าราคาข้าวแกงปัจจุบันคุณผู้ฟังซื้อกันเท่าไหร่อยากรู้เหมือนกันนะฮะ บางคนก็บอกว่าก็มี2อย่างถ้าลาด2อย่างก็มี45ก็มีเมื่อกี้มีทักเข้ามานะครับแล้วก็มี50ก็มีแล้วแต่วัตถุดิบถ้าเกิดว่าเป็นพวกซีฟู้ดนะครับเป็นเนื้อปลาก็อาจจะมีต้นทุนหรือว่าเนื้อกุ้งอย่างเงี้ยก็จะปรับตามเขาเรียกว่าวัตถุดิบในแต่ละเมนูก็แล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นกับข้าวที่ราดแกง2 อย่างนะราคาเท่าไหร่กันบ้างมาแชร์กันได้นะครับคุณบัวบูชาบอก50บาทไม่อิ่มเลยค่ะเนี่ยน่ารักมากเลยนะฮะก็คุณผู้ฟังเจอเท่าไหร่บ้างเอา2อย่างก่อนแล้วกันนะฮะกับข้าวพออิ่มแหละ1ถ้วยใช่มั้ยฮะแล้วก็มีราดกับ2อย่างกันซื้อกันราคาเท่าไหร่บ้างแชร์มาดูนะครับเผื่อว่าก็จะได้เป็นข้อมูลนะครับที่มาทักทายแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าประเทศไทยของเราด้วยนะครับมีจากหลากหลายพื้นที่เลยที่ส่งเข้ามาแล้วก็ติดตามข่าวกันอยู่ในห้วงเวลานี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับลองแชร์มาว่าเคยทานเท่าไหร่กันบ้างณห้วงเวลานี้ณปัจจุบันนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องครับภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีใช้แนวทางเรื่องของกฎหมายเลมอนลอนี่แหละส่งสคบครับในการตรวจสอบเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศท่านบอกว่าหากพบชำรุดบกพร่องแสดงฉลากไม่ครบดำเนินคดีทันทีนะการเดินหน้าของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสคบนะครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่านเปิดเผยครับว่าได้มีการมอบหมายนะครับให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับติดตามนี่นะฮะแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเรื่องของการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า EV ทั่วประเทศนะครับโดยกำชับให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยต้อง1เลยนะแสดงฉลากนะครับข้อมูลสำคัญของรถยนต์ให้ถูกต้องและก็ให้ครบถ้วนด้วยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดมีการสั่งการคุณผู้ฟังให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบโชว์รูมและก็จุดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องจากกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลครับก่อนที่จะขยายสู่ต่างจังหวัดหากพบว่ามีการฝ่าฝืนแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบครับท่านบอกว่าการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้ามูลค่าสูงนะครับก็พวกรถยนต์ EV ซึ่งกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยตรงรถยนต์ EV ครับหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าณปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆคนหลายๆบ้านเลยล่ะนะครับตอนนี้ก็ใช้กันเพราะว่า1ก็เป็นผลสืบเนื่องก่อนหน้านี้น้ำมันปรับตัวพุ่งสูงขึ้นใช่ไหมหลายคนก็เลยปรับเปลี่ยนชีวิตมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ EV กันต้องบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ EV ที่หลายๆบ้านใช้กันตอนนี้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงผู้บริโภคก็มีความจำเป็นครับที่จะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็เพียงพอต่อการตัดสินใจซื้อด้วยนะครับทั้งรายละเอียดของตัวรถสมรรถนะของแบตเตอรี่ต้องบอกให้ผู้บริโภคชัดเจนนะสมรรถนะเท่าไหร่อย่างไรรายละเอียดระยะเวลาเงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่นะครับต้องบอกเพราะว่าผู้บริโภคก็จะได้รับรู้ข้อมูลรวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ครับสคบก็จะประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอ.กรมการขนส่งทางบกอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลรถยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุมนะฮะทั้งด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และก็เรื่องของการจดทะเบียนใช้งานเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับท่านก็ต้องบอกว่าตรวจทุกเรื่องจริงๆนะครับอย่าให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับท่านก็เดินหน้าตรวจสอบใช้เรื่องแนวทางเลโมลอนะครับส่งสคบไปตรวจสอบเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศย้ำครับหากพบชำรุดบกพร่องแสดงฉลากไม่ครบเนี่ยก็เตรียมดำเนินคดีทันทีนะครับก็เป็นประโยชน์จริงๆครับสำหรับผู้บริโภคนะครับแล้วก็คนที่กำลังติดตามฟังรายการอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับมีหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่นะครับก็สามารถที่จะส่งต่อเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆแล้วก็รวมถึงการติดตามนะฮะให้กำลังใจแล้วก็ประสานกันได้นะครับทางด้านของหนึ่งภารกิจสำคัญนะครับที่ยังคงต้องเดินหน้าแล้วก็ต้องติดตามกันนะครับทุกๆเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับก็ยังคงต้องติดตามกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอกไป02-276-9717แล้วก็02-276-9721มาดูภารกิจของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กันบ้างนะครับกรมประชาสัมพันธ์ชูโมเดลสื่อยุคใหม่บนเวทีนานาชาติเดินหน้าพัฒนา AI เพื่อสร้างความเข้าใจอัตลักษณ์เอเชียครับโดยล่าสุดนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการกล่าวสุนทรพจน์ครับในการเสวนาเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับ Story Light Water Quickly Notching นะครับซึ่งต้องบอกว่า Orting เรื่องเล่าดังสายน้ำฉลมใจไร้สำเนียงนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นการประชุมครั้งสำคัญครับ2026 Media Corporation Forum of South and Southeast Asia ที่นครคุนหมิงมณฑลยูนานสาธารณรัฐประชาชนจีนครับซึ่งต้องบอกว่าจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้นะครับและก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งยูนานและก็ไชน่าเดลี่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเน้นย้ำครับว่าเรื่องเล่าที่ดีในยุคดิจิทัลเนี่ยไม่เพียงเป็นการถ่ายทอดข้อเท็จจริงแต่ต้องรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและก็สร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นางสุนฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวนะครับบอกว่าแม้ว่า AI จะสร้างแล้วก็แปลเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วแต่หากขาดบริบททางวัฒนธรรมก็อาจจะนำไปสู่การบิดเบือนข้อมูลและอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศดังนั้นครับจึงจำเป็นต้องพัฒนา AI บนฐานข้อมูลที่สะท้อนภูมิปัญญาและบริบทของภูมิภาคเอเชียพร้อมกันนี้ครับกรมประชาสัมพันธ์นะครับกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาระบบนิเวศสื่ออัจฉริยะที่เชื่อถือได้ควบคู่กับการจัดทำคลังข้อมูลสื่อของประเทศเพื่อให้ระบบ AI และเครื่องมือค้นหาระดับโลกเนี่ยสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือและสะท้อนอัตลักษณ์ของชาติได้อย่างเหมาะสมพร้อมทั้งยังได้ชื่นชมความสำเร็จของดร.วัชรติยาวัชรบลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกรมประชาสัมพันธ์ที่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกครับการแข่งขันนะครับที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับด้วยการสร้างงานนะครับเรื่องการผลิต AI นะครับแอปพลิเคชัน AI ในการตรวจสอบข่าวปลอมแบบเรียลไทม์2ภาษาสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยครับในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสื่อและก็การตรวจสอบข้อมูลนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่เดินหน้านะครับในความสำเร็จของประเทศไทยในวันนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่เดินหน้าสู่เรื่องของความสำเร็จนะครับของประเทศไทยของเรานะครับดังนั้นเนี่ยผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามนะครับข้อมูลต่างๆแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้อีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับในประเทศไทยของเราล่าสุดมีผลสำรวจของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีการตรวจนะฮะเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาข่าวดีครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 88.2 จากเดิมนะครับ 84.7 ในเดือนก่อนตรงนี้ครับสะท้อนเรื่องอะไรตรงนี้สะท้อนเรื่องของการพลิก กลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ4เดือนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่มีต่อท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่มีต่อทิศทางนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยรายงานของสอทชี้ว่าความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมดีขึ้นนะครับจากผลของ2มาตรการหลักที่รัฐบาลผลักดันอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือ1ไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดนี่ต้องบอกว่าเสียงตอบรับเนี่ยจากพี่น้องประชาชนดีมากๆเลยทีเดียวนะครับหลายคนบอกว่าได้ใช้แล้วก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนทำให้สามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากมายเลยทีเดียวล่าสุดกระทรวงการคลังรายงานยอดนะครับเขามีตัวเลขชัดเจนนะครับเมื่อวันที่9กรกฎาคมเนี่ยกว่า 64,546 ล้านบาทก็เรียกว่ากลมๆก็60,000กว่าล้านนะครับจากเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ตัวเลขก็สะท้อนว่าการซื้อขายอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยมีความคึกคักเศรษฐกิจเติบโตนะครับร้านค้าต่างๆก็แฮปปี้พ่อค้าแม่ขายก็มีความสุขธุรกิจ SME เนี่ยกลับมามีสภาพคล่องอีกครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกตลาดตอนนี้คึกคักนะครับพ่อค้าแม่ค้านี่ยิ้มกันนะครับอีกหนึ่งมาตรการที่สะท้อนถึงรัฐบาลที่ภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นนั่นก็คือ Thailand Fast Pass ตรงนี้ครับสามารถเร่งรัดการลงทุนผ่าน BOI ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงกว่า25โครงการคุณผู้ฟังนะฮะมูลค่าการลงทุนเอาง่ายๆเลย 200,000 กว่าล้านอันนี้ก็สะท้อนตัวเลขที่ทั่วโลกเชื่อมั่นในรัฐบาลเชื่อมั่นในตัวท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลตั้งเป้านะฮะดันการลงทุนจริงเนี่ยให้แตะ1ล้านล้านนะครับตอนนี้ก็ 200,000 กว่าล้านแล้วนะครับซึ่งก็ตรงนี้เป็นตัวเลขที่เชื่อว่านักลงทุนทั่วโลกเนี่ยเชื่อมั่นในตัวของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเชื่อมั่นในคณะรัฐมนตรีเชื่อมั่นในรัฐบาลแล้วก็สะท้อนถึงเรื่องของการพลิกกลับมาเป็นบวกโดยเป็นเครื่องยืนยันว่ารัฐบาลมาถูกทางแล้วนะครับในการที่จะดูแลชีวิตดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่ระดับ 88.2 จากเดิม 84.7 ในเดือนก่อนก็ปรับตัวพลิกกลับมาเป็นบวกในรอบ4เดือนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนนะฮะนักลงทุนทั้งไทยแล้วก็ทั่วโลกที่เชื่อมั่นในตัวรัฐบาลเชื่อมั่นในท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นนั่นเองอ่ะช่วงนี้ครับเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปพักกันสักครู่นึงนะครับไปติดตามการรายงานข่าวต่างๆแล้วก็การเตรียมเคารพธงชาติกันในห้วง 18:00 น.และเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
6: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบันสกันแก้วประจัน
7: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจ

0: แล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
3: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมครบธงชาติ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือ

ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงาน

Community Plus นะครับก็เป็นการช่วยพี่น้องประชาชนนะฮะที่มีความสนอกสนใจที่จะเป็นคนที่มีอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ผ่านธุรกิจแฟรนไชส์นั่นเองนะครับนำมาบอกกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันในช่วงเวลานี้ไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทยล่าสุดประเทศไทยคว้าอันดับที่2คุณผู้ฟังเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลกปี2026รัฐบาลเดินหน้าผลักดันสู่ Medical and Wellness Hub นะครับโดยเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทยอีกแล้วนะครับเมื่อล่าสุดครับประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ Medical Tourism อันดับที่2ของโลกประจำปี2026จาก Travel and Tour World นะครับหรือว่า TTW สื่อด้านการท่องเที่ยวระดับโลกจากมหานครนิวยอร์กนะฮะที่สหรัฐอเมริกาสะท้อนถึงความเชื่อมั่นครับของนานาชาติต่อศักยภาพสาธารณสุขของประเทศไทยและก็เป็นผลมาจากที่รัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ท่านเดินหน้าท่านผลักดันนะครับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub อย่างต่อเนื่องนะครับโดยการจัดอันดับท็อป50 Medical Tourism and Destination

0: ันดับที่10โคลอมเบียนะครับซึ่งสะท้อนว่าประเทศไทยครับก็ยังคงเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำของโลกด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จะเห็นเลยว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกก็ปักหมุดหมายนะครับที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการเป็น Medical and Wellness Hub นั่นเองโดยประเทศไทยครับต้องบอกว่าจุดแข็งนะครับที่มีเรื่องของการรักษาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นศัลยกรรมทำงามทันตกรรมการรักษาโรคหัวใจโรคกระดูกและข้อภาวะการมีบุตรยากโรคมะเร็งเวชศาสตร์ป้องกันบริการสุขภาพองค์รวม Wellness นะครับแล้วก็ยังมีการบริการโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI บุคลากรทางการแพทย์ก็มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและก็มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยระดับโลกศูนย์วินิจฉัยขั้นสูงผู้ป่วยหลายภาษาก็สามารถที่จะเดินทางมารักษาในประเทศไทยได้นะครับแล้วก็ยังมีบริการเทเลเมดิซีนนะครับรวมถึงการดูแลผู้ป่วยต่างชาติโดยเฉพาะดังนั้นครับด้วยเหตุผลเหล่านี้ประเทศไทยของเราครับจึงยืนหนึ่งในการดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็รัฐบาลโดยท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับก็เดินหน้าผลักดันสู่การเป็น Medical and Wellness Hub นั่นเองนะครับประเทศไทยต้องบอกว่าเป็นเมืองที่มีความพร้อมนะครับมีศักยภาพแล้วก็ที่สำคัญเรื่องการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เนี่ยต้องบอกครอบคลุมไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยจะมีแบบเนี้ยนะครับทั้งกรุงเทพมหานครทั้งภูเก็ตก็จะมีนะครับเขาเรียกว่าเป็น Wellness Hub แล้วก็มีเชียงใหม่มีพัทยามีเกาะสมุยมีหัวหินนะครับมีขอนแก่นมีหาดใหญ่อุดรธานีนครราชสีมาซึ่งจังหวัดเหล่านี้นะครับที่ได้บอกคุณผู้ฟังไปนะครับหรือว่าที่ทั้งเกาะสมุยทั้งพัทยาทั้งหัวหินทั้งโคราชภูเก็ตเหล่านี้นะครับสามารถรองรับผู้ป่วยแล้วก็นักท่องเที่ยวได้ครบวงจรทั้งในส่วนของการรักษาทั้งในส่วนของการพักฟื้นทั้งในส่วนของการท่องเที่ยวนะครับโดยการจัดอันดับดังกล่าวครับที่ประเทศไทยของเราคว้าอันดับที่2ของโลกด้านการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ระดับโลกแบบนี้ก็สะท้อนถึงเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของการรักษาความเชี่ยวชาญของคุณหมอความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์นะครับรวมถึงเรียกว่าความพร้อมศักยภาพต่างๆนะครับที่สามารถที่จะช่วยเหลือนะครับเรื่องของคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยของเราได้นะครับดังนั้นเนี่ยมีข้อความจากคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้หลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่กำลังติดตามแล้วก็บอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีความพร้อมจริงๆในหลายๆพื้นที่เลยโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเอื้อต่อการพักฟื้นนะครับในทุกๆจังหวัดของประเทศไทยดังนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางจับประเด็นเป็นข่าวมีข้อความอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ตามติดกันมาเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นจากคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ส่งข้อความมาบอกว่าทุกๆวันก็ต้องมาฟังข้อมูลฟังข่าวสารที่เป็นประโยชน์ล่าสุดครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามภารกิจของท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเข้มทั่วประเทศกำชับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดท่านย้ำเลยท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ย้ำชีวิตประชาชนต้องมาก่อนนะครับล่าสุดวันนี้เลยครับขอบคุณข้อมูลด้วยนะฮะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยล่าสุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยครับว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับการคุ้มครองชีวิตและก็ความปลอดภัยของประชาชนโดยได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องนะฮะเพื่อบังคับใช้กฎหมายแล้วก็มาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังลดความเสี่ยงแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่า13กรกฎาคม2569ได้ลงนามในบันทึกข้อความด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและก็อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องอะไรเรื่องของการตรวจสอบอาคารตรวจสอบสถานประกอบการตรวจสอบสถานบริการที่มีประชาชนเนี่ยไปใช้บริการจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมกำชับครับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนนำไปสู่ความสูญเสีย ต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนโดยปิดท้ายครับกระทรวงมหาดไทยก็จะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันนะฮะเรื่องของความปลอดภัยมาตรการต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วก็ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและก็ความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะนี่คือภารกิจสำคัญของท่านเจเซไทยเซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ท่านเดินหน้าสั่งเข้มในทุกส่วนนะครับเดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยนะท่านก็มีการกำชับให้ความสำคัญสูงสุดในการคุ้มครองชีวิตและก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับต้องบอกว่านี่คือหนึ่งเรื่องสำคัญที่ท่านทำงานแบบที่เรียกว่าเต็มที่แล้วก็ดูแลความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความปลอดภัยนะครับท่านเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่นเองนะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวคงต้องพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อจากประเด็นเป็นข่าวครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรพุทธเวทอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาผู้สร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไทยเสรี
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นได้ค่า 1,999 บาทค่าดีพักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแขนหายไปแล้ว
2: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: จับประเด็น VIP
0: ทุกวันนะครับติดตามกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ก็แน่นอนอย่างที่เกริ่นบอกไปทุกเรื่องนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวปากท้องเรื่องราวของเศรษฐกิจนะครับความเป็นอยู่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่ต้องบอกว่าเดินหน้ากันแล้วก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติในการป้องกันและก็ปราบปรามเรื่องของยาเสพติดนะครับแน่นอนปัจจุบันนี้ครับมีข่าวคราวเรื่องของยาเสพติดเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติในการยกระดับการปราบยาเสพติดตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับวันนี้ต้องบอกว่ารายการจับประเด็นเป็นข่าวของเราได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการปปส.ท่านอภิกิตติ์ ฉ.โรจน์ประเสริฐครับจะมาพูดคุยให้ความรู้เล่าถึงสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่เป็นปัญหาของประเทศเรื่องของปัญหายาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติแนวโน้มเรื่องสถิติการเฝ้าระวังต่างๆแล้วก็ที่สำคัญมิติของการเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับต้อนรับท่านแขกรับเชิญของเราครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผู้จัดการครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านครับ
0: ครับต้อนรับท่านรองเลขาธิการปปส.เข้าสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้หัวข้อคือรู้เท่าทันรูปแบบอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาตินะครับก่อนอื่นเลยคำถามแรกเลยก็ต้องนำเรียนก่อนว่าเรื่องสถานการณ์พลวัตของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาตินะครับต้องบอกว่าน่ากลัวมากๆเลยบทบาทแล้วก็คณะทำงานในการสกัดกั้นแล้วก็การปราบปรามยาเสพติดตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านเรื่องนี้ครับ
4: ก็ต้องเรียนผู้จัดการแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเราประสบปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลทุกรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการแก้ไขนะครับต้องเรียนว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงเรื่องของสภาพสังคมสภาพชุมชนสภาพครอบครัวปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเรื่องของรายได้ต่างๆซึ่งตรงนี้นะครับประเทศไทยผมมักจะพูดอยู่เสมอว่าเราอาจจะโชคร้ายนิดนึงเพราะว่าเราอยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านครับซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่สำคัญแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกนะแล้วก็แหล่งผลิตตรงนี้เนี่ยก็เป็นแหล่งผลิตที่สามารถผลิตยาเสพติดได้หลายอย่างนะโดยเฉพาะในเรื่องของตัวยาบ้าไอซ์เฮโรอีนนะซึ่งเขาก็มีพื้นที่ปลูกซึ่งเป็นวัตถุดิบของยาเสพติดซึ่งตรงนี้ไทยก็ได้รับผลกระทบนะครับจากการลักลอบลำเลียงเอายาเสพติดเข้ามาครับแล้วก็บางส่วนก็ถูกใช้โดยประชาชนคนไทยแล้วก็บางส่วนก็ถูกกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติลักลอบเอาออกไปสู่ตลาดโลกตลาดก็ถือว่าเป็นอันนี้เป็นสถานการณ์ซึ่งเราเห็นอยู่ในปัจจุบัน
0: ครับ แล้วในส่วนของบทบาทเรื่องของคณะทำงานเรื่องนี้ณท่าอากาศยานแล้วก็เรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศในการทำงานเพื่อสกัดกั้นแล้วก็การปราบปรามยาเสพติดตรงนี้มีบทบาทอย่างไรบ้างนะครับ
4: ก็ต้องเรียนว่าเราดำเนินการแก้ไขปัญหาในทุกมิติตั้งแต่เรื่องของการสกัดให้เอาสารเคมีสารตั้งต้นต่างๆที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาเสพติดล้วนไหลออกจากระบบอุตสาหกรรมของเราเข้าไปสู่แหล่งผลิตในประเทศเพื่อนบ้านในทางสกัดเราก็สกัดโดยเฉพาะในพื้นที่ทางบกนะครับในการเมื่อผลิตออกมาเป็นยาเสพติดแล้วเนี่ยก็จะถูกระเบ้าระเบียงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของเราครับหรือว่าเป็นพื้นที่ภาคอีสานซึ่งอยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็จะถูกระเบ้าระเบียงเข้ามาในทางบกเราก็ดำเนินการกับหน่วยความมั่นคงทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองในการร่วมกันสกัดกั้นเรามีหน่วยบัญชาการสกัดกั้นสารตั้งต้นสินค้าแล้วก็ยาเสพติดตลอดแนวชายแดนส่วนที่ลำเลียงเข้ามาอีกส่วนก็คืออาจจะลำเลียงเข้ามาทางเรือนะครับอันนี้เราก็มีหน่วยที่เรียกว่าหน่วยสกัดกั้นหน่วยชุดปฏิบัติการสกัดกั้นทางท่าเรือแล้วก็ทางทะเลหรือว่าเอสไอทีเอสส่วนที่เข้ามาทางท่าอากาศยานหรือว่ามาจากตัวบุคคลเนี่ยนะครับเราก็มีหน่วยที่เรียกว่าสกัดกั้นทางท่าอากาศยานหรือว่าเอสไอทีเอสนะครับตรงนี้เราก็ดำเนินการอยู่สองส่วนทั้งยาเสพติดที่ลำเลียงเข้ามาทางท่าอากาศยานกับอีกส่วนหนึ่งที่ถูกลำเลียงจากน่านมาออกไปสู่ประเทศที่สามเราก็ดำเนินการอย่างเข้มแข็งนะครับทั้งขาเข้าขาออกที่หนึ่งเข้าไม่ให้เข้าบ้านเราแต่ถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะสกัดกั้นไม่ให้มันไปส่งผลกระทบกับประเทศที่สามหรือประเทศปลายทาง
0: ครับ
4: แล้วก็มีกลไกการทำงานของเราทั้งเรื่องทั้งบ่อยง่ายคือทั้งบกทั้งอากาศทั้งทางน้ำนะครับในทุกที่ในสุด
0: นี่ทั้งการ
4: ทั้งนี้ต้องเรียนกลไกแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยปรากฏเนื่องจากเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของนวัตกรรมต่างๆมันเพิ่มมากขึ้นนั้นการซื้อขายยาเสพติดผ่านระบบออนไลน์ก็มีเพิ่มมากขึ้นก็ฝ่ายตรงข้ามหรือผู้ไม่หวังดีเนี่ยเขาก็ใช้กลไกความเทคเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมาซื้อขายกันทางออนไลน์เพื่อให้ได้ไม่มีความจำเป็นต้องพบปะกันและก็คุยกันบนช่องแอปพลิเคชันต้องการแต่ในยาเสพติดเนี่ยมันจะเดินไปเองไม่ได้ก็ต้องใช้ระบบโลจิสติกระบบคมนาคมระบบพัสดุพันที่ทันสมัยของเราซึ่งเราถือว่าเราทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเนี้ยเราก็จะใช้ประโยชน์ช่องทางนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเป็นฮับของระบบคมนาคมเรามีท่าสัตว์ยานมีท่าเรือที่ทันสมัยก็มักจะถูกใช้เป็นผ่านลำเลียง
0: สถิติกันบ้างครับแนวโน้มเรื่องสถิติตัวเลขในเรื่องของการลักลอบการลำเลียงยาเสพติดรวมถึงแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ครับมีตัวเลขอย่างไรบ้างครับท่านรองครับ
4: คือตอนนี้นะครับต้องเรียนว่าปีเฉพาะปี69เนี่ยเราสกัดไม่ให้เอายาเสพติดเข้ามาในบ้านเราจำนวนมากสูงเป็นประวัติการนะครับเนื่องจากเรารัฐบาลมีความสำคัญแล้วก็ใส่มาตรการลงไปในหลายเรื่องนะครับเราสามารถสกัดกั้นยาบ้าไม่ให้เข้าไทยจากประเทศเพื่อนบ้านณวันนี้นะครับ 1,000 ล้านเม็ดที่เราจับกุมได้แล้วตัวยาบ้าอย่างเดียวนะครับตัวเฮโรอีนโทษฮะตัวไอซ์ที่เป็นเคตามีนในรูปแบบของเป็ดเนี่ยนะครับเราสกัดแล้วประมาณ50,000ก็คือ50,000กว่าเม็ดอันนี้ก็คือความพยายามที่เราจะไม่ให้เอายาเสพติดนั้นถูกจะต้องลงต้มแต่ในส่วนของที่มันออกไปนะครับก็ที่ผ่านมาเราทำงานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับทั้งลาวทั้งเมียนมาทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีใต้ซึ่งประเทศปลายทางปี69เราสามารถดำเนินการได้เลยทั้งหมด170 ก็ลักษณะก็จะตัวเลขจะใกล้เคียงกันนะครับก็ประมาณสักขาเข้าเนี่ยเราสามารถสกัดได้สัก70กว่านะครับแล้วก็สามารถจับกลุ่มได้ก่อนที่ยาเสพติดจะเล็ดลอดไปสู่ประเทศที่3แล้วก็ประมาณสัก70กว่าตัวกว่าตรงนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่สกัดกั้นในเส้นของสนามบิน
0: ครับ
4: ก็จะส่วนใหญ่จำนวนเคสเยอะแต่ปริมาณจะไม่เยอะนะครับเขาอาจจะเอาเข้าไปออกไปแค่ประมาณสักกิโล2กิโลไม่เกิน10กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตัวเลขก็อยู่ประมาณนี้ครับ
0: ก็จะเห็นว่าเป็นตัวเลขที่เราก็ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดทั้งขาเข้ามาในประเทศเองแล้วก็เรื่องของการออกไปนอกประเทศด้วยตรงนี้ก็เป็นสำคัญมาตรการในการที่จะดูแลถ้าเราเจาะลึกเรื่องของอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติประเด็นนี้ครับทั้งในส่วนของผู้ประกอบการเองประเด็นข่าวอยู่ตอนนี้ที่หลายๆคนก็ติดตามเรื่องของผู้ประกอบการที่รับหิ้วสินค้าแล้วท้ายที่สุดตกเป็นเหยื่อของเครื่องมือขบวนการค้ายาเสพติดตัวนี้อยากให้ท่านลองเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ด้วยแล้วก็เป็นการเตือนภัยในส่วนนี้ด้วยครับ
4: ครับก็ปัจจุบันผมคงจะไม่พูดถึงเคสน้องพนักงานต้อนรับในรายละเอียดแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆท่านคงได้รับฟังจากสื่อหลายสื่อนะครับแต่ผมขออนุญาตนำเรียนหรือว่าในส่วนของการความร่วมมือในการสืบสวนในเรื่องของการสกัดกั้นเนี่ยนะครับในเคสที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราดำเนินการไปเราเห็นภาพทั้งหมดแล้วก็จับกลุ่มที่เกี่ยวข้องภายในประเทศได้ทั้งหมดแล้ว
0: คร
4: ับ ตอนนี้ก็จะเหลือแต่หัวซึ่งจริงๆก็เคยอยู่ในประเทศตอนนี้ก็หนีออกไปในประเทศเพื่อนบ้าน
0: ครับ
4: จากอีกส่วนหนึ่งของเรื่องของปลายทางที่ออสเตรเลียเนี่ยเราก็ส่งข้อมูลให้ทางออสเตรเลียครับก็ตรงนั้นเดี๋ยวออสเตรเลียก็คงจะดำเนินการต่อแต่ต้องตอบคำถามของคุณประการนะก็คือในส่วนของอยากแจ้งเตือนนะครับหรือว่ารูปแบบพี่น้องประชาชนนะครับว่าท่านจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าคุณอาจจะการพวกนี้ก็จะใช้ช่องโหว่ช่องว่างที่ไม่ว่าจะเรื่องของรายได้ที่ท่านอยากจะได้นะครับเรื่องของการถูกหลอกลวงไปสู่กระบวนการพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลักพาสิ่งของจากสัมภาระจากคนแปลกหน้าไม่ว่าจะหิ้วไปไหนนะครับไม่ว่าเฉพาะเครื่องดื่มนะครับฝากไปส่งไปสนีให้หน่อยบางทีอาจจะรบกวนนิดๆหน่อยไปสนีตรงนี้แล้วก็ให้ค่าส่งเล็กๆน้อยๆค่าดำเนินการเล็กๆน้อยๆเนี่ยท่านอาจจะถือเอายาเสพติดไปตรวจได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องดูนะการใช้บัญชีต้องพูดคุยแชทใช้แอปพลิเคชันกับใครตอนนี้มันมีตัวอวตารเยอะแยะ
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กหรือว่าช่องเขียวช่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ถ้าคิดว่าผู้ที่ท่านสนทนาด้วยคุยด้วยไม่น่าจะเป็นตัวจริงซึ่งไม่ใช่เฉพาะอาชญากรรมด้านยาเสพติดครับมันเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของหลอกลวงให้ลักอะไรเงี้ยนะครับเลิฟสแกมนะมันก็มีหมดนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องช่วยกันระมัดระวังดังนั้นนอกจากนั้นก็ต้องดูนะครับว่าสิ่งที่ท่านได้รับมาได้รับฝากของมาเนี่ยอย่างสมมติเคสน้องแอนเนี่ยถุงผ้า12ใบน้ำหนัก9กิโลอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยว่าท่านจะต้องใช้ความระมัดระวังใช้วิธีการว่าถุงผ้า12กิโลเนี่ยก็โทษนะถุงผ้า12ใบเนี่ยมันจะหนัก9กิโลเลย
0: มันก็ต้องเอ๊ะก่อนนะครับเนาะมันต้องเอ
4: ๊
0: ะ
4: ต้องเอ๊ะก่อนครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะนิยมมาฝากของอะไรเงี้ยมาจากพวกเสื้อผ้านะครับอาหารบ้างใช้ประจำตัวอะไรเนี่ยก็ทุกก้อนหลายอย่างเข้าไปในนั้นหรือว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่เราสามารถจะพกพาไปได้อะไรเงี้ย
0: ครับ
4: อีกส่วนหนึ่งก็ที่สำคัญนะครับก็ต้องฝากเตือนไปอีกก็คือเรื่องของการรับจ้างในการเปิดบัญชีที่เรียกว่าเปิดบัญชีมาก ็กลุ่มพวกนี้ก็มักจะมาใช้กลอุบายมาหลอกลวงใช้เงินเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้ท่านไปเปิดบัญชีนะครับแล้วก็โอนเงินเอาเรื่องของยาเสพติดหรือว่าอาชญากรรมที่มันผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยเข้ามาผ่านบัญชีที่เราเปิดนะครับแล้วก็ท่านอาจจะต้องเข้าไปโผล่พันซึ่งปัจจุบันเนี่ยกฎหมายยาเสพติดโดยเฉพาะกฎหมายยาเสพติดเนี่ยท่านถ้าท่านไปเปิดบัญชีมาไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาอย่างไรนะครับมีโทษจำคุกนะครับ3ปีนะครับเพราะนั้นต้องทุกท่านต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอีกส่วนหนึ่งก็คือนอกจากบัญชีม้าตัวซิมก็ด้วยซิมที่เขาเรียกซิมผีนะครับให้เราไปเปิดซิมแล้วก็เอาทีละสิบซิมสิบซิมแล้วก็ขายต่อไปเนี่ยชื่อยังจดอยู่ในชื่อแทนเพราะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังตรงนี
0: ้ครับเอาละเรียกว่าครบถ้วนครอบคลุมเลยเรื่องสุดท้ายครับดังนั้นเนี่ยขออนุญาตถามช่องทางในการทั้งแจ้งเบาะแสสายด่วนปปส.ตรงนี้อยากให้ท่านประชาสัมพันธ์นิดนึงสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามช่วงท้ายตรงนี้ครับ
4: ครับขอบคุณคุณจันทร์นะครับก็เรียนไปสู่ท่านผู้ฟังนะครับว่าปปส.เนี่ยนะครับมีสายด่วนนะครับ1386จะเป็นเลข4ตัวนะครับก็เราจะแจ้งเบาะแสทุกเรื่องนะครับไม่ใช่เฉพาะว่ายามีการขายยาเสพติดอยู่ตรงไหนหรือว่าทุกประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดญาติพี่น้องลูกบุตรหลานของท่านเสพยานะครับแล้วต้องการเข้าสู่กระบวนการบำบัดในทุกมิติปปส.ยินดีที่จะเข้าไปดำเนินการท่านนะครับดังนั้นถ้าท่านมีความเดือดร้อนหรือได้รับความผลกระทบจากปัญหายาเสพติดหรือต้องการจะแจ้งเบาะแสนะครับเรามีสายด่วน1386
0: ครับ
4: ซึ่งตรงนี้นะครับทุกข้อมูลทุกสายที่ท่านโทรเข้ามาเราจะปกปิดเป็นความลับทั้งหมดนะครับยกเว้นถ้าท่านอาจจะต้องให้ข้อมูลนิดนึงกรณีเรื่องของเสพเนี่ยญาติของท่านจะให้ติดต่อใครอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเบอร์โทรศัพท์จะให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังไงเนี่ยอาจจะต้องเปิดนอกจากนั้นเราก็มีเว็บไซต์ของสำนักงานปปส.นะครับwww.onCB.go.th นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะรายละเอียดที่ท่านสามารถเข้าไปกรอกนะครับข้อมูลเบาะแสหรือว่าสิ่งที่ท่านต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะจากปปส.ในเรื่องของการปัญหายาเสพติด
0: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านอภิกิจฉ.โรจน์ประเสริฐรองเลขาธิการปปส.ที่ให้เกียรตินะครับวันนี้มาพูดคุยกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งให้ความรู้นะครับแล้วก็แนวทางเรื่องของการสกัดกั้นการปราบปรามยาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยทีเดียวกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านครับ
4: ขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่บอกว่าปัญหาเรื่องของยาเสพติดครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่เราต้องเดินหน้ากันในการดูแลไม่ว่าจะเป็นการแจ้งสายด่วนปปส1386นะครับอย่างที่ท่านรองเลขาธิการปปสได้บอกไว้ก็สามารถแจ้งได้นะครับทั้งข้อมูลต่างๆที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนมาตรการในการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนเรื่องของซิมผีบัญชีม้านะครับรวมถึงแนวทางป้องกันประชาชนต่างๆแล้วก็ฝากข้อคิดผู้ที่ประกอบอาชีพรับคิวด้วยท้ายสุดเนี่ยอันตรายนะครับท่านอาจจะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดได้ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังในส่วนนี้ด้วยนะครับนำมาให้ความรู้นะครับกับพี่น้องประชาชนกันในช่วงเวลานี้จากทางจากประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับกรมประชาสัมพันธ์ของเราใครที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ครับต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับที่ต้องบอกเป็นประโยชน์แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวมันขออนุญาตดูข้อความกันนิดนึงนะฮะคุณพิสมัยนะครับทักทายมาคุณอมรรัตน์เย็นพินโยด้วยนะครับบอกฝนกำลังตกเลยตอนนี้นะครับที่หลายๆพื้นที่เลยตอนนี้ก็มีฝนลงมาแล้วก็ทำให้บรรยากาศของช่วงเย็นๆวันนี้ก็มีความชุ่มฉ่ำในหลายพื้นที่เลยถ้ารุ่งนะครับ มีข้อความมาโอ้โหมากมายเลยทีเดียววันนี้ขอบพระคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่งมาจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับบอกติดตามฟังทุกๆเย็นแล้วก็ที่สุราษฎร์ธานีด้วยนะครับยังคงมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้านะครับผ่านทางสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภาคเหนือก็ฟังกันนะครับผ่านทางเพจ Facebook ด้วยแล้วก็ทาง TikTok ก็ยังคงคึกคักเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนำเรียนคุณผู้ฟังกันตามมาดูเรื่องของภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกันสักนิดนึงครับต้องบอกว่าภารกิจสำคัญนะครับในห่วงเวลาวันที่16กรกฎาคมถึง20กรกฎาคม2569ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเตรียมเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการนะครับพบกับท่านสีจิ้นผิงมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับเปิดเผยนายยกอนุทินชาญวีรกูลเตรียมเยือนจีนอย่างเป็นทางการครับระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้นะครับโดยมีกำหนดที่จะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนด้วยถือว่าเป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับเพื่อเป็นการสืบสานมิตรภาพอันแน่นแฟ้นนะครับจีนไทยใช่อื่นไกลเราพี่น้องกันกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านโดยทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยครับเปิดเผยผ่านทางเพจ Facebook นะครับของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยระบุครับบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยมีกำหนดเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับโดยตามคำเชิญของฝ่ายจีนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไทยจะเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2569นะครับมีการประชุมระดับสูงว่าด้วยธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกและก็เยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ครับโดยระหว่างการเยือนครั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็จะมีการพบปะกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งจีนจะมีการพบปะหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยโดยการเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายอนุทินชาญวีรกูลครั้งนี้นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นการสะท้อนความสัมพันธ์ที่ดีครับของทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและก็จีนนะครับที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนานอย่างที่ทราบกันจีนไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเป็นมิตรที่ดีครับเป็นญาติที่ดีเป็นหุ้นส่วนที่ดีและก็เป็นการครบรอบ50ปีแห่งการเยือนไทยกับจีนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมาโดยตลอดและก็เป็น50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศนะครับซึ่งต้องบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเหล่านี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนับว่าเป็น50ปีทองครับซึ่งเป็นการเดินหน้าความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ของผู้นำทั้งสองประเทศรวมถึงการไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันนะครับแล้วก็เป็นความร่วมมือทั้งในด้านการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลการบินอวกาศวิทยาศาสตร์การศึกษาวัฒนธรรมและสาธารณสุขล้วนแล้วแต่บรรลุผลสำเร็จอย่างงดงามนะครับอย่างที่บอกกันว่าไทยจีนไม่ใช่อื่นไกลเราคือพี่น้องกันนะครับเป็นการบรรลุผลเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ถือว่าเป็นการเยือนครั้งสำคัญเลยทีเดียวระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีกำหนดเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดตามกันได้ในทุกๆวันแบบนี้ครับเรื่องราวที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันซึ่งต้องบอกว่าเป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่มีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาอีกหนึ่งโครงการครับนำคุณผู้ฟังไปติดตามทางด้านของกระทรวงยุติธรรมครับเขามีการจัดโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธานน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาภายใต้กิจกรรมการบริจาคโลหิตการให้บริการประชาชนและก็การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ครับ โดยวันที่14กรกฎาคม2569ช่วงเวลา 9:00 นที่ผ่านมาครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธานน้อมถวายเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาภายใต้กิจกรรมครับการบริจาคโลหิตการให้บริการประชาชนการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีนายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมพิธีในครั้งนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าในโอกาสนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้มีการกล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวท่านบอกว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงความตั้งใจจริงและก็การหล่อหลอมรวมพลังของทุกฝ่ายร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระกุศลด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงอุทิศพระองค์นะครับเพื่อปฏิบัติพระกรณียกิจในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมของไทยมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหยิบยื่นโอกาสการพัฒนาทักษะอาชีพการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่ก้าวพลาดที่กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบดูแลต้องบอกว่ากิจกรรมในวันนี้คุณผู้ฟังครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มากกว่า20กิจกรรมที่ทางด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ที่สำคัญเพื่อเป็นการสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วก็มีกิจกรรมการบริจาคโลหิตนะฮะรวมถึงการให้บริการประชาชนซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในหลายๆกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคมครับแน่นอนก็จะมีกิจกรรมเหล่านี้นะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันโดยผู้ที่สนใจครับก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ระหว่างวันที่14แล้วก็วันที่15กรกฎาคมณบริเวณชั้น1อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์นะครับอาคาร A ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับก็ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับเผื่อว่าใครที่ติดตามอยู่ก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็งานดีๆแบบนี้ได้โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมีหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกว่าหนึ่งในเรื่องของโซเชียลมีเดียหนึ่งในกิจกรรมที่เดินหน้าเพื่อทำให้การสื่อสารข้อมูลต่างๆเนี่ยมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นล่าสุดครับวันนี้ท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านก็เป็นประธานเปิดกิจกรรม NBT Connect Media Forum Creator Club Plus ด้วยนะครับเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวต้องบอกว่าเป็นการเดินหน้าของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับเปิดกิจกรรม NBT Connect Media Forum Creator Club Plusชูแนวคิดครับประชาสัมพันธ์ต้องเปลี่ยนทัศนคติไม่ใช่แค่บอกให้รู้นะครับผลักดันเครือข่ายครีเอเตอร์ภาครัฐโดยท่านชัยวัฒน์บุญชวริศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ท่านก็เปิดกิจกรรม NBT Connect Media Forum Creator Club Plus นะครับโดยกิจกรรมครั้งนี้ครับต้องเน้นย้ำเลยเป็นแนวคิดเรื่องของการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ครับให้สอดรับกับยุคดิจิทัลโดยหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแต่ต้องสามารถสร้างการรับรู้เปลี่ยนทัศนคตินำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนได้ผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารจำเป็นต้องแยกความแตกต่างระหว่างสื่อกับประชาสัมพันธ์นะฮะก็มีทั้งสื่อที่ทำหน้าที่บอกให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลขณะที่การประชาสัมพันธ์ก็มีเป้าหมายคือการสร้างความเข้าใจสร้างความเชื่อมั่นและก็เปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญเลยทีเดียวที่นายชัยวัฒน์บุญชวริศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็ได้กล่าวถึงความสำเร็จของกิจกรรมครั้งนี้ครับเรื่องของ NBT Connect Media Forum Creator Club Plus ก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถนำเอาองค์ความรู้เนี่ยไปก่อให้เกิดประโยชน์ได้ในการพัฒนาเรื่องของงานประชาสัมพันธ์ นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะฮะมีอีกหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าต้องไปดูข้อความของคุณผู้ฟังก่อนที่วันนี้ส่งเข้ามานะครับจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับต้องบอกว่ามีเรื่องราวสำคัญเกิดขึ้นต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับดูข้อความจากคุณสาลีนะครับบอกว่าวันนี้ฟังรายการอยู่แล้วก็ทุกวันก็ต้องฟังไปพร้อมกับการสอนการบ้านของลูกโอ้โหแหมช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะฮะก็จะมีการบ้านมาทำกันแล้วก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันและในขณะเดียวกันหลายคนก็มีการทำกับข้าวด้วยช่วงเย็นแบบนี้นะครับกลิ่นไข่เจียวมีหอมฟุ้งเลยทีเดียวส่งข้อความเข้ามานะครับเรื่องของการทำกับข้าวบางคนก็ดูแลผู้สูงอายุด้วยดังนั้นครับจะนำคุณผู้ฟังมาติดตามข่าวนี้เป็นข่าวดีของกระทรวงพม.ร่วมกับ CP Extra ลงนาม MOU ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุขับเคลื่อนโครงการ60ยังแจ๋วไหนใคร60แล้วยกมือขึ้นหลายคนบอก60ก็ยังแจ๋วนะคุณบอลนะฮะเรื่องนี้น่าสนใจครับด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงเอาไว้ต้องบอกเป็นข่าวดีนะสำหรับคนที่เรียกว่าบางทีแล้วกำลังเล็งๆกำลังมองหางานดีๆนะครับแล้วก็เป็นการเสริมศักยภาพทั้งความรู้ความสามารถของตนเองเรื่องนี้ครับท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายกันตพงษ์รังสีสว่างครับท่านเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยโครงการ60ยังแจ๋วโอ้โครงการนี้ไม่ใช่30ยังแจ๋วนะ60ยังแจ๋วระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุและบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยการจ้างงานผู้สูงอายุโดยกล่าวครับว่าประเทศไทยของเราเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เรื่องสำคัญคือการเผชิญกับภาวะผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นขณะที่แรงงานวัยทำงานเนี่ยลดลงจึงจำเป็นครับต้องส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงวัย60ถึง70ปีที่ท่านก็ยังคงมีความรู้นะมีความสามารถนะแล้วก็มีทักษะและที่สำคัญท่านก็มีประสบการณ์ด้วยนะครับคนวัย60 61 62 63ไปจนถึง70ปีนะครับทุกท่านเลยมีทั้งความรู้มีทั้งความสามารถแล้วก็มีทั้งประสบการณ์ก็สามารถที่จะช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราได้นะครับดังนั้นครับเรื่องนี้นะครับนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุท่านก็บอกชัดเจนครับว่าความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยครอบคลุมนะฮะ4ด้านด้วยกันเรื่องของการจ้างงานผู้สูงอายุการพัฒนาทักษะอาชีพนะครับเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็การเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าเรื่องของฝีมือของผู้สูงอายุในเมโทรและก็โลตัสด้วยมีระยะเวลาการดำเนินงานเนี่ย2ปีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตนะฮะของผู้สูงอายุแล้วก็ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยต่อเนื่องกันไปนะครับอ่ะเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนที่กำลังติดตามกันอยู่มีข้อมูลข่าวสารต่างๆก็สามารถที่จะส่งต่อกันมานะครับแน่นอนเมื่อวานนี้หลายๆคนเลยได้ติดตามกันใช่ไหม13กรกฎาคมคอนเสิร์ตคาราบาวนะครับเรื่องของหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขพี่บอลเข้าไปดูในเพจของถนนดนตรีครับมีมาอีกแล้วลงตารางไว้เลยคุณผู้ฟัง6สิงหาคมไปดูพร้อมๆกันแนะนำให้กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับ6สิงหาคมเจอกันนะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมารีฮุนน่านะครับต้องบอกว่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมารีฮุนน่าเจอกันครับพฤหัสบดีที่6สิงหาคมล็อกตารางเอาไว้นะครับเวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการนะครับอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครแต่ตรงนี้ต้องบอกเลยว่ารอนะครับรอติดตามกำหนดการในการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังโอ้โหแฟนๆเยอะจริงๆนะฮะต้องบอกว่าทั้งประทับใจทั้งมีความสุขแล้วก็ร้องเพลงคาราบาวกันแบบแน่นไปหมดเลยนะครับหลายๆคนอยากจะดูก็รอติดตามนะครับเรื่องราวของกิจกรรมนะครับแล้วก็เรื่องราวของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยชื่อคอนเสิร์ตในครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับแน่นอน6สิงหาคมนะครับ6สิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลง อำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮัวน่าแนะนำเบื้องต้นนะครับไปติดตามในเพจของถนนดนตรีได้คุณผู้ฟังก็จะได้อัปเดตเรื่องราวต่างๆแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์กันนะครับอ่ะพี่บอลเข้ามาดูในเพจของไทยคู่ฟ้าครับล่าสุดเลยลงเอาไว้เป็นเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีย้ำไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากับอาเซียนนะครับมุ่งแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดสร้างเสถียรภาพชายแดนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยวันนี้ครับช่วงเวลา 16:00 นในตินหม่องชเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโดยทั้งสองฝ่ายครับก็ได้มีการหารือเพื่อประชับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาผลักดันความร่วมมือในประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะฮะคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยล่าสุดครับทั้งไทยและก็เมียนมาเนี่ยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องนำเรียนว่ามีพรมแดนที่ติดต่อกันแต่ในขณะเดียวกันครับปัญหาที่สำคัญที่กระทบกับประชาชนทั้งสองฝ่ายก็เน้นย้ำว่ารัฐบาลไทยก็พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเมียนมากับอาเซียนเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดนสร้างเสริมมิตรภาพแล้วก็ความมั่นคงของภูมิภาคนะครับโดยทางด้านของทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องครับที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือใน3ประเด็นสำคัญเรื่องแรกเลยก็คือการสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนขอให้เมียนมาครับเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามยาเสพติดนะครับการพนันที่ผิดกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติลดการเผาพื้นที่และก็ผลกระทบจากการสู้รบบริเวณชายแดนพร้อมย้ำว่าปัญหายาเสพติดก็เป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลขณะที่เมียนมาก็ยืนยันว่าจะเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวประสานงานกับไทยอย่างใกล้ชิดแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือเรื่องเศรษฐกิจการพัฒนาพื้นที่นะครับเรื่องการค้าการลงทุนการคมนาคมและก็เศรษฐกิจชายแดนก็จะมีการเติบโตมากขึ้นโดยไทยก็ยินดีครับที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกพืชหมุนเวียนการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกแล้วก็เพื่อลดการเผาบรรเทาปัญหาหมอกควันข้ามแดนด้วยและเรื่องสุดท้ายนะครับปิดท้ายก็คือการสนับสนุนบทบาทเมียนมาในอาเซียนไทยยังคงสื่อสารหารือกับเมียนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเชื่อว่านะฮะการมีส่วนร่วมของเมียนมาในประชาคมอาเซียนเนี่ยก็จะเสริมความร่วมมือแล้วก็แก้ไขปัญหาผลกระทบในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนี่ก็คือการเดินหน้านะครับในเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องกันไปนะครับทั้งหมดนี้คือจับประเด็นเป็นข่าวครับรายการที่มุ่งเน้นนะครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับโดยการเดินหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องนะครับเรื่องความเป็นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทุกเรื่องติดตามกันได้ต่อเนื่องครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามเลยไม่ลืมเฉลยหลายคนที่ติดตามกันอยู่เรื่องของน้องเน่ใช่ไหมครับมีข้อความส่งมาแล้วนะครับน้องเน่เฉลยก็คือภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับผู้โชคดีของเราก็เดี๋ยวจะมีการติดต่อไปนะครับที่ร่วมสนุกกันเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยทุกๆเรื่องนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันขอบคุณข้อความนะครับจากคุณนิ่มนวลจันแก้วด้วยสวัสดีทีมงานทุกท่านเลยสุดยอดเยี่ยมเลยทั้งสุดยอดแล้วก็ยอดเยี่ยมนะแน่นอนว่านี่คือกำลังใจที่ทำให้ทีมงานของเราก็เดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นต่อไปนะครับวันนี้เวลาหมดละพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่

0: ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะแล้วจะป้องกันยังไงล่ะไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมย้ำต้องคำนึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์พร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจเข้าระบบเพิ่ม 5.4 ล้านรายผู้นำบราซิลวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสหรัฐที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบของฮอร์มุสต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงบริบทความสอดคล้องกับปัจจุบันในทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลจะหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องได้แก่ถนนข้าวสารและ RCA ส่วนพื้นที่อื่นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้เรามองว่าหลายข้อกำหนดของกฎหมายไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันเช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงได้มอบหมายให้ศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันในฐานะรัฐบาลจะจัดเวิร์กช็อปเพื่อระดมความเห็นที่จะนำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวหรือไม่เรื่องนี้มีหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่ต้องนำเสนอตนเองขึ้นมาส่วนกรณีที่สื่อต่างประเทศบอกว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดทำให้เกิดเหตุซ้ำซากเห็นว่าปัญหาเกิดจากผู้ประกอบการบางรายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตต้องดำเนินการเป็นประจำและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวด
3: ที่อื่นก็ต้องทำตามกฎหมายถ้าไม่อยู่ในโซนที่เปิดได้ถึงเที่ยงคืนมีมหรสพไม่ได้แต่ว่าเรื่องพวกนี้อย่างเรื่องมหรสพผมก็เห็นด้วยนะครับผมก็ยังงงอยู่ว่าใครเป็นคนทำกฎหมายนี้ขึ้นมาดนตรีเล่นถึงเที่ยงคืนต้องเลิกแต่คาราโอเกะเปิดได้เต้นรำไม่ได้ฟังได้อย่างกรณีตามร้านอาหารต่างๆบอกถ้าแขกลุกขึ้นมาโยกไปโยกมาก็ถ้าจะเดินกฎหมายจริงก็ผิดอย่างนี้ไม่ไหวมากคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปผมก็ได้ให้คนไปศึกษาอยู่ว่าจะปรับยังไง
2: สำหรับกรณีร้านอาหารเปิดให้บริการเกินเวลา 24:00 น.จะมีการย้ายผู้อำนวยการเขตหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า

0: ังหวัดกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับตำรวจในการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้จากเหตุเพลิงไหม้ที่มีผู้เสียชีวิต30รายจะพิจารณาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวโดยระบุเพียงว่าไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งใจมาทำเพื่อให้เกิดอารมณ์จึงไม่ควรถามผลิตนาถขอนแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตรพร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจ 5.4 ล้านแสนรายเข้าระบบเพิ่ม
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยพิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าไปในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ 5.4 ล้านรายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 18.8 ล้านรายโดยรัฐบาลยืนยันเป้าหมายในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมโดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคหากมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นรัฐบาลก็พร้อมที่จะบริหารจัดการงบประมาณภายหลังเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือครอบคลุมทุกคนอย่างแน่นอน
3: วันนี้พยายามปิดช่องว่างอย่างที่สุดแล้วนะครับได้ตัวเลขมาใหม่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้กังวลว่ามีปัญหาไหมนะครับเดือดร้อนจริงเดี๋ยวจัดการได้ครับต้องยืนยันว่าครั้งนี้หาคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องจัดการในภายหลังครับ
2: โฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์มุ่งสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำแก่ผู้ประกันตนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์โดยนำค่าจ้างที่ใช้ส่งเงินสมทบตลอดช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนคำนวณค่าเฉลี่ยเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำจากระบบเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายมาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินลดลงและผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีแรกหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านทั้งนี้กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผลกำหนด180วันเพื่อให้ผู้ประกันตนมีเวลาปรับตัวและวางแผนเกษียณพร้อมทั้งให้สำนักงานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
4: คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบจากการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมค่ะโดยได้นำสูตรแคร์หรือ Career Average หรือ Value Earning มาใช้เพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตลอดอายุการทำงานและมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะโดยนะคะการคำนวณเงินบำนาญใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณแต่สูตรแคร์นี้จะนำค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานส่งเงินสมทบตลอดช่วงเวลาการทำงานมาจับเป็นมูลค่าเงินปัจจุบันก่อนนำมาเฉลี่ยค่ะ
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าโดยปรับลดระยะเวลาพำนักให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศเพื่อปิดช่องโหว่ด้านความมั่นคง ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์โดยยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิ์สาระสำคัญคือการยกเลิกมาตรการเดิมที่ให้สิทธิ์พำนักได้ไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนโดยปรับเปลี่ยนสิทธิ์ใหม่ที่เหมาะสมกับแต่ละประเทศพิจารณาจากด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและหลักต่างตอบแทนแบ่งเป็นกลุ่มพำนักไม่เกิน30วันจำนวน59ประเทศและดินแดนโดยมีการเพิ่มสิทธิ์ให้5ประเทศได้แก่โครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมอนตาและมัลดีฟซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเจรจายกเว้นวีซ่าเชงเก้นให้กับคนไทยในอนาคตกลุ่มพำนักไม่เกิน15วันได้แก่มอริเชียสและเซเชลรวมถึงประเทศอินเดียที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา1ปีเนื่องจากมีศักยภาพสูงด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกลุ่มวีซ่าออนออเรวอลกำหนดให้สิทธิ์แก่3ประเทศได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องทั้ง5ฉบับจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงพำนักต่อได้ตามสิทธิ์เดิมที่เหลืออยู
4: ่ทั้งนี้มาตรการใหม่จะมีผลเมื่อ15วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงใช้สิทธิ์เดิมได้จนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus รัฐสนับสนุนค่าแรกเข้าสูงสุด 10,000 บาทพร้อมสินเชื่อและพื้นที่จำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย6เดือน
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เปิดโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยรวบรวมแฟรนไชส์กว่า100แบรนด์ครอบคลุมหลายประเภทธุรกิจอาทิอาหารเครื่องดื่มบริการการศึกษาและความงามเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสมโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์4ด้านได้แก่การสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์จากภาครัฐร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทการเข้าถึงสินเชื่อจาก SME D Bank ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินพร้อมการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณร้อยละ3การสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการในโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขารวม 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา6เดือนรวมถึงพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดและการเชื่อมต่อร้านค้าเข้าสู่ระบบถุงเงินเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ
6: เรามีความตั้งใจว่าอยากจะเอาธุรกิจแฟรนไชส์นี้เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้คนผู้ประกอบการที่อาจจะยังไม่ได้มีความคิดว่าจะทำธุรกิจอะไรสิ่งแรกคือได้รับเงินสนับสนุนจากทางสสว.จำนวนไม่เกิน 10,000 บาทประมาณครึ่งหนึ่งของค่าแฟรนไชส์การให้พื้นที่ 2,000 พื้นที่ของห้างโลตัสแล้วก็แมคโครเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10,000 จุดคนที่เข้ามาในระบบสามารถใช้พื้นที่ได้ฟรี6เดือน
5: ขณะที่นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการโดยคาดว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการประมาณ 10,000 รายให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1500ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของไทย
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ กองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของคนไทยสร้างพลังให้ประชาชนเกิดความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเป็นการแสดงศักยภาพของไทยที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและเป็นโอกาสเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศซึ่งประเทศไทยจะได้นำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
8: อย่างเมืองไทยเราจะโชว์ในเรื่องของการให้โอกาสกับคนผ่านการพัฒนาการในเรื่องของการใช้ดิจิทัลและ AI เราต้องการให้ IMF World Bank เนี่ยมาช่วยสร้างเครื่องมือทางการเงินให้สามารถเข้าสู่การเปลี่ยนพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของ longevity อาหารไทยที่มีสมุนไพรมียาเราจะเป็นต้นแบบในการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น
7: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่หลังที่กาติปาโลรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ICAO Second Advanced Air Mobility 2026ช่วงปลายปีนี้สร้างความเชื่อมั่นของประชาคมการบินโลกต่อศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตของภูมิภาคพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติ ICAO Second Advanced Air Mobility 2026ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตโดยการประชุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีการบินยุคใหม่อาทิโดรนและอิเล็กทริกเวอร์ติคอลเทคออฟแอนด์แลนดิ้งหรืออากาศยานไฟฟ้าที่สามารถขึ้นลงในแนวดิ่งได้คล้ายกับเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมงานและเตรียมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญตราเฉลิมพระเกียรติคุณในพระปรีชาสามารถในฐานะพระมหากษัตริย์นักบินซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมการบินโลกต่อศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตของภูมิภาค
9: ความพร้อมในการจัดประชุมอากาศยานในอากาศยุคใหม่ที่รวมถึงโดรนนะครับหมายรวมถึงอีวีท่อหรือว่าอีเล็กทริกเวอร์ติคอลเทคออฟแอนด์แลนดิ้งหรือว่าอากาศยานไฟฟ้าที่ขึ้นลงทางดิ่งเหมือนเฮลิคอปเตอร์นะครับในเรื่องความพร้อมของกพท.นั้นเราก็ได้ดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการนะครับมีการประชุมกันเป็นระยะมากกว่า10ครั้งนะครับในเรื่องของการเตรียมการในด้านนี้
1: สสพรรคประชาชนเปิดเผยผลตรวจ DNA ปลากระป๋องพบปลาหมอคางดำเรียกร้องรัฐบาลตรวจสอบซ้ำเพื่อเอาผิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10: นายนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงผลการตรวจ DNA ปลากระป๋องโดยระบุว่าผลตรวจจากศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่าปลากระป๋องตัวอย่างจากโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครเป็นปลาหมอคางดำขณะที่อีกตัวอย่างจากโรงงานในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นปลานี ซึ่งแตกต่างจากผลตรวจของกรมประมงที่เคยยืนยันก่อนหน้านี้ซึ่งจะยื่นเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบปลากระป๋องที่อายัดไว้กว่า 13,000 กระป๋องด้วยการตรวจ DNA และขยายผลไปยังผลิตภัณฑ์อาหารอื่นที่ขาดใช้ปลาหมอคางดำเป็นวัตถุดิบ
3: เราได้นำปลากระป๋องเหล่านั้นไปตรวจพิสูจน์ด้วยวิธีการได้รับมาตรฐานนะครับผลตรวจออกมาปลากระป๋องที่มีการตรวจยึดตรวจจับโดยสพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกลงพื้นที่ไปนั้นพบว่าเป็นปลาหมอคางดำนะครับ
10: ด้านนางสาวบุญยืนสิริธรรมประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคเรียกร้องให้กรมประมงและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทบทวนกระบวนการตรวจสอบเปิดเผยผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์อย่างโปร่งใสและเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำควบคู่การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของอาหารวาสนาตระเกตรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: วันนี้มีอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลมาฝากกับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อคืนเวลาคุณภาพให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสอนการดูแลและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่า AI จะเข้ามาทำหน้าที่อะไรได้บ้างคำตอบคือ AI จะช่วยงานเบื้องหลังที่ใช้เวลามากไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารการสรุปรายงานการเตรียมแผนการสอนหรือการช่วยประเมินผลการเรียนผ่านเครื่องมือดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพทำให้ครูลดภาระงานธุรการและมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการอบรมทักษะดิจิตอลให้ครูทั่วประเทศพร้อมสร้างฐานข้อมูลกลางลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อให้ครูไทยสามารถใช้งานได้จริงอย่างมั่นใจที่สำคัญนโยบายนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงเรียนในเมืองแต่รัฐบาลตั้งใจให้โรงเรียนทุกขนาดรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและขอย้ำว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูเพราะครูคือหัวใจของการศึกษาความเข้าใจความอบอุ่นและการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ AI จะเป็นเพียงผู้ช่วยที่ลดภาระงานเพื่อให้ครูได้ใช้เวลากับนักเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนคุณภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
14: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
15: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อแถลงของประธานาธิบดีลุยอินาซิโอลูลาดาซิวาผู้นำบราซิลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสำหรับแผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม20%จากมูลค่าสินค้าที่เรือบรรทุกสินค้าขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่ต่างจากเป็นการปล้นสะดมทางทะเลนอกจากนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานในบราซิลพุ่งสูงขึ้นซึ่งรวมถึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงข้อแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะนำมาตรการปิดล้อมท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซกลับมาใช้อีกครั้งรวมถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อนำมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏกูตีในเยเมน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินนานาชาติในเมืองอับฮาเมืองเอกของจังหวัดอาซีทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียที่ระเบิดโจมตีสนามบินแห่งหนึ่งในกรุงซานาของเยเมนพร้อมกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายที่กระทำการรุกรานอย่างจงแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีซาอุดีอาระเบียนับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างไม่เป็นทางการซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคมปี2565ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือกำหนดโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:34 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 น.
16: กราบก้มบังคมบาทปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสิ้นพระคือดวงใจไทย
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาอย่างยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุนทรวดีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพาอย่างยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุนทรวดีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านการป้องกัน
พื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธามารีนาถประธานสัมภาษณ์พิเศษถึงการทรงงานและความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านรายการเจาะใจเมื่อวันพระศุกร์ที่17สิงหาคม2549โดยทรงเล่าถึงพระองค์พาเมื่อยังทรงพระเยาว์ว่าตอน 4-5 ขวบลูกส่วนมากเหมือนเด็กผู้ชายจะไม่ทรงอยู่นิ่งมีต้นไม้ที่ไหนก็จะทรงอยู่บนต้นไม้ขนาดบาดเจ็บที่พระบาทต้องข้อเฟือกยังทรงขี่จักรยานปีนรถดับเพลิงพอถึงเวลาผ่าเฟือกต้องขอหมอใส่เฟือกต่อเพราะกระดูกไม่เข้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถรับสั่งถึงการเลี้ยงดูพระธิดาด้วยว่าพระองค์จะต้องคอยดูอะไรที่อันตรายก็ต้องบอกต้องห้ามแต่อะไรที่ส่วนแล้วไม่อันตรายก็ทรงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กตอนทรงพระเยาว์พระองค์พาโปรดอ่านหนังสือทุกอย่างชนิดที่ต้องใช้คำว่านอนหนังสือนอกจากนี้ยังโปรดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดทรงเลี้ยงทั้งสุนัขปลาอีโกน่าหนูแม้กระทั่งงูก็ทรงเลี้ยงไม่ใช่งูตัวเล็กๆแต่เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ก็ต้องบอกลูกว่าให้เลือกเอาระหว่างแม่กับน้องงูเพราะพระเจ้าวรวงศ์เทพระองค์เจ้าโสมโสรีกรมหม่อมสุทธานารีนาถไม่โปรดสัตว์เลื้อยคลานเลยแต่ก็มีที่ทั้งสองพระองค์โปรดเหมือนกันคือเรื่องสุนัขสมัยประทับอยู่พระที่นั่งอัมพรสถานบริเวณรอบพระที่นั่งจะมีคนเอาสุนัขมาปล่อยเป็นประจำถึงขนาดมีคนนั่งแท็กซี่เอาลูกสุนัขใส่ลังนมมา10 กว่าตัวแล้วมาทิ้งไว้หน้าทางเข้าพระที่นั่งอัมพรโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอามาถวายปัจจุบันทรงเลี้ยงสุนัขไว้ถึง87 ตัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถรับสั่งว่าพระองค์พานอกจากจะทรงมีพระนิสัยเหมือนพระองค์ในเรื่องของความรักสัตว์ยังทรงมีอะไรที่อดทนและลุยเหมือนเสด็จแม่ขณะนี้พระองค์พาทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้ทรงงานอยู่ที่ UN ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่พักหนึ่งและได้เสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วตอนแรกทรงตั้งพระทัยจะสอบเป็นผู้พิพากษาแต่ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยสอบเป็นอัยการพระองค์พาพระชนสาย28 ปีถือว่าทรงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะปล่อยให้ตัดสินพระทัยในการทรงงานด้วยพระองค์เองแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถก็ยังทรงเป็นห่วงพระธิดาอยู่เสมอเหมือนแม่ทั่วไปที่ห่วงลูกทั้งเรื่องคู่ครองและทุกอย่างอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกลูกจะคุยกันแบบผู้ใหญ่ด้วยเหตุด้วยผลตอนทรงพระเยาว์ก็ห่วงเรื่องการคบเพื่อนเพราะกลัวคบเพื่อนไม่ดีก็จะพาไม่ดีไปเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทรงเลี้ยงลูกแบบดีหรือไม่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถรับสั่งว่าทรงยึดสุภาษิตโบราณรักผัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าทรงดื้อเอาแต่พระทัยมากๆก็จะทรงตีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้การคุยกันมากกว่าสิ่งที่ทรงห่วงพระธิดาตอนนี้เห็นจะเป็นเรื่องคู่ครองแต่อย่างไรก็ต้องทรงตามใจพระองค์พาตามสุภาษิตว่าลูกเคลื่อนตามใจผู้อยู่จะไปกักเกณฑ์ไม่ได้ขอเพียงให้ทรงดูคนที่ดีและรับพระองค์พาจริงตอนนี้พระองค์พามีแต่เพื่อนเพื่อนเยอะยังไม่เอาจริงสักทีตอนนี้ท่านสนุกกับเรื่องของงาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการได้ตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งผู้สันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการถูกเกล้าถูกกระหม่อมถวายตำแหน่งผู้สันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้ได้ยูริเฟโรทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมและยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาประทานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้น
ดังนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าในเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อขีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทในภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเครื่องหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยและมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเดเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถและอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจนาธานพีปราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสำคัญพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเดเร่กิติมศักดิ์ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook รอรักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับในรถพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรษพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟีฟอนคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบ static line มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอร์มนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลตอนนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันและกองทัพอากาศก่อนไป

ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลชนิดและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรับเปิดงานฝากตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBGขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG ส่วนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้รับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเราต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสอันนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้

ด้วยความพอพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาแบ่งพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าโรงพยาบาลทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพอยู่ในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์โรงพยาบาลจึงส่งให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรโรงพยาบาลทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธา

จ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนท่านนี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์ทาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิธีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีวางสดาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมภารกิจใหม่ควบรวมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในโอกาสครบวาระ340ปีนับแต่การเริ่มติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและวาระ170ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชายกาธิราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเจริญพระราชไมตรีระหว่าง2ประเทศการเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเองเมื่อปี2565ได้รับการกล่าวขานรับรู้ถึงอยู่เป็นอันมากและไม่เพียงแต่ได้เสริมสร้างมิตรภาพของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นอาจยังได้สร้างความประทับใจในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้แสดงต่อประชาชนชาวไทยอีกด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับว่ามีอนาคตที่สดใสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีความเคารพซึ่งกันและกันและความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งสองประเทศจะทวีความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญก้าวหน้าหากจะยังรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์และการบินอีกด้วยในการนี้ประเทศไทยยินดีที่ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้บรรลุผลสำเร็จและด้วยการยืนเคียงบ่าเคียงไหลยึดมั่นในค่านิยมเช่นเดียวกันจึงมั่นใจได้ว่าไทยและฝรั่งเศสจะดำรงมิตรภาพอันยั่งยืนยาวนานต่อไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์

0: ระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระพาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชาบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประทานสงฆ์ถวายศีลจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางคิดงามคงตระกูลลีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดงและนายชูชัยอุดชินผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วนายอดิศักดิ์กันติวงศ์ประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงจากนั้นเสด็จออกจากพระพาพิธีไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจอแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในหลุมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผ่นคลุมป้ายอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางจากนั้นเสด็จเข้าประกาศพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งพักสิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายธีรไทยเจริญวงศ์เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบพระราชทานเข็มที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายชัยพัฒน์เสริมสุวรรณอธิบดีผู้พิพากษาภาคหนึ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่นักเครื่องนมัสการสำหรับพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับศาลจังหวัดพระประแดงตั้งอยู่เลขที่62หมู่ที่9ตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมีเขตอำนาจศาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจำนวน2อำเภอได้แก่อำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีจัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพุทธศักราช2553เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2563บนเนื้อที่8ไร่3งาน84ตารางวาและเปิดทำการศาลเมื่อวันที่1เมษายน2567ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดพระประแดงพุทธศักราช2567ศาลจังหวัดพระประแดงประกอบด้วยอาคารสำนักงานและบ้านพักราชการตุลาการโดยอาคารสำนักงานมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสูง8ชั้นมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยเหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในวันเดียวกันนี้เวลา 10:15 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาพรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในโอกาสครบรอบ51ปีและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคภารกิจของนายกรัฐมนตรีครอบคลุม3เมืองได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026และเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูรวมทั้งพบภาคเอกชนจีนและนักธุรกิจไทยที่กรุงปักกิ่งนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเล่ยจีประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวชวิสาปทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมภารกิจใหม่ควบรวมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
3: นายสาวสวิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารของสำนักงานกพ.และเพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนภารกิจภายหลังการโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวมาอย่างกระทรวงวัฒนธรรมโดยแต่งตั้งนางโชติกาอัครกิจโสภาคุณรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและแต่งตั้งนางยุทธิกาอิสราภูณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแทนมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอีกทั้งยังเสนอขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรออกไปอีก1ปีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกพ.เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการกำกับดูแลภารกิจสำคัญของชาติงานพระราชพิธีและโครงการสำคัญด้านการอนุรักษ์และพัฒนามรดกศิลปะวัฒนธรรมของประเทศจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปสำหรับการเสนอแต่งตั้งครั้งนี้เป็นไปตามการบริหารกำลังคนระดับสูงในภาพรวมคำนึงถึงความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญประสบการณ์และความเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละส่วนราชการเพื่อให้การบริหารราชการมีความต่อเนื่องรองรับภารกิจใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมการพูดวัฒนธรรมเชิงรุกการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาติดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกพ.และการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมรองรับบทบาทใหม่ของกระทรวงในการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศไปชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานในสังกัดยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทุกพื้นที
4: ่นายเจเซไทเซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อกำชับที่หน่วยงานในสังกัดทุกระดับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทั้งออกฉุกเฉินระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงให้มีการจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าการสร้างความปลอดภัยต้องเริ่มจากการป้องกันการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนจุฑาวาทรักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอุตสาหกรรมการบินไทยเริ่มฟื้นตัวหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายพร้อมคุมเข้มค่าตั๋วเครื่องบินตามต้นทุนจริงไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
5: พลอากาศเอกมนัสชวนาประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกปท.เปิดเผยถึงภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของไทยในปัจจุบันว่าช่วงต้นปี2569ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการบินมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ต้องมาประสบกับปัญหาวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบให้จำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารลดลงไปเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดเริ่มที่ไปลงตัวเลขผู้โดยสารก็เริ่มฟื้นตัวและกลับมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือโลซีซั่นประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตจึงยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับแนวโน้มราคาน้ำมันหากไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้นเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องคาดว่าราคาน้ำมันจะค่อยๆปรับตัวลดลงและจะส่งผลให้สถานการณ์ทางการบินกลับสู่สภาวะปกติได้ในเร็วที่สุด
6: อุตสาหกรรมการบินในครึ่งปีหลังนะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่ยืดเยื้อนะครับแล้วก็กลับมาเข้าติดประมาณเดือนสองเดือนเข้ากับช่วงไฮซีซั่นผู้คนก็จะเดินทางจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นแล้วก็เดินทางทางอากาศมากขึ้นครับก็หวังว่าตัวเลขในปีนี้ในภาพรวมถ้าดีเท่าๆกับปีที่แล้วก็ยังถือว่าเป็นที่น่าพอใจ
5: นอกจากนี้คปท.ยังเปิดเผยถึงประเด็นโครงสร้างราคาค่าโดยสารและการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงว่าคปท.มีการกำกับดูแลและตรวจสอบงบการเงินรวมถึงราคาตั๋วเครื่องบินของสายการบินต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าราคาที่ตั้งมีความสมเหตุสมผลไม่เอาเปรียบผู้บริโภคขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของผู้ประกอบการควบคู่กันไปด้วยลูกศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผาทำลายยาเสพติดที่คดีสิ้นสุดแล้วกว่า17ตันตอกย้ำการเดินหน้าปราบยาเสพติดตัดวงจรอาชญากรรมที่กระทบคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ
2: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่62ภายใต้ปฏิบัติการโดยชูเบเตอร์เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าที่จัดขึ้นณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการโดยกล่าวว่ายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงของประเทศรัฐบาลจึงยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่องการใช้กฎหมายการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศการปราบผู้ค้าและอาชญากรรมข้ามชาติการตัดวงจรทางการเงินของวงจรอาชญากรรมสร้างกลุ่มคุ้มกันเยาวชนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกรูปแบบรวมถึงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงการเผาทำลายยาเสพติดในวันนี้เป็นผลสำเร็จจากการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสะท้อนความมุ่งมั่นและยืนยันต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมว่ายาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้จะถูกทำลายในกระบวนการที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยตรวจไปตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนไม่ปล่อยให้ย้อนกลับเข้าสู่สังคมอีกสำหรับยาเสพติดที่นำมาเผาทำลายในวันนี้มาจาก167คดีน้ำหนักรวมขีดพอกว่า17ตันซึ่งส่วนใหญ่เป็นยาบ้าจะถูกเผาทำลายในเตาเผาขยะอันตรายด้วยอุณหภูมิกว่า 1,200 องศาเซลเซียสทำลายสารประกอบอินทรีย์อันตรายได้กว่าร้อยละ99แต่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อมนฤมลอุดมพรรายงาน
0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ที่ยืนยันว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของ UAE จำนวน2ลำที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่ากองทัพอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่จำนวน2ลำที่ฝ่าฝืนและเพิกเฉยต่อคำเตือนหลายครั้งรวมทั้งปิดระบบนำทางและพยายามเล่นผ่านเส้นทางที่ IRGC อ้างว่าเป็นพื้นที่ที่มีการวางทุ่นระเบิดแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเชื่อมโยงกับข้อแถลงของกระทรวงกลาโหม UAE หรือไม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของยูเครนและพันธมิตรชาติตะวันตกอีก9ประเทศอาทิเป็นมาร์กฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมนีที่ประกาศจะตั้งพันธมิตรต่อต้านขีปนาวุธโดยเชื่อว่าการป้องกันยุโรปต้องมีการแก้ไขปัญหาผ่านโครงสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการเพื่อยับยั้งและทำลายล้างภัยคุกคามจากขีปนาวุธที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบใหม่นี้จะช่วยเสริมการทำงานของระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีอยู่แล้วประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าความพยายามของกลุ่มพันธมิตรต่อต้านขีปนาวุธในครั้งนี้จะเน้นไปที่โครงการไฟยาซึ่งเป็นโครงการสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนเพื่อเป็นทางเลือกที่ต้นทุนต่ำกว่าระบบแพทริออตของสหรัฐซึ่งจะช่วยเสริมการป้องกันที่แข็งแกร่งและครอบคลุมทั่วทั้งยุโรปได้เร็วขึ้นนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปหรือ EU เสนอมาตรการจำกัดการใช้งานโซเชียลมีเดียสำหรับเยาวชนตามทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสมโดยเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-12 ปีสามารถเข้าถึงสื่อที่เหมาะสมกับวัยได้ในระยะเวลาที่จำกัดแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดส่วนเด็กที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปีสามารถเข้าถึงสื่อและบริการที่มีคุณลักษณะที่ปลอดภัยอย่างจริงจังเช่นการจำกัดการเลื่อนหน้าจอแบบไม่มีที่สิ้นสุดนางฟอนเดอร์ไลเยนกล่าวเพิ่มเติมว่าสังคมยังคงปล่อยให้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เข้าถึงเยาวชนอย่างไม่มีการควบคุมซึ่งทำให้เยาวชนเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพจิตอาการเสพติดและความทุกข์ที่รุนแรงยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไดฮัตสุเจแปนโอเพ่น2026ที่ประเทศญี่ปุ่นประเภทชายเดี่ยวรอบแรกอิคิวพนิชพลเทระรัศกุลมืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะจูนาธานคริสตี้มืออันดับ4ของโลกจากอินโดนีเซียไป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับไคโดนาราโอกะส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายให้กับซิมยูจินมืออันดับ17ของโลกไปอย่างน่าเสียดาย2-0เกม18-21 และ19-21 ด้านครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับมิเชลลีมืออันดับ13ของโลกจากแคนาดาไป2-0เกม17-21 และ12-21ประเภทคู่ผสมรอบแรกบาสเดชาพลครัววรานุเคราะห์และเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานมืออันดับ4ของโลกตบเอาชนะเอ็มสุภัสจอมเกาะกับมุกออนิชาจงสถาพรพันธ์มืออันดับ54ของโลกไป2-0เกม21-19 21-12ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับยางโกเสียนและหูหลิงฟางมืออันดับ2ของโลกจากไต้หวันที่เอาชนะเฉินตังเจียและคาริสาแซนจากมาเลเซียมา2-0เกมนายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอซึ่งหลังจากนี้จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระ 1-3 ก่อนเข้าสู่วุฒิสภาต่อไปซึ่งยังไม่ทราบเกี่ยวกับกรอบเวลาแน่ชัดแต่หวังว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี2569หรือต้นปี2570ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าเมื่อปรับโครงสร้างแล้วกระทรวงกีฬาจะเหลือเพียงสำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพละศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.รวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีอยู่เดิมแต่จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดรายได้และการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงทัพช้างศึกเข้าแคมป์ลุยอาเซียนฮุนไดคัพ2026ก่อนบุกไปเยือนลาว25กรกฎาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
8: ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดเตรียมลงแข่งขันศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026เดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยในการรายงานตัวครั้งนี้มีนักเตะเข้ารายงานตัวทั้งสิ้น24คนขาดเพียงปาตริกฟุตซับตันกองหน้าจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดที่จะเดินทางมาสมทบทีมในวันที่5สิงหาคมนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าการเก็บตัวฝึกซ้อมวันแรกสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการประเมินสภาพความพร้อมของร่างกายนักกีฬาเนื่องจากนักเตะบางส่วนได้เริ่มต้นการเตรียมทีมช่วงปรีซีซั่นกับสโมสรต้นสังกัดแล้วสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามนัดเปิดสนามพบกับทีมชาติลาวในวันเสาร์นี้ทีมชาติไทยจะมีกำหนดอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC เพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมในทุกด้านก่อนการแข่งขันส่วนเป้าหมายของทีมในทัวร์นาเมนต์นี้ต้องการพาทีมไปให้ได้ไกลที่สุดแม้จะมองว่าทีมชาติไทยไม่ได้อยู่ในฐานะทีมเต็งของการแข่งขันรายการนี้ก็ตามสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B ของทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามพบกับปปลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowกลุ่มผู้สอนการรายงาน
7: สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ44นักกีฬาว่ายน้ำที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นตัวแทนว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยในการเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทางน้ำรายการเอเชียนเอ็ดคัพแชมเปี้ยนชิพ2026นำโดย2นักว่ายน้ำดาวรุ่งสกายกิ่งพยงชาเพิ่นวัย17ปีและเด็กหญิงอรวีอินทพรอุดมวัย14ปีสำหรับการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการเอเชียนเอ็ดคัพแชมเปี้ยนชิพ2026จะชิงชัย62เหรียญทองมีนักกีฬาเข้าร่วม615คนจาก34ประเทศระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกรุงเทพมหานครการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสเตรียมดวลแข่งกับทีมชาติสเปนในเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กช่อง29ผ่านในคาดหน้ารายงาน
9: กราบก้มบังคมบาทปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้เกลียดนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวงทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงจันทร์ไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
11: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้สร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการปิดโดยพระราชสิทธิมงคล
12: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การปิดจึงเข้ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้ปรับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ ดังปรากฏในธรรมบทพุทธกนิกายว่าวิธีนางวะภวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
10: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและยุทธพรบานเย็นค่ะ

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนนี้ช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเช่นเคยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการนะคะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะยังคงเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมจากรางวัลวรรณกรรมทานแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นการประกวดวรรณกรรมที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เพื่อเสริมสร้างผลงานเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองผ่านมุมมองของนักเขียนค่ะโดยให้วรรณกรรมเป็นอีกหนึ่งพลังในการปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะและในค่ำคืนนี้ค่ะทางรายการสาราวรรณกรรมได้นำเรื่องโปรดรักษากติกาและมารยาทเป็นผลงานการประพันธ์ของนพดลพลกูลค่ะแค่ชื่อเรื่องนะคะก็ชวนให้สงสัยแล้วว่ากติกาและมารยาทที่เราพูดถึงกันอยู่นั้นมีความสำคัญกับการใช้ชีวิตแค่ไหนเพราะในสังคมคงจะอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่มีกฎหมายหรือว่าไม่มีข้อบังคับข้อตกลงร่วมกันไม่มีความเคารพซึ่งกันและกันนอกจากคำว่ากฎหมายแล้วกติกามารยาทนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันที่ทำให้สังคมของเราอยู่ร่วมกันได้เรื่องราวในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตาม

แดดปลายเดือนเมษายนเรืองแรงถนนคอนกรีตสีขาวขุ่นซึ่งลากผ่านมาจากประตูด้านหน้าโรงเรียนบ้านบางกระเจียวสะท้อนแสงแดดจนแสบตาสนทะเลเข้าแถวเรียงรายอยู่สองข้างทางยืนต้นนิ่งสนิทอย่างเกียจคร้านบัดนี้แห้งกรอบราวถูกลาดรถด้วยน้ำยาเคมีสรรพสิ่งในคลองสายตาล้นเต้นระริกร่างกายและคล้ายว่าโลกถูกย้อมไว้ด้วยสีเหลืองเพิ่งปิดเทอมไปได้ไม่กี่วันแต่ภายในโรงเรียนเงียบเหมือนร้างมานานประตูหน้าต่างทุกบานของอาคารเรียนไม้ชั้นเดียวสองหลังถูกปิดไว้แน่นหนาเสาธงด้านหน้าอาคารถูกทิ้งให้ยืนท้าทายแสงแดดเปรี้ยงทำหน้าที่รักษาการต่างเวรยามพื้นธงถูกพับเก็บไปแล้วหลังเพลงชาติเที่ยวสุดท้ายจบลงส่วนบ้านพักครูหลังเดียวข้างโรงเรียนก็เปลี่ยวร้างไม่ต่างกันทุกอย่างรอคอยวันเปิดเทอมที่ยังเดินทางไกลมาไม่ถึง

าใหญ่ต้นหนึ่งยืนอยู่ริมสนามอย่างมั่นคงแผ่เงาล่มคลึ้มให้เด็กผู้ชายหลายวัย10 กว่าคนมารวมกลุ่มกันอยู่ตรงนั้นบ้านยืนบ้างนั่งตามอัธยาศัยและก็ดูเหมือนว่ากำลังทุ่มเถียงอะไรกันบางอย่างด้วยท่าทีจริงจังห่างออกไปในสนามเด็ก2 คนยืนเตะฟุตบอลรับส่งกันไปมาแต่ก็ยังตะโกนพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มอยู่เป็นระยะข้าว่าหรือต้องเลือกหรอกว่าใครจะอยู่กับใครโยนบอลแบ่งข้างกันไปเลยดีกว่าจะได้เริ่มเล่นกันสักทีคนตัวโตที่สุดในกลุ่มปั่นบทเฮ้ยไอ้2 คนนั่นน่ะจะเล่นมาบางคนตะโกนถามไปข้างสนาม2 คนที่เตะฟุตบอลพากันเดินกลับเข้ามารวมกลุ่มเม็ดเหงื่อปุดสมออกมาจากตีนผมที่ยาวจนปลกใบหูเมื่อทุกคนเข้ามายืนล้อมวงพร้อมหน้ากันแล้วลูกฟุตบอลก็ถูกชูขึ้นเหนือหัวแล้วก็ปล่อยให้ตกลงกลางวงอย่างอิสระลูกหนังหอมลมตกกระทบพื้นแล้วก็กระดอนขึ้นลง2-3 ครั้งก่อนที่จะกลิ้งลอดออกไประหว่างขา2 คู่ทางขวานับสิเสียงหนึ่งบอกคนทางขวาของช่องที่ลูกฟุตบอลลอดออกไปเริ่มนับ1คนต่อไปนับ2แล้วก็สลับกันไปจนครบรอบวงอ้าว1มาฝั่งนี้ทีมนับ2เขี่ยลูกก่อนเลยจิตใจของทุกคนจดจ่อไปที่เกมซึ่งกำลังจะเริ่มต้นไม่มีใครสนใจเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบต่างพากันนิ่งออกมาจากร่มไม้ไปรวมตัวกันอยู่ท่ามกลางกวนแดดเปรี้ยงกลางสนามไอ้ซักไอ้ชายเอาวัวของเองอะไปล่ามนอกสนามสิเว้ยเจ้าของวัวทั้ง2 ตัวเข้าไปดึงเชือกที่พันผูกอยู่ในสนามโดยไม่ได้โต้แย้งวัวหนุ่มสีน้ำตาลผอมจนเห็นริ้วซี่โครงผงกหัวขึ้นจากการเคี้ยวหญ้าแห้งเยื้อย่างตามแรงดึงออกไปอย่างเนิบนาบนักฟุตบอลทั้ง2 ทีมกระจายกันอยู่เต็มสนามหมุดหมายที่เป็นประตูฝั่งหนึ่งมีเพียงเสาเหล็กเผลอสนิม2 เสาส่วนอีกฝั่งเป็นลำไม้ไผ่ที่เด็กๆช่วยกันหามาปักตรึงเอาไว้ลูกฟุตบอลผิวเปื่อยยุ่ยสีกระดำกระด่างถูกวางนิ่งอยู่ตรงกลางสนามโดยมีเหล่านักเตะรายล้อมเอาไว้ราวกับว่ากลัวมันจะหนีไอ้น้อยเองอ่ะไปเป็นประตูก่อนคนซึ่งตั้งตัวเองเป็นหัวหน้าทีมชี้ไปที่เด็กน้อยตัวเล็กสุดโอ้ยทุกทีเลยว่ะเขาบ่นงึมงำแต่ก็เดินไปประจำตำแหน่งตามคำสั่งเออนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเอาลูกแรกถอดเสื้อกันนะเขากล่าวย้ำกติกาเดิมๆซึ่งทุกคนก็รู้ดีกันอยู่แล้วพร้อมออกแรงเตะลูกส่งไปยังเพื่อนร่วมทีมเกมฟุตบอลเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นละอองฝุ่นสีขาวหม่นฟุ้งกระจายไปทั่วสนามหากมองจากภายนอกจะเห็นเพียงเสื้อหลากสีเคลื่อนไหวไปมาอยู่เป็นกลุ่มตามทิศทางที่ลูกฟุตบอลถูกส่งให้กระเด็นไปและไม่อาจแยกแยะได้ว่าใครอยู่ฝ่ายไหนฟุตบอลลูกเก่ากลิ้งไปหยุดอยู่ที่พุ่มหญ้าแห้งริมสนามเด็กคนหนึ่งพุ่งเข้าไปถึงก่อนใครอื่นเขาเตะลูกกลับเข้าไปกลางสนามอีกครั้งอีกคนหนึ่งใช้เท้าเตะรับเบาๆแล้วก็ลำเลียงลูกไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเด็กคนอื่นวิ่งตามหลังมาเป็นพรวนฝ่ายตรงข้ามคนหนึ่งวิ่งเข้าไปหายื่นเท้าออกไปดักลูกเอาไว้ได้แล้วก็เตะดงชวนกลับไปอีกฝั่งในทันทีเหล่านักฟุตบอลเปลี่ยนทิศทางวิ่งกลับไปเหมือนนัดกันไว้นายประตูคว้าฝีเท้าออกมาหวังคว้าลูกให้ได้ก่อนคนอื่นจะมาถึงแต่ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ลูกฟุตบอลตกลงกระทบพื้นดินแห้งแข็งตรงหน้าแล้วก็กระดอนกลับขึ้นไปอีกครั้งนายประตูตัวเล็กทำได้แค่แหงหน้ามองลูกลอยข้ามหัวขึ้นไปตามแรงมันพุ่งเป็นเส้นโค้งลอดผ่านระหว่างเสาประตูทั้ง2เลยก็ไปตกอยู่ในพงหญ้าด้านหลังมีเสียงดังเฮลั่นมาจากทีมตรงข้ามประสานด้วยคำบ่นจากฝ่ายเดียวกันเอ็งจะออกมาทำไมวะไอ้น้อยก็บอกแล้วไงว่าข้าเป็นประตูไม่ได้อ่ะนายประตูแยงด้วยสายตาละห้อยไอ้ดำเอ็งอ่ะไอ้แทนมาหน่อยหัวหน้าทีมกำมารอสั่งการคนรับคำสั่งเดินไปประจำตำแหน่งด้วยสีหน้าบอกอาการเบื่อหน่ายถอดเสื้อเลยเร็วจะได้เล่นกันต่อ
ฝ่ายที่มีแต้มต่อทักท้วงทีมที่เสียประตูพากันถอดเสื้อยืดเก่ามอมแมมออกจากร่างกายอย่างไม่สบอารมณ์แต่ละคนเผยผิวกายดำกล้านซึ่งยามนี้ถูกเลือบเอาไว้ด้วยหยาดเหงื่อเป็นมันเลื่อมบางคนโยนเสื้อที่ถอดแล้วไปกองไว้ข้างสนามขณะที่บางคนเอามาคลุมไว้เหนือศีรษะแม้ว่าทีมที่พลาดท่าจะถูกถอดเสื้ออย่างไม่เต็มใจนักแต่ก็ไม่มีใครโต้แย้งต่อรองเพราะว่าตระหนักดีว่ามันเป็นกติกาที่ร่วมกำหนดขึ้นมาด้วยกันแล้วเกมก็ดำเนินต่อไปผลัดกันรุกผลัดกันรับผลัดกันยิงประตูกระทั่งดวงแดดสีส้มสุกค่อยๆหลบไปหลังทิวเขานั่นแล้วนักฟุตบอลทั้งสองทีมจึงชวนกันออกจากสนามเดินเกาะกลุ่มไปด้วยกันก่อนที่จะแยกย้ายเมื่อถึงปลายทางของตัวเอง

ใครจะเรียกว่าเป็นร้านขายของชำร้านโชว์ห่วยหรือว่าร้านสะดวกซื้อก็แล้วแต่ถนัดแต่ว่าร้านค้าของครูเสงี่ยมก็มีทุกอย่างที่คนในหมู่บ้านต้องการตั้งแต่เครื่องอุปโภคบริโภคประจำวันไปจนถึงปุ๋ยแล้วก็ยาฆ่าแมลงและแม้ว่าร้านจะไม่เปิดบริการอยู่ตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าหากมีลูกค้ามาเคาะเรียกเมื่อล่วง2ทุ่มไปแล้วครูเสงี่ยมก็จะแง้มบานประตูออกมาอาจจะมีบ่นงุนงำบ้างเล็กน้อยแต่แกก็ขายของให้โดยไม่อิดเอื้อนร้านครูเสงี่ยมไม่ได้ขายสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังทำหน้าที่เป็นคนกลางรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิดของชาวบ้านแล้วก็นำไปขายต่อในตัวอำเภอเรื่องนี้ครูเสงี่ยมเที่ยวพูดกับใครต่อใครอย่างเต็มปากว่าแกกำลังให้บริการช่วยเหลือชาวบ้านแต่กับกรณีเดียวกันนี้หลายคนกลับพูดกันว่าครูเสงี่ยมเป็นเสมือนเสือนอนกินเพราะว่าแกรับซื้อข้าวของจากชาวบ้านโดยให้ราคาต่ำติดดินเพื่อจะนำไปขายต่อได้แพงขึ้นหลายเท่าทวีคูณอย่างไรก็ตามชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ล้วนต้องพึ่งพาร้านค้าของครูเสงี่ยมมีเพียงบางคนเท่านั้นที่คิดว่าเสียค่าน้ำมันดีกว่าเสียค่าโง่ให้ครูเสงี่ยมเขาจึงยอมขับคลานมอเตอร์ไซค์บุโรทั้งเข้าไปในตัวอำเภอด้วยตัวเองร้านค้านี้เดิมทีเมียครูเสงี่ยมเป็นคนดูแลอยู่เพียงลำพังโดยซื้อสินค้ามาขายแต่เพียงอย่างเดียวกระทั่งครูเสงี่ยมเกษียณอายุราชการออกมาแกจึงเข้ารับหน้าที่เป็นผู้บริหารร้านอย่างจริงจังแล้วก็ขยายกิจการรับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านด้วยอีกทางหนึ่งเพราะผูกขาดเป็นร้านค้าเพียงหนึ่งเดียวของหมู่บ้านตลอดหลายปีที่ผ่านมากิจการของครูเสงี่ยมจึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับครูเสงี่ยมขับรถยนต์กระบะเข้าไปในตัวอำเภอเกือบทุกวันนอกจากจะไปซื้อขายสินค้าตามปกติแล้วแกก็ยังถือโอกาสแวะเวียนเยี่ยมลูกชายคนเดียวซึ่งตอนนี้ไปมีครอบครัวอยู่ในตัวอำเภอระยะทางไปกลับ40กว่ากิโลเมตรไม่ไกลเกินไปช่วงปิดเทอมเช่นนี้ขากลับจากตลาดครูเสงี่ยมมักจะแวะรับเจ้านายหลานชายคนโปรดวัย9ขวบของแกกลับมาด้วยครูเสงี่ยมกับเมียเคยเลี้ยงเจ้านายมาด้วยกันตั้งแต่อายุได้2เดือนโรพ่อกับแม่ของมันต้องทำงานจนถึง3ขวบพวกเขาจึงมารับกลับไปเพื่อฝากเลี้ยงไว้ที่ศูนย์เด็กเล็กในตัวอำเภอแต่วันปิดเทอมทีไรเจ้านายก็รบเร้าขอมาอยู่กับปู่ย่าทุกครั้งเพราะว่าอยู่ที่นี่เจ้านายได้รับการเอาใจจากปู่ย่าจึงมีโอกาสทำตัวเป็นเจ้านายสมดังชื่อวันนี้ครูเสงี่ยมนำรถกลับมาถึงหน้าร้านเมื่อเกือบเที่ยงเจ้านายกระโดดลงจากเบาะหน้ารถแบกแป้สัมภาระเข้าไปเก็บไว้ในห้องนอนแล้วก็กลับออกมาเปิดตู้แช่หยิบเอาน้ำบัดลมขวดสีดำที่มีเม็ดน้ำเกาะพลาวไปนั่งดูดดื่มอย่างกระหายรอจนครูเสงี่ยมกับเมียช่วยกันขนสินค้าลงจากท้ายกระบะหมดแล้วรถจักรยานคันใหม่เอี่ยมจึงถูกยกลงมาเจ้านายตรงเข้าไปขึ้นคร่อมแล้วก็ปั่นออกไปจากหน้าร้านอย่างรวดเร็วทิ้งคำทักทายของผู้เป็นย่าว่าแดดยังแรงให้กระจายแผ่วอยู่เบื้องหลังเด็กในหมู่บ้านหลายคนคุ้นเคยกับเจ้านายเป็นอย่างดีเพราะว่าโตมาด้วยกันทั้งยังมีโอกาสเจอกันอยู่ทุกช่วงปิดเทอมเจ้านายจึงปั่นจักรยานเที่ยวไปได้ทุกพื้นที่ของหมู่บ้านตอนที่พาหนะสองล้อตะเวนไปถึงสนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนนั้นเป็นเวลาบ่ายคล้อยแล้วบรรดานักฟุตบอลกำลังรวมกลุ่มกันอยู่ใต้ร่มฉ่ำฉายเช่นทุกวันเล่นอะไรกันอยู่หรอเจ้านายส่งเสียงทักเข้าไปในกลุ่มอ้าวนายเตะฟุตบอลนี่กันไม่เล่าบางคนตอบรับแล้วก็ชวนเชิญอย่างสนิทสนมแทนคำตอบเจ้านายเดินจูงจักรยานเข้าไปในสนามอย่างช้าๆเริ่มต้นด้วยการยืนล้อมวงเพื่อแบ่งข้างเหมือนวันก่อนๆเจ้านายลงไปยืนปะปนอยู่ท่ามกลางนักฟุตบอลทั้งสองทีมแต่ด้วยผิวพรรณซึ่งผ่องนวลสะอาดสะอ้านและเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ใหม่เอี่ยมผิดไปจากเด็กในหมู่บ้านคนอื่นๆเจ้านายจึงแลดูโดดเด่นกว่าใครในสนามบรรดาเพื่อนๆที่รายล้อมอยู่มีทั้งคนที่คุ้นหน้าและคนที่ไม่รู้จักกันเลยพูดให้ชัดก็คือเจ้านายจดจำไม่ได้ด้วยซ้ำไปว่าใครบ้างที่อยู่ฝ่ายเดียวกันเกมเปิดฉากด้วยการที่ลูกฟุตบอลถูกส่งจากคนหนึ่งไปยังอีกคนพร้อมกับเสียงย้ำกติกาลูกแรกถอดเสื้อเจ้านายวิ่งไล่ตามแล้วก็เข้าสกัดกั้นตามจังหวะ
ไม่นานนักร่างกายก็ถูกชะลมไปด้วยเหงื่อแล้วจู่ๆลูกฟุตบอลก็แหวกอากาศมาตกลงตรงหน้าห่างออกไปไม่ถึง5ก้าวเจ้านายจ้ำฝีเท้าเข้าไปหาสุดกำลังเด็กชายสกัดลูกเอาไว้ได้ก่อนที่มันจะกระดอนออกไปนอกสนามแล้วก็ลำเลียงขึ้นไปข้างหน้าเร่งเร็วหมุดหมายอยู่ระหว่างเสาประตูทั้งสองข้างที่เห็นอยู่ไม่ไกลนักแต่ก่อนจะไปถึงจุดที่ต้องการเจ้านายก็พลันเหลือไปเห็นเสื้อยืดลายพร้อยตัวนึงยืนอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะเจาะสำหรับการสับเท้ายิงประตูและกำลังว่างโล่งไม่มีใครประกบสักคนเดียวเร็วกว่าความคิดเจ้านายบรรจงส่งลูกใส่พานออกไปให้ฟุตบอลพุ่งออกไปตามแรงอย่างแม่นยำแล้วคำถามหนึ่งก็ขุดว่าขึ้นในใจเจ้าหมอนั้นอยู่ทีมเดียวกับเราหรือเปล่าเนาะยังไม่ทันจะตอบคำถามของตัวเองเสียงวุ่นวายจากเพื่อนร่วมทีมก็ดังลั่นขึ้นเมื่อลูกฟุตบอลถูกเตะสวนออกมาจากเจ้าเสื้อลายนั้นเต็มแรงลอยข้ามหัวทุกคนไปตกอยู่หน้าประตูฝั่งของเจ้านายแล้วก็โชคร้ายที่มีนักเตะทีมตรงข้ามยืนเหนื่อยหอบตกค้างอยู่คนหนึ่งแค่เอี้ยวตัวกลับเจ้าคนนั้นก็ส่งลูกฟุตบอลผ่านเข้าไปในช่องประตูอย่างง่ายดายผู้รักษาประตูได้แต่ยืนมองตามอย่างไม่รู้จะทำอย่างไรมีเสียงร้องด้วยความเสียดายดังระงมและท่ามกลางเสียงนั้นบางคนหล่นคำตำหนิว่าเป็นเพราะความผิดพลาดของเจ้านายโดยแท้เจ้านายถอดเสื้อออกตามกติกาที่ถูกกำหนดเอาไว้เขารู้สึกว่าแดดวันนี้ค่อนข้างแรงกว่าทุกวันและโดยเฉพาะบนใบหน้าให้รู้สึกแสบร้อนมากกว่าส่วนอื่นเกมเลิกลาลงเมื่อเย็นค่ำทุกคนจับกลุ่มกันออกจากสนามหยอกล้อเล่นกันดังก้องไปตามทางโยนผลแพ้ชนะทิ้งไว้ข้างหลังอย่างไม่ใส่ใจมีเพียงเจ้านายเท่านั้นที่กอดเก็บเอาความขุ่นมัวใส่ตะกร้าหน้ารถกลับบ้านไปด้วยแม้ว่าจะพ้นจากสนามมาไกลโขแล้วแต่เสียงตำหนิของเพื่อนร่วมทีมบางคนก็ยังคงดังก้องอยู่ในหูของ

ปู่ร้านปู่อ่ะมีเสื้อกีฬาขายหรือเปล่าเจ้านายเลียบเคียงถามเสียงอู้อี้ในปากเต็มไปด้วยขนมกรุบกรอบที่หยิบมาจากชั้นวางขายร้านค่ะไม่ใช่ร้านขายเสื้อผ้านะโว้ยผู้เสงี่ยมเย้าตอบขณะก้มหน้าง่วนอยู่กับการจัดสินค้าอ้าวแล้วไหนบอกว่าร้านปู่มีทุกอย่างแน่หลานชายตอบปากต่อคำเออมีทุกอย่างนั่นแหละเว้นแต่เสื้อกีฬาว่าแต่ว่าจะถามทำไมล่ะครับท่านเจ้านายก็จะเอาไปใส่เล่นฟุตบอลน่ะถอดเสื้อมันร้อนนะปู่เจ้านายขยับเข้ามาใกล้เมื่อเห็นผู้เป็นปู่แสดงท่าทีสนใจก่อนแล้วจะถอดทำไมใส่เสื้ออะไรไปถ้าถอดออกมันก็ร้อนทั้งนั้นแหละครูเสงี่ยมหันมามองหลานอย่างสงสัยก็จะได้แยกออกให้ปู่ว่าใครอยู่ทีมไหนอ่ะก็เลยต้องถอดเสื้อทีมนึงเจ้านายเฉลยกฎกติกาให้ปู่ฟังเออข้าเข้าใจละแกก็เลยจะเอาเสื้อไปขายชื่อมาแม่หัวการค้าสมกับเป็นหลานปู่นะแกครูเสงี่ยมยิ้มชอบใจพวกนั้นน่ะไม่มีเงินซื้อหรอกปู่แบบว่าเออคือจะให้ปู่เป็นสปอนเซอร์นะครับจะได้โฆษณาร้านไว้ไงอ่ะเด็กชายพูดแล้วก็เข้าไปบีบนวดที่แขนเบาๆอย่างประจบประแจงแม่แผนเองมีสูงนะร้านปู่น่ะไม่ต้องการโฆษณาหรอกครูเสงี่ยมแซงตีสีหน้าดุพลางพูดไม่มีหรอกนะเสื้อกีฬาน่ะมีแต่เสื้อยืดที่บริษัทปุ๋ยมันให้มาแจกลูกค้าตอนอยู่ในซอกนั่นน่ะไปหยิบเอาสิเจ้านายเขาไปรื้อถุงเสื้อซึ่งมียี่ห้อปุ๋ยเคมีประทับอยู่เต็มแผ่นหลังออกมาเขาหยิบเลือกเอาเสื้อยืดสีเขียวแล้วก็สีเหลืองอย่างละเท่ากันตามจำนวนเพื่อนนักฟุตบอลแต่ก็ยังไม่ไหวหันไปถามผู้เป็นปู่อย่างเครือบแคลงบริษัทน่ะเขาให้มาแถมลูกค้าไม่ใช่หรอปู่เฮ้ยใครจะไปรู้ล่ะปู่ไม่แถมให้มันหรอกจะเอาไว้ขายเล่นๆตัวละ40-50 บาทเอาไปเถอะจะสงสัยให้มากความครูเสงี่ยมตัดบทแล้วก็เดินเลี่ยงไปจัดสินค้าต่อทิ้งให้หลานชายยืนมองกองเสื้อยืดตรงหน้าอย่างภูมิใจ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้ในชื่อเรื่องว่าโปรดรักษากติกาและมารยาทจากผลงานการประพันธ์โดยนพดลพลกูลนะคะยังไม่จบลงคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้ดิฉันบุญรัตน์มีลักษณะบรรยากาศสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: ทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับประเทศไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากับอาเซียนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบาทปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากับอาเซียนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดสร้างเสถียรภาพชายแดนและความปลอดภัยของประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายซินหม่องชเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาเข้าเยี่ยมครวญที่ทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกระชับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาตักกันความร่วมมือในประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันรัฐบาลไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเมียนมากับอาเซียนเพื่อเอื้อต่อการแก้ปัญหาข้ามพรมแดนเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคโดยรวมพร้อมเชิญพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนขอให้เมียนมาเพิ่มความเข้มข้นการปราบปรามยาเสพติดการพนันผิดกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติด้านส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาไทยยินดีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อลดการเผาและบรรเทาปัญหาหมอกควันข้ามแดนและสุดท้ายการสนับสนุนบทบาทของเมียนมาในอาเซียนไทยเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของเมียนมาในประชาคมอาเซียนจะช่วยเสริมความร่วมมือและแก้ปัญหาที่กระทบประชาชนในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพริชนาถ ขวัญแสงสุขรายงาน
1: สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเปิดศูนย์ข้อมูลรองรับการจัดงานแถลงเบเนเล่ระยอง2027ปากแดนจังหวัดระยองสู่เมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทย
7: นางแกสอนกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการ Thailand Biennale ระยอง2027เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน Thailand Biennale ระยอง2027โดยกล่าวว่าสำนักงานศิลปะ

0: ฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดระยองจัดงานไทยแลนด์เบเนเล่เพื่อผลักดันจังหวัดระยองสู่เมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยกำหนดจัดงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน2570ถึงเมษายน2571เพื่อเปิดมิติใหม่ของงานศิลปะร่วมสมัยและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคตะวันออกของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกโดยจังหวัดระยองมีความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรมมีศักยภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการจัดงานพร้อมทุกด้านและมีประสบการณ์การจัดงานระดับนานาชาติสำหรับศูนย์ข้อมูลดังกล่าวตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเป็นพื้นที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดงานและเป็นศูนย์การให้ข้อมูลด้านศิลปะรวมทั้งประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองโดยเป็นที่อันซีนของจังหวัดเริ่มเปิดศูนย์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปใบชโยรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อม5จุดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ชวนสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนริมคลองปลายเดือนกรกฎาคมนี
2: ้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมโดยมีทั้งหมด5จุดหลักได้แก่จุดที่1กิจกรรมถนนคนเดินคลองพดุงกรุงเกษมหลังทำเนียบรัฐบาลเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจุดที่2กิจกรรมถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชนัดดาตรอกสาเกเขตพระนครจุดที่3กิจกรรมถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรช่วงวัดราชบพิตรเขตพระนครจุดที่4กิจกรรมถนนคนเดินคลององค์อ่างสะพานหันสะพานดำรงสถิตเขตสัมพันธวงศ์และจุดที่5พื้นที่จัดงานหลักหน้าสวนสาธารณะป้อมมหาการจะมีพิธีตักบาตรทางเรือพระสงฆ์225รูปจาก40วัดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันในช่วงเวลาค่ำคืนแบบนี้นะคะวันอังคารพบกันเช่นเคยกับแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะช่วงเวลาประมาณ3 ทุ่มแบบนี้หลายๆท่านก็คงเพิ่งจะกลับจากการทำงานถึงบ้านและเตรียมตัวสำหรับการพักผ่อนช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างจะเดาใจกันยากตอนกลางวันแดดออกดีแต่พอบ่ายๆเย็นๆก็จะมีฝนมาบ้างก็มาติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศกันสักนิดนะคะเพื่อความอุ่นใจในช่วงนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนเรื่องของฝนตกหนักหลายพื้นที่ประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนหลายพื้นที่มีฝนฟ้าอย่างทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกนะคะก็ถือว่ามีฝนตกหนักขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีโอกาสเกิดฝนประมาณ60%ของพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะในช่วงใหม่ๆค่ำๆก็มักจะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนเลิกงานและเตรียมตัวกลับบ้านกันขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของฝนตกก็ฝากเตือนเรื่องของพื้นเปียกน้ำขังนะคะเสี่ยงการลื่นล้มเป็นเรื่องเล็กๆที่หลายคนอาจจะเผลอมองข้ามได้สำหรับเรื่องของการลื่นล้มในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องถนนหนทางทางเดินบันไดบ้านบางบ้านมีบันไดอยู่นอกตัวบ้านนะคะก็อาจจะลื่นกว่าปกติก็ขอให้ก้าวเดินอย่างช้าๆระมัดระวังลงน้ำหนักเต็มฝ่าเท้าสวมรองเท้าที่มีดอกยางกันลื่นแล้วก็สังเกตฝาท่อลุ่มบ่อพื้นที่ต่างระดับรอบๆ บริเวณบ้านหากเดินขึ้นลงบันไดค่ะแนะนำให้จับราวบันไดทุกครั้งผู้สูงอายุและเด็กเล็กนะคะหากว่าลื่นล้มไปอาจจะได้รับบาดเจ็บรุนแรงกว่าคนในวัยอื่นการลื่นล้มอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่หลายครั้งอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะว่าเรารีบเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองดังนั้นเพิ่มความระมัดระวังในการเดินในช่วงที่มีฝนตกนะคะเสี่ยงต่อการลื่นล้มและได้รับบาดเจ็บนอกจากบันไดแล้วบริเวณทางลาดแล้วก็ทางเดินที่ปูด้วยกระเบื้องนะคะเมื่อเปียกน้ำก็จะลื่นกว่าปกติก็แนะนำว่าควรเดินช้าๆค่ะถ้าเดินเร็วเกินไปอาจจะทำให้เสียการทรงตัวแล้วก็ลื่นล้มได้ง่ายพูดถึงเรื่องของฝนเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางนะคะและน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตบนผืนดินกันไปแล้วแต่ว่าคุณผู้ฟังคะในวันที่14กรกฎาคมของทุกปียังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับท้องทะเลด้วยค่ะคือวันรู้จักฉลามและพอเราได้ยินคำว่าฉลามก็คงจะนึกถึงภาพของนักล่าที่ดุร้ายไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์นะคะหรือว่าข่าวที่เคยเห็นอาจจะรู้สึกว่านี่เป็นสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดในทะเลแต่ฉลามก็ไม่ได้โจมตีมนุษย์บ่อยอย่างที่หลายคนคิดนะคะในทางกลับกันสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าก็คือทุกวันนี้มนุษย์เป็นฝ่ายล่าฉลามมากกว่าจนทำให้ประชากรฉลามหลายชนิดลดลงอย่างรวดเร็วและบางชนิดกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ค่ะฉลามนั้นก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างมากเป็นผู้ล่าลำดับสูงสุดในห่วงโซ่อาหารทางทะเลช่วยรักษาสมดุลของห่วงโซ่อาหารหากวันหนึ่งฉลามหายไปจากทะเลผลกระทบแน่นอนว่าจะต้องลุกลามไปถึงสิ่งมีชีวิตอีกนับไม่ถ้วนที่น่าสนใจคือฉลามนะคะเป็นสัตว์โบราณที่อาศัยอยู่บนโลกมานานกว่า400 ล้านปีมีอายุเก่าแก่กว่าไดโนเสาร์เสียอีกค่ะนับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงของโลกมาอย่างยาวนานและมีบทบาทสำคัญในท้องทะเลมหาสมุทรจนถึงทุกวันนี้สำหรับเหตุการณ์ที่ฉลามกัดคนนะคะมักจะเกิดจากความเข้าใจผิดเพราะเมื่อมนุษย์ลงเล่นน้ำในพื้นที่หากินของฉลามโดยเฉพาะในช่วงรุ่งสางหรือพบค่ำเป็นช่วงเวลาที่ฉลามออกล่าอาหารค่ะฉลามอาจจะเข้าใจผิดว่ามนุษย์เป็นเหยื่อแต่เมื่อกัดแล้วพบว่าไม่ใช่อาหารที่ต้องการหลายครั้งก็จะปล่อยและจากไปผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำว่าหากลงเล่นน้ำทะเลค ควรหลีกเลี่ยงช่วงเช้ามืดและช่วงเย็นไม่ว่ายน้ำในน้ำที่ขุ่นหรือบริเวณที่มีหน้าผาใต้น้ำและไม่ควรสวมเครื่องประดับที่สะท้อนแสงเพราะอาจดึงดูดความสนใจจากฉลามได้ค่ะและถึงแม้จะดูเหมือนว่าฉลามเป็นนักล่าที่น่าเกรงขามมีความสามารถพิเศษหลายอย่างทั้งประสาทรับกลิ่นที่ไวมากสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและสนามไฟฟ้าในน้ำได้ทำให้ค้นหาเหยื่อแม้ในทะเลที่มืดหรือขุ่นได้แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะกับเป็นเรื่องของการที่ฉลามถูกมนุษย์ล่าทุกวันนี้มีฉลามถูกจับมากกว่า100ล้านตัวต่อปีเพื่อนำครีบไปทำอาหารนำหนังไปผลิตสินค้าตับไปสกัดวิตามินและนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆอีกมากมายขณะที่กว่าที่ฉลามจะออกลูกบางชนิดตั้งท้องนานถึง9เดือนกว่าจะโตจนสืบพันธุ์ได้ต้องใช้เวลาหลายปีทำให้จำนวนประชากรฟื้นตัวได้ยากและในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาฉลามหลายชนิดก็ลดจำนวนลงอย่างมากค่ะบางชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หลายประเทศออกกฎหมายในการห้ามตัดครีบฉลามและส่งเสริมการอนุรักษ์เราตระหนักว่าหากฉลามหายไปจากทะเลย่อมเกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งระบบนิเวศทางทะเลปัญหาการสงวนพันธุ์ปลาฉลามก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เป็นปัญหาของโลกเช่นกันค่ะวันรู้จักฉลามเราก็มาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอนุรักษ์ให้สัตว์ทะเลยังคงว่ายอยู่ในมหาสมุทรในโลกของเราค่ะและอันที่จริงแล้วฉลามส่วนมากหลายๆสายพันธุ์ไม่ได้ดุร้ายนะคะแต่ได้ชื่อว่าอ่อนโยนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฉลามวาฬที่กินแผงต้อนเป็นอาหารฉลามพยาบาลที่ค่อนข้างจะเชื่องช้าฉลามม้าลายที่มีลวดลายสวยงามไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือฉลามไผ่ขนาดเล็กอาศัยตามแนวปะการังก็มีนิสัยค่อนข้างสงบค่ะแต่สำหรับฉลามสายพันธุ์ที่ดุร้ายที่เราเคยเห็นข่าวการกัดมนุษย์ทำร้ายมนุษย์อย่างฉลามขาวฉลามหัวหมากหรือว่าฉลามเสือถึงแม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ดุร้ายแต่เขาก็ไม่ได้ออกหน้ามนุษย์เป็นอาหารโดยเฉพาะนะคะการโจมตีส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกไปว่าเกิดจากความเข้าใจผิดแล้วก็เป็นการป้องกันตัวหากเราไม่ได้ไปยุ่งกับเขาหรือว่าไม่ได้ไปลงเล่นน้ำว่ายน้ำในบริเวณที่เขาอยู่อาศัยในช่วงเวลาที่เขากำลังออกหากินเราก็ปลอดภัยค่ะการเห็นคุณค่าของกันและกันและมาทำความรู้จักเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของสัตว์ทะเลชนิดนี้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางท้องทะเลก็ถือว่าเราได้ช่วยกันปกป้องความอุดมสมบูรณ์ของมหาสมุทรด้วยเช่นกันก็ส่งต่อระบบนิเวศที่สมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเราพักไปรับฟังบทเพลงเพราะๆกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ฟังไปรับฟังอีกหนึ่งมุมของความงดงามโดยการใช้ศิลปะแต่งแต้มเมืองให้มีชีวิตชีวาค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครเตรียมจัดกิจกรรมดีๆกำลังจะมีงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เดี๋ยวเรามีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันก่อน

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนปี2026โลกใหม่ของ AI กับทักษะที่ทุกคนต้องมีหากปี2025คือปีที่หลายคนเริ่มรู้จัก AI หรือเริ่มทดลองใช้ AI เป็นครั้งแรกปี2026นี้ก็ถือได้ว่าเป็นปีแห่งการยกระดับทักษะจากผู้ใช้ AI สู่คนที่ใช้ AI ได้อย่างชำนาญและปลอดภัยเพราะ AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือใหม่แต่กำลังกลายเป็นผู้ช่วยประจำวันทั้งในการทำงานการเรียนและการใช้ชีวิตด้วยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตนุ่มนนท์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านดิจิทัลของไทยและผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม IMC ได้เล่าถึง3ทักษะ AI พื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่ออยู่กับ AI อย่างรู้เท่าทันในปี2026ค่ะ
2: ถ้าถามเรื่องของ AI เนี่ยตอนนี้เครื่องมือ AI เป็นเต็มไปหมดผมว่าทักษะแรกต้องรู้จักใช้เครื่องมือ AI ChatGPT ใช้งานยังไง Gemini เอ่ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะไอ้นี่คือการทักษะการใช้เครื่องมืออันที่2เนี่ยผมคิดว่าเราต้องมีความเข้าใจ AI สักนิด AI เนี่ยมันเก่งยังไงมันทำอะไรได้อะไรทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ AI ตอบมาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องมันมีความไม่แน่นอนของคำตอบอยู่ผมเรียกว่าเป็นทักษะทางด้าน soft skill ละทักษะในเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์นะ critical thinking นะฮะว่าเอ๊ะไอสิ่งที่มันตอบมาเนี่ยถูกไหมเรามีเอ๊ะไหมมันเป็นเท็จมันเหมือนกับว่าเสิร์ชอะไรขึ้นมาเราเชื่อทั้งหมดถูกไหมเนี่ยตอบมาปั๊บเฮ้ยทำทันทีทันใดเลยอ่ะแล้วก็มันมีอีกทักษะอย่างนึงนะฮะที่ประกอบกันคือตั้งคำถามเป็นคือทักษะในการแก้ปัญหาตั้งคำถามกับAI เลยว่าเราจะเขียนพร้อมยังไงแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงโดยใช้AI
1: ในขณะที่ AI ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันการใช้ AI ก็ต้องมาพร้อมความระมัดระวังทั้งการพึ่งพา AI มากเกินไปจนขาดการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพและที่สำคัญภัยมิจฉาชีพในยุคนี้สามารถใช้ AI หลอกลวงได้แนบเนียนสมจริงและน่าเชื่อถือยิ่งกว่าเดิม
2: ผมคิดว่าวันนี้ AI ก็กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวนะไว้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค้นหาข้อมูลสุขภาพได้แล้วเอามาแปลภาษาได้เอามาใช้ชีวิตประจำวันต่างๆจะเอาไปวางแผนการไปเที่ยวแต่ก็ต้องระมัดระวังนะฮะเพราะว่าคุยกับ AI เยอะไปก็จะมีปัญหาสุขภาพจิตข้ามมาถูกไหมเป็นหลงเชื่อเขาเยอะเกินไปและอีกอย่างนึงที่ต้องฝากไปนิดนึงวัยสูงวัยทั้งหลายหรือแม้กระทั่งทุกวัยนะฮะก็คือจริงๆแล้วตอนนี้ AI คอนเทนต์มันเยอะมากวันที่เปิดดูวิดีโอก็นั่งดูเห็นสิงโตมาไล่จับคนเพื่อนกับสิงโตเนี่ยมันเป็นจริงไม่ได้อะมันจะมีภาพมันเหมือนจริงได้เลยนะดีเฟกต์เนี่ยวิดีโอนี่มันเยอะมากฮะแล้วมันกำลังสร้างวิกฤตความเชื่อขึ้นมาว่าอันไหนของจริงของปลอมนั่นเองเนี่ยผมฝากเลยหรือว่าเราต้องแยกแยะออกให้ได้มิฉะนั้นที่จะตามมาเรื่องนึงเลยนะฮะเรื่องการถูกช่อโกงและสแกมเมอร์ก็เยอะไปหมดเพราะเดี๋ยวนี้เขาเอา AI มาทำอะฮะปลอมเสียงปลอมวิดีโอผมว่าตรงนี้คือการรู้เข้าทาง AI สำหรับผมว่าจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวัยอะครับ AI มีความสำคัญหมดนะฮะและสำคัญอย่างยิ่งเลยนะ AI ไม่ได้มาแทนที่มนุษย์นะแต่มาเสริมศักยภาพของเราครับ
1: ทักษะ AI ที่ทุกคนต้องมีไม่ใช่แค่ใช้ให้เป็นเท่านั้นแต่ต้องรู้เท่าทันกล้าตั้งคำถามกับคำตอบของ AI ไม่ปล่อยให้ครอบงำชีวิตและความคิดเพราะ AI ที่ดีต้องเป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้ควบคุมใช้ AI อย่างรู้ตัวรู้ทันและพอดีเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพการใช้ชีวิตที่สะดวกและสุขภาพจิตที่ดีในโลกดิจิทัลปี2026ค่ะยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นำกิจกรรมดีๆที่ทางกรุงเทพมหานครกำลังเตรียมนะคะในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะซึ่งก็จะจัดระหว่างวันที่24ถึงวันที่31กรกฎาคมบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่าง และพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครก็ยังคงมีเสน่ห์อีกด้านหนึ่งนั่นก็คือวิถีชีวิตริมคลองสายน้ำเป็นรากฐานสำคัญของเมืองตั้งแต่ในอดีตจึงมีกิจกรรมที่จะเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนร่วมกันประกวดภาพวาดฝาผนังในหัวข้อสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะการประกวดวาดภาพนะคะผู้ที่สนใจวาดภาพฝาผนังสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนวิถีชีวิตริมคลองตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันหรือถ่ายทอดภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครในฐานะเวนิสตะวันออกค่ะเปิดรับสมัครทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปสมัครได้ทั้งแบบบุคคลและแบบทีมละไม่เกิน3คนค่ะผู้สมัครต้องส่งภาพร่างและคำบรรยายโดยสามารถส่งได้จนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่23กรกฎาคมค่ะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานจริงจำนวน75ภาพบนฝาผนังริมคลององอ่างและคลองมหานาถในพื้นที่เขตพระนครเขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายระหว่างวันที่25ถึง31กรกฎาคมค่ะซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเพจ Facebook สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวหรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022468547ต่อ2590ค่ะสำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ก็ได้มีการจัดเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงามปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองจัดเก็บขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำตลอดจนจัดเตรียมการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานโดยก็จะมีกิจกรรมสำคัญสำคัญค่ะ12กิจกรรมหลักประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนามีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลโดยร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จากวัดริมคลองในพื้นที่สามสายคลองได้แก่คลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรคลองแสนแสบมีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมการพัฒนาพื้นที่โดยจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมรักษาศีลและถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดค่ะบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนใน4จังหวัดที่จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบและมีพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์การบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ค่ะโดยชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านและพื้นที่สาธารณะ 7,575 ต้นและก็ยังมีการเปิดบริการให้ความช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์เช่นการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่การทำบัตรประจำตัวประชาชนมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงพื้นที่กิจกรรมถนนคนเดินเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศวิถีชุมชนการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนณคลองโอ่งอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะในช่วงระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมและอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่ามีการประกวดภาพวาดฝาผนังจำนวน75ภาพที่บริเวณถนนคนเดินคลององอ่างคลองประดุงกรุงเกษมคลองบางลำพูและคลองมหานาคค่ะโดยกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมนอกจากนี้ค่ะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมชมภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนตลอดระยะเวลาของการจัดงานค่ะมีการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติร่วมรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงถวายพระพรจากวงดนตรีทหารและขับร้องโดยศิลปินนักแสดงชั้นนำค่ะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก่อนที่จะถึงในช่วงเวลาของการจัดงานค่ะก็ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดคลองขุดลอกสิ่งกีดขวางปรับปรุงคุณภาพน้ำตรวจสอบท่าเรือดูแลความปลอดภัยเพื่อให้การจัดงานเรียบร้อยและสมพระเกียรติเป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะคุณผู้ฟังและเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันค่ะ ในช่วงหน้าก็ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์อีกมุมมองของโลกที่เราได้นำมาฝากกันนะคะช่วงนี้ไปเราฟังบทเพลงพอๆด้วยกันก่อน

0: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ก็ได้มาถึงในช่วงท้ายของรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังได้นำเรื่องราวของช่องแคบฮอร์มุดมาฝากกันซึ่งหลายๆคนรู้จักกันในฐานะเส้นทางเดินเรือที่นับเป็นสายเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจโลกแต่ดินแดนแห่งนี้นะคะมีประวัติศาสตร์ยาวนานถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นะคะบริเวณอ่าวเปอร์เซียในปัจจุบันเคยเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรโบราณที่เรียกว่าเททิสเมื่อแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวเข้าหากันพื้นที่แห่งนี้เองก็ค่อยๆเปลี่ยนสภาพกลายเป็นแอ่งทะเลมีซากคือซากสัตว์ที่ทับถมกันนานนับล้านปีและกลายมาเป็นแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขนาดมหาศาลซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของโลกในปัจจุบันค่ะราวๆ 12,000 ปีก่อนอ่าวเปอร์เซียเป็นที่ราบอันอุดมสมบูรณ์มีมนุษย์โบราณตั้งถิ่นฐานอยู่ไม่ได้เป็นทะเลอย่างที่เห็นในทุกวันนี้ค่ะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับมหาอุทกภัยที่ปรากฏในอารยธรรมโบราณหลายแห่งพออุณหภูมิโลกสูงขึ้นน้ำแข็งละลายน้ำทะเลไหลเข้าไหลออกหุบเขาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องอ่าวเปอร์เซียที่เชื่อกันว่าเป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ที่มนุษย์อาศัยอยู่และคนที่เหลือรอดต้องออกเดินทางหาที่อยู่ใหม่ในหลายๆอารยธรรมโบราณไม่ว่าจะยิวบาบิโลนหรือว่าอินเดียค่ะจึงมักมีตำนานกำเนิดโลกจากน้ำท่วมก็มีข้อสันนิษฐานว่าอาจจะมีต้นกำเนิดมาจากพื้นที่แห่งนี้ด้วยเช่นกันค่ะเมื่อเวลาผ่านไปอ่าวเปอร์เซียเป็นศูนย์กลางทางการเดินเรือและการค้าระหว่างทวีปณพื้นที่โดยรอบจะเป็นทะเลทรายไม่เหมาะกับการเพาะปลูกแต่กลับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการค้าทางทะเลที่ผู้คนทั้งจากแอฟริกาอินเดียเปอร์เซียจีนและยุโรปต่างเดินทางมาพบกันเป็นการแลกเปลี่ยนทั้งสินค้าภาษาศาสนาและวัฒนธรรมกลายมาเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญเพราะบริเวณนี้มีน้ำพุน้ำจืดนะคะที่ผุดขึ้นกลางทะเลทำให้ในอดีตสามารถแวะเติมน้ำจืดระหว่างการเดินทางได้ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ช่วยให้การค้าทางทะเลรุ่งเรืองค่ะและเมื่อพูดถึงอ่าวเปอร์เซียค่ะสถานที่สำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุดก็ถือว่าเป็นทางออกเดียวจากอ่าวเปอร์เซียสู่มหาสมุทรอินเดียโดยช่องแคบแห่งนี้ค่ะไม่ได้อยู่ในอาณาเขตของอิหร่านทั้งหมดพื้นที่ทั้งสองฝั่งเป็นของหลายประเทศค่ะฝั่งตะวันออกเป็นของอิหร่านส่วนฝั่งตะวันตกอยู่ในเขตของโอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะสำหรับข้อมูลประวัติศาสตร์ในอดีตนะคะเกาะฮอร์มุดเคยเป็นอาณาจักรอิสระที่มีผู้ปกครองตนเองเป็นเมืองท่าเป็นศูนย์กลางการค้าที่เปิดรับผู้คนต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมและเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญจนถึงปัจจุบันนี้เพราะเป็นเส้นทางลำเลียงพลังงานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกน้ำมันดิบที่ขนส่งทางเรือประมาณ 20-30% ของโลกและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG อีกประมาณ 20% ต้องผ่านช่องแคบแห่งนี้ก่อนจะส่งต่อไปยังประเทศต่างๆค่ะแม้ว่าบริเวณที่แคบที่สุดจะกว้างเพียงประมาณ 33-50 กิโลเมตรแต่เส้นทางเดินเรือจริงมีความกว้างไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้นจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและเมื่อเกิดความตึงเครียดในภูมิภาคนี้จึงส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกในทันทีค่ะแต่ในอีกมุมนึงค่ะถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องของความขัดแย้งช่องแคบฮอร์มูดหรือเกาะฮอร์มูดก็เป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติสวยงามอย่างน่าทึ่งค่ะทั้งมีหุบเขาทรายลุ้งที่ภูเขาเต็มไปด้วยแร่ธาตุหลากสีและชายหาดเลือดซึ่งเกิดจากทรายสีแดงเข้มเมื่อน้ำฝนไหลลงทะเลจะมองเห็นน้ำทะเลเป็นสีแดงราวกับเลือดเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีชื่อเสียงค่ะนับว่าดินแดนแห่งนี้นะคะเป็นประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นจุดบรรจบของอารยธรรมการค้าและทางวัฒนธรรมของผู้คนจากทั่วโลกเป็นเวลาหลายพันปีก่อนที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลจะเปิดฉากโจมตีอิหร่านก็นับว่าฮอร์มุดคือหนึ่งในสถานที่ที่น่าไปเที่ยวไปเยือนค่ะซึ่งนับว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจค่ะที่ได้นำมาจากสารวิทย์โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ค่ะและสำหรับในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังช่วงเวลาของรายการสาระสารพันเวลาได้หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะวันนี้แก้วภูมิรัตน์ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีร่วมเฉลิมฉลองงานวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีร่วมเฉลิมฉลองงานวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสเสริมสร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยาวนานกว่า170ปีระหว่างไทยฝรั่งเศส
7: นายอนุทินกาญจนกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำเชิญของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยณโรงแรมอิสตินแกรนด์พญาไทโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปีนี้ไทยและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันแนบแน่นยาวนานกว่า170ปีพร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสที่เชื่อมโยงกันผ่านมิติทางวัฒนธรรมและยังคงเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับการพบหารือกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันและเชื่อฝักดันการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งคาดแผนปฏิบัติการร่วมไทยฝรั่งเศสปี2569ถึง2571เปรียบเสมือนการวางกรอบแนวทางความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองประเทศสู่ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมเต็มรูปแบบโดยไทยพร้อมเดินเคียงข้างฝรั่งเศสในฐานะเพื่อนและหุ้นส่วนที่ไว้วางใจได้ผลิตนาฏสังแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเฝ้าระวัง5โรคสำคัญและโรคโปลิโอหลังพบผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ชนิดใหม่ในสปป.ลาว
7: นายแพทย์สมฤทธิ์ ซึ่งสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่4ได้ติดตามสถานการณ์โรคสำคัญทั้งในและต่างประเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสมโดยเฉพาะโรคอีโบลาโรคโควิด-19 โรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้เลือดออกและโรคโปลิโอซึ่งยังอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยสถานการณ์โรคอีโบลายังไม่พบผู้ป่วยยืนยันในไทยแต่กระทรวงสาธารณสุขยังคงใช้มาตรการแยกกักหรือกักกันอย่างน้อย21วันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากหรือผ่านดีอาร์คองโกและยูกันดาเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศส่วนโรคโควิด-19 ภาพรวมยังไม่รุนแรงขณะที่โรคไข้หวัดใหญ่มักพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนค่ายทหารและเรือนจำส่วนโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาคใต้และภาคกลางทั้งนี้ยังได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคโปลิโอในเขตสุขภาพที่8และ10หลังพบผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์

0: ล็กใหม่ในสปป.ลาวจึงเน้นการค้นหาผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลันและรายงานผลการเฝ้าระวังเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้อย่างทันท่วงทีนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจเข้มนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองเร่งหาสาเหตุปัญหาน้ำเสียเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำดอกราย
2: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้เร่งติดตามตรวจสอบกรณีปัญหาน้ำเสียในลำรางสาธารณะบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองเพราะส่งผลกระทบเชื่อมโยงต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำดอกรายและสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่โดยกรมควบคุมมลพิษกำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างเข้มงวดเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างตรงจุดและสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนเบื้องต้นลงพื้นที่ตรวจสอบ3ส่วนได้แก่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรม2แห่งเพื่อติดตามประสิทธิภาพการแก้ปัญหาตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยง22โรงงานโดยเฉพาะโรงงานที่มีการใช้น้ำ11โรงงานแบ่งการปฏิบัติงานเป็น4ชุดตรวจและสุดท้ายเก็บตัวอย่างน้ำตะกอนดินในคลองภูไซและพื้นที่เชื่อมโยงรวม15จุดครอบคลุมบริเวณใกล้โรงงานเสี่ยงพื้นที่คาดว่าได้รับผลกระทบลำน้ำสาขาและอ่างเก็บน้ำดอกกรายเพื่อนำไปวิเคราะห์หาสารมลพิษและติดตามเส้นทางการแพร่กระจายของน้ำเสียสำหรับผลการตรวจสอบทั้งหมดจะนำมาประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาระบุแหล่งกำเนิดมลพิษและใช้เป็นข้อมูลในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
4: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: เตรียมพบความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดปทุมธานีสนุกเต็มอิ่ม7วัน7คืนพบศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนนำโดยน.ณัฐศิลป์พลอย The Voice แบงค์ปิติลำไยไหทองคำพาราด็อกซ์คาราบาวสมรามน้ำช่วงการแข่งขันเรือดาวสุดมันช็อปสินค้าโอท็อปกว่าร้อยร้านอินอร่อยของดีเมืองปทุมแล้วพบกัน 15-21 กรกฎาคม 2569 ณ วัดชินวรารามวรวิหารจังหวัดปทุมธานีห้ามพลาด
0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศร
7: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันนี้วันอังคารครับหลายๆท่านรอคอยวันอังคารอยู่เพราะว่าจะได้เจอกับทางดร.ต้อมเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรกรรมการบริหารท่านเป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านก็จะสละเวลานะคืนวันอังคารเนี่ยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มมาพบปะกับแฟนคลับแล้วก็มีความรู้มาฝากมาพูดมาคุยมีของที่ระลึกติดไม้ติดมือมาด้วยนะแล้วใครมีคำถามมีข้อข้องใจอะไรก็เดี๋ยวสักครู่นึงจะได้คุยกับทางดร.ต้อมตอนนี้ดร.ต้อมท่านบอกว่าให้ผมคุยไปก่อนนะยังติดธุระอยู่เดี๋ยวแจ้งมาว่าจะเข้าตอนไหนนะครับแต่ว่าท่านบอกว่าเข้ารายการแน่นอนนะครับรอสักครู่หนึ่งนะฮะเอ้าชวนชาวปทุมแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะพอจะมีเวลาไปเที่ยวกันนะครับงานการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปีของจังหวัดปทุมธานีนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมพื้นบ้านด้วยนะครับเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะครับ 15-21 กรกฎาคมพรุ่งนี้เริ่มแข่งแล้วนะฮะ มีเรือยาวใหญ่55ฝีพายก็มี40ฝีพาย30ฝีพายนะเรือพายเป็นเรือพายม้าท้องถิ่นน่าสนใจนะครับแข่งขันกันที่วัดชินวรารามวรวิหารครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีอ้าวรู้ไม่ไกลนะอยู่ปทุมธานีแค่นี้เองนะครับใครสะดวกก็ไปเที่ยวกันนะครับมีกิจกรรมต่อเนื่องหลายวันเลยนะมีสินค้าจากชุมชนต่างๆเป็นร้อยๆบูธเลยน่าสนใจมากทีเดียวนะครับแข่งเรือที่ปทุมธานีนะครับ 15-21 กรกฎาคมนะเป็นการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานด้วยนะครับแข่งที่วัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับในช่วงที่รอดร.ต้อมนะครับเดี๋ยวเราคุยกันรอท่านดร.ต้อมแจ้งเข้ามานะครับก็จะได้ให้ท่านเข้ามาพูดคุยต่อจากนี้ไปหลังจากที่ท่านแจ้งมานะครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของอภัยภูเบศนะเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติต้นเดือนที่ผ่านมานะครับทั้งตัวครีมกันแดดนะครีมกันแดดของอภัยภูเบศตัวใหม่เนี่ยนะน่าสนใจนะครับนอกจากครีมกันแดดแล้วนะก็ยังมีตัวที่เป็นเรื่องของกระดูกข้อนะอภัยโบนแคร์อันนี้เรียกว่าทำมาจากเพชรสังฆาฏนะเพียวๆเลยดูแลสุขภาพกระดูกและข้อนะอภัยโบนแคร์ส่วนตัวครีมกันแดดเนี่ยนะครับชื่ออภัยพรีเมียม UV ชิลนะครับอภัยพรีเมียม UV ชิลเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องผิวครบทุกมิติเลยนะฮะเป็นนวัตกรรมการปกป้องผิวไฮบริดซันสกรีนเทคโนโลยีด้วยนะน่าสนใจมากตัวนี้แอนโทนต้อมบอกว่าตั้งใจทำอย่างยิ่งทีเดียวเพราะว่าบ้านเราเนี่ยแดดค่อนข้างจะร้อนนะครับก็เลยต้องทำตัวนี้ออกมาให้คนไทยได้ใช้กันนะครับมีส่วนผสมของสมุนไพรหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นว่านหางจระเข้มีส่วนด้วยนะครับบัวบกแล้วก็จากข้าวข้าวของเราเนี่ยนะก็นำมาทำผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณหลายตัวอย่างบัวไผ่ข้าวก็เอามาใช้ด้วยนะครับนอกจากนั้นอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นสูตรใหม่ก็คือยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลอันนี้เรียกว่าคนที่ไม่ชอบน้ำตาลหลีกเลี่ยงน้ำตาลเป็นเบาหวานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะหลีกเลี่ยงการกินน้ำตาลเนี่ยเราทำสูตรใหม่ของยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลนะอภัยภูเบศนี่ต้องเอ่ยชื่อขึ้นมานี่บอกเลยว่าหลายคนเนี่ยร้องอ๋อแล้วก็เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศนะครับทุกตัวเนี่ยเรามีการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยนะครับการปลูกงานดินต้องถูกต้องนะไม่มีสารเคมีตกค้างเรามีการตรวจสอบก่อนนะเสร็จแล้วไม่ใช้พวกยาฆ่าแมลงที่เป็นสารเคมีห้ามใช้เลยต้องเป็นเกษตรอินทรีย์นะปลูกดูแลอย่างดีการเก็บเกี่ยวก็ต้องเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เรียกว่าเหมาะสมที่สารยาเนี่ยสูงสุดที่เอามาทำยาและปลอดภัยทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับอ่ะดร.ต้อมท่านแจ้งมาแล้วนะเดี๋ยวโทรหาดร.นิดหนึ่งนะดร.ต้อมบอกพร้อมแล้วอ่ะผู้ฟังเตรียมตัวพบกับทางดร.ต้อมได้เลยนะครับดร.ครับสวัสดีครับ
8: ค่ะสวัสดีค
7: ่
8: ะ
7: เชิญดร.เลยครับเชิญครับ
8: ค่ะก็สวัสดีมาโลมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะได้ยินเสียงชัดเจนนะคะ
7: ชัดเจนครับอยู่กรุงเทพหรืออยู่ปราจีน
8: อยู่ปราจีนเนาะค่ะ
7: โอเคเชิญครับ
8: ค่ะก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะคะก็วันนี้ก็เป็นอีกวันนึงซึ่งถือว่ามีข่าวดีก็ได้นะคะ
7: ครับ
8: ข่าวที่ว่าก็คือว่า มีการตรวจซ้ำนะคะแต่ซ้ำกับที่มีข่าวนะคะในการตรวจคัดกรองนิสิตใหม่ที่มหาสารคามเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม2569ตรวจนิสิตใหม่เนี่ย 12,733 คนให้ผลบวกต่อพยาธิใบไม้ในตับเนี่ย 4,233 คนคิดเป็น 33% นะคะซึ่งตัวเองก็ได้คุยกับท่านผู้ฟังไปนะคะเพราะว่าหลายคนก็ยังไม่เข้าใจมันเกิดทำไมมันเยอะขนาดนั้นนะคะ แต่วันนี้เนี่ยก็มีข่าวอันนึงบอกว่าได้นำนิสิตที่มีผลการตรวจปัสสาวะซึ่งเขาเรียกว่าตรวจแบบเรียกว่าสกรีนนิ่งก็คือเพื่อคัดกรองนะคะไม่ใช่การวินิจฉัยนะคะบอกว่า380คนเนี่ยตรวจอุจจาระเนี่ยเรียกว่าตรวจเพื่อพิสูจน์ยืนยันตามวิธีมาตรฐานเนี่ย380คนเนี่ย
7: คร
8: ับพบแค่4คนพบแค่4รายนะคะอันนี้ก็ใจชื้นขึ้นมานะคะ
7: ครับครับครับ
8: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราบอกว่า4 2 3 3เนี่ยติดจริงๆก็คงประมาณสัก40นะคะก็คือเทียบแล้วนี่ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะคะเพราะว่ามีการสำรวจประมาณปี2562ด้วยวิธีมาตรฐานเนี่ยนะคะ มีตัวเลขที่ไม่น่าจะหนีกันมากนะคะคือภาคกลางเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะประมาณสัก 1% ภาคใต้นี่ต่ำมากเพราะว่าพี่น้องมุสลิมเนี่ยจะไม่กินไม่รับประทานอะไรที่ดิบนะคะไม่รับของดิบเลยก็เป็นสิ่งที่แบบค่อยๆใจชื้นขึ้นมาหูบ้านเรานี่แบบเกิดอะไรขึ้นทำไมคนแบบว่าติดพยาธิใบไม้ในตับสูงนะคะพอข่าวออกมานี่ก็แอบเครียดเหมือนกันว่าระบบสุขภิบาลหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
7: คร
8: ับ คือใน2562ก็ตรวจคนในประมาณ 10,000 มีเขามีการศึกษาอยู่ชุดหนึ่งตรวจคนเนี่ย 16,000 คนเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมีความชุกเฉลี่ยเนี่ย
7: 2.2%
8: นะคะแล้วก็แต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ 5% ภาคใต้เนี่ยก็จะต่ำที่สุดนะคะ
7: คร
8: ับนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะซึ่งเราเองก็เรียกว่าใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่าสุขภาพนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญถามว่าติดพยาธิใบไม้ในตับเนี่ย เราจะเรียกว่าเราจะมีผลเสียอะไรบ้างก็คือ
7: น่ากลัว
8: มีโอกาสเป็นมะเร็งในท่อน้ำดีมากกว่าคนอื่นเขาบอกสัก10เท่าแต่ไม่ได้หมายความว่าคนเป็น
7: ทุก
8: พยาธิใบไม้ในตับเนี่ยจะทุกคนจะเป็นแล้วก็อัตราชุกของมะเร็งต่อท่อน้ำดีของเราก็ไม่ได้เยอะสูงมากนะคะไม่ได้สูงมากนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นโรคที่เรียกว่ารักษายากแล้วก็ของเรานี่ในภาคอีสานเนี่ยก็มีอัตราคนเป็นมะเร็งท่อน้ำดีมากกว่าภาคอื่นๆนะคะทีนี้ก็มีการทบทวนนะก็ขอทบทวนกับท่านผู้ฟังนิดนึงนะคะว่าการเกิดโรคไข้ไข้เจ็บเนี่ยเราอย่าไปหวังพึ่งโรงพยาบาลพึ่งหมอนะคะ อยากให้ท่านฟังเนี่ยมีความรู้เราก็พึ่งตนเองมีความรู้เรื่องสุขภาพแน่นอนว่าไม่พึ่งหมอเลยเป็นไปไม่ได้
7: ป่วยก็
8: ต้อง
7: รู้
8: ว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะไม่ทำยังไงที่เราจะไม่ป่วย เมื่อป่วยแล้วเราจะทำยังไงจะดูแลตัวเองยังไงแล้วก็โรคหลายๆโรคเนี่ยบางทีกินยาเข้าไปบางทีก็ไม่ได้ช่วยแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจสุขภาพของตัวเองเช่นเราท้องอืดเราปวดท้องน้ำขิงน้ำตะไคร้อยากกินอะไรที่มันย่อยยากเนี่ยก็เป็นความรู้พื้นฐานนะคะ
7: คร
8: ับ ในวันนี้เราคงยังแจกหนังสือเล่มล่าสุดนะคะสำหรับท่านที่ไม่ได้ไปรับในงานสำหรับท่านผู้ฟังที่เรียกว่ามีวาสนาโทรติดนะคะในรายการของเรานะคะ
7: ครับ
8: ก็จะมอบหนังสือเพื่อให้ไปอ่านนะคะแค่อ่านเนี่ยเราก็มีความสุขใจยิ่งแล้วนะคะ
7: ครับ
8: รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามจริงๆนะคะตอนนี้เนี่ยสหรัฐกับอิหร่านก็ยัง ยังลบกันอยู่แต่น้ำมันก็คงจะแพงขึ้น เราไม่รู้สงครามเกิดไม่เกิดรู้แต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะแย่ลงแล้วก็เราต้องหาทางที่เราจะต้องรอดนะคะเราไม่ตื่นตูมแต่เราเตรียมตัวนะคะ
7: ใช่ครับใช่คร
8: ับ ในหนังสือก็พยายามจะให้เห็นว่าการที่เรามีความรู้เรามีทรัพยากรเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันหยิบใช้ได้ตลอดเวลาตอนนี้ต้อมก็มีงานหลายอย่างที่จะต้องทำนะคะ
7: คร
8: ับ ต้องทำเรื่องของหนังสือสมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติเนี่ยก็เป็นหนังสือที่เล่มหนาคุณนรมเล่มหนาก็ตัดสินใจที่เก็บความรู้ไว้นะคะเพื่อจะได้เป็นคู่มือในการดูแลสุขภาพตนเองในโรคพื้นฐานโรคฉุกเฉินรวมถึงโรคเบาหวานไขมันความดันนะคะซ
7: ึ่
8: งไม่ได้บอกว่าจะหายแต่ในภาวะหนึ่งที่เราวิกฤตเนี่ยเราก็ยังมีความรู้ในการที่จะอยู่รอดไปเมื่อมีทรัพยากรเพียงพอถ้าอะไรเราดูแลตัวเองได้เราก็ดูแลตัวเองถ
7: ้
8: าเหลือผักกว่าแรงเราก็หาผู้เชี่ยวชาญนะคะทางสปสช.กับโรงพยาบาลต่างๆก็กำลังคุยกันว่าจะทำยังไงที่ระบบสุขภาพของเราจะยั่งยืนถ้าพวกเรายังแบบว่าดูแลสุขภาพไม่ดีไม่เข้าใจเรื่องของเชื้อโรคว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างคิดกันนะคะแล้วก็บางทีก็เข้าใจเลยผิดบางทีก็ไปบริโภคอะไรที่เป็นอันตรายนะคะกรณีที่แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีอย.ผลิตภัณฑ์ปลอมต่างๆซึ่งบางทีเดี๋ยวนี้ก็เหลือเกินนะคะปลอมอย.อีกต้องให้ลูกให้หลานใช้ก็อย.จริงมันก
7: ็
8: พยายามเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไว้ใจได้นะคะแล้วก็ในความรู้เรื่องของกินร้อนช้อนกลางล้างมือเป็นพื้นฐานจริงๆถ้าอะไรที่สุกแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะติดเชื้อเนี่ยก็คือติดเชื้อไม่ถึงระบบทางเดินอาหารนี่ก็น้อยลงนะคะ
7: แ
8: ล้วก็แค่เรารู้ว่าเชื้อโรคอยู่ที่ไหนแต่เราไม่ใช่เรากลัวเกินนะคะ บางคนก็ล้างมืออยู่นั่นแหละจนมือเปื่อยก็มีแล้วก็ยิ่งติดเชื้อง่ายด้วยซ้ำบางทีผิวของเรามีเขาเรียกว่ามีฟิล์มที่มีกลไกธรรมชาติที่แบ
7: บ
8: ปกป้องผิวเราอยู่แล้วบางทีเราก็ไม่ทำลายผิวเพราะรู้จริงๆความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยจำเป็นนะคะ
7: ค
8: แล้วในหนังสือเล่มนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงได้รับไปแล้วอาจจะไม่ได้เรียกว่าวิริชมาลาแบบว่าหุ่นมันหายมันดีแต่เป็นพื้นฐานบอกเลยว่าถ้าไม่ได้สั่งสมองค์ความรู้จากหมอยามาอย่างยาวนานไม่ได้เก็บหนังสือของครูบาอาจารย์ไว้เยอะที่สุดตัวนี้กล้าโม้เลยนะว่าเอาไปคุณเบสเราเก็บหนังสือไว้เยอะที่สุดนะคะ
7: ครับ
8: ตั้งแต่ต้องจบต้องก็ยังเก็บแล้วก็หลายอย่างก็ไม่ได้ถูกเขียนไว้นะคะหลายอย่างก็เป็นความรู้ที่เราได้จากครูบาอาจารย์บางอย่างเราก็มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งฮิตมากตัวนี้ก็คือกระดูกไก่ดำซึ่งตัวนี้เป็นมัสคูลสเปรย์นะคะก็เป็นเรียกว่าจะใช้คำว่าเป็นเจ้าแรกแล้วกันถามว่าภูมิใจไหมครูบาอาจารย์ก็สั่งสอนไว้เวลาที่ต้องไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยต้องก็จะบอกว่าต้องทำอะไรต้องตั้งใจทำอะไรคนสมัยก่อนเนาะแบบว่าฝากไว้เลยนะเอาไปให้เป็นประโยชน์กับคนตัวเองแบบกุศลก็ได้มาถึงเราด้วยแบบว่าสมัยนี้อุ้ยไปจดสิทธิบัตรสมัยก่อนไม่มีนะถ
7: ้
8: าเกิดอะไรเต็มเพื่อเป็นประโยชน์กับของชนเนี่ยพ่อหมอก็รู้สึกว่าท่านเต็มใจจริงๆมีเทปอันหนึ่งที่พ่อพินิจพูดถึงว่าเนี่ยหมอต้อมมาไปเนี่ยต้องทำให้คนได้ใช้อย่างกว้างขวางซึ่งก็ถึงต่อสู้มาประมาณ10ปีจนกระทั่งขึ้นทะเบียนเป็นมัสคูลสเปรย์เดี๋ยวนี้ก็จะมีกระดูกกระดันเต็มไปหมดนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกกับท่านผู้ฟังว่าที่ทำได้เนี่ยเพราะว่าเรามีคลังก็คือในเงื่อนไขที่แม่เดินทางไปอีกภพภูมินึงเนี่ยวันที่ประมาณ24พฤษภาคมหลังจากนั้นเราก็ยุ่งมาตลอดทำหนังสือมีเวลาจำกัดก็ได้ฟิลโน้ตได้อะไรที่จดได้หนังสือแล แล้วก็ได้น้องๆช่วยกันนะคะก็เป็นหนังสือที่สวยงามเล่มหนึ่งไม่ได้เป็นหนังสือที่เพอร์เฟกต์มากนะคะแต่ก็เป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งนะคะก็ให้ท่านผู้ฟังเอาไปเป็นคู่มือเอาไปศึกษาแล้วก็หาสมุนไพรมาปลูกไว
7: ้
8: หลายต้นก็รู้สึกว่าลืมเดี๋ยวต้องเอามาซ่อมในรายการเรานี่แหละนะคะ
7: คอ
8: ย่างต้องยกตัวอย่างหลายต้นที่อยากให้ปลูกเนี่ยอย่างเช่นต้องนึกถึงไอ้แป๊ะตำปึงเนาะแป๊ะตำปึงเนี่ยอยู่ในหนังสือแป๊ะตำปึงเป็นสมุนไพรที่นักวิจัยท่านหนึ่งต้องสกัดแล้วพกติดตัวไปที่ไหนตลอดเวลาก็คือต้องแช่เย็นไปไหนไปพักโรงแรมด้วยกันก็มีสมุนไพรไปแช่เย็นไว้เราก็แอบดู ท่านเป็นคนที่แพ้ง่ายต้องใช้ตัวนี้เนี่ยเอามาทาตัวเป็นประจำถ้าสกัดแบบเอาไปแช่เย็นแล้วเทแอลกอฮอล์เป็นสารสกัดน้ำมันนะคะแล้วก็เราก็จำไว้แล้วก็แป๊ะตำปึงก็ถูกเขียนแต่มีตัวหนึ่งลืมชื่อว่านมหาการเป็นพี่น้องกับแป๊ะตำปึงก็รักษาทางผิวหนังเหมือนกันทำไมก่อนฟูนะคะเดี๋ยวจะพยายามเอามาเล่าให้ฟังนะคะตัวไหนที่มันเขียนได้ไม่หมดนะคะก็พยายามที่จะนำมาเผยแพร่นำมาเล่าในรายการของเรานะคะซึ่งเป็นรายการที่จะนำความรู้ที่ของปู่ย่าตายายที่สมัยนี้เนี่ยคนอาจจะลืมและอาจจะไม่รู้สึกมันไม่จำเป็นเนี่ยเพราะเดินไปโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวแพทย์ก็จ่ายละฟรีมันฟรีอะนะคะแล้วแต่ว่าเราใช้ไปเรื่อยเงินเราก็จะไม่มีจะผ่าตัดหัวใจจะทำอะไรที่มันยากๆเนี่ยหมอก็มาเหนื่อยเงินก็จะมาเสียกับเงินเสียกับอะไรที่เราป้องกันได้หรือแม้กระทั่งการที่เราดื่มสุราเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรที่มันป้องกันได้แล้วเราไม่ปฏิบัติตัวเนี่ยมันทำให้เราต้องส่งเงินให้ฝรั่งใช้มูดนี้ก็แล้วกันนะคะว่ายาทุกเม็ดเนี่ยที่เราใช้ในโรงพยาบาลเป็นยาที่นำเข้าในรูปแบบของสารเคมีในรูปแบบของยาสำเร็จรูปซึ่งยาสำเร็จรูปช่วงหลังก็ติดสิทธิบัตรเพราะฝรั่งตอนนี้ไม่ได้ทำยาฆ่าเชื้อไม่ได้ทำอะไรที่มันรักษาแล้วหายจะไปมุ่งพัฒนายารักษาโรคยากๆโรคเรื้อรังก็มันขายได้ตลอดแต่ก่อนกินเม็ดเดียวเดี๋ยวนี้ต้องกิน4เม็ดหรือก็แพงขึ้นเรื่อยๆจ่ายเพิ่มเรื่อยๆถามว่าการรักษาที่ดีที่สุดคืออะไรก็คือไม่กินหวานเดินแล้วก็มีความรู้เรื่องของต้องยกตัวอย่างเรื่องเบาหวานนะ
7: อ
8: ันนี้ก็เป็นอันนึงที่หนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นคู่มือให้กับท่านฟังที่อยู่มาฟังรายการของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ยังเผยแพร่ทั่วไปหนังสือเนี่ยไม่ได้ขายทั่วไปเพราะว่าเราคิดอย่างนี้ความรู้อาจจะอยู่ที่ไหนเยอะแยะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรียกว่าเป็นแฟนรายการเป็นครอบครัวไพคูเบตเนี่ยเราก็จะมีเผยแพร่นะคะ
7: ครับ
8: อันนี้ก็เป็นความตั้งใจอันหนึ่งทีนี้ในเรื่องของความรู้นะคะในเรื่องของพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอ้โหห้องน้ำมันสกปรกเราไปต้องเข้าห้องน้ำต้องระวังหลายคนก็จะกลัวไปหมดนะคะปลาร้านี่มันเป็นสื่อนำพยาธิใบไม้ในตับปลาร้าปลาจอ
7: ม
8: ซึ่งติดๆเนี่ยเราก็เห็นว่าไม่ควรรับประทานนะคะเพราะว่า
7: ส่วนใหญ่อยู่ในปลาใช่ไหมพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยอยู่ในผักได้ไหม
8: ไม่ได
7: ้อ๋อครับ
8: คือพยาธิใบไม้น้ำตับเนี่ยไม่ได้อยู่ในฟอร์มของไข่คือไข่เนี่ยอาจจะอยู่ในทุกสัตว์ทุกชนิดที่กินปลาแต่ว่าอุจจาระของที่มีไข่เรานั้นไม่ได้สามารถใช้ค่ะเข้าเท้าเราเข้าผิวหนังเราหรือไม่ได้กินไข่เข้าไปก็ไม่เป็นไรแต่การที่ไข่พยาธิตัวนี้เข้าไปพอโตโตขึ้นเนี่ยเข้าไปอยู่ในเนื้อปลาในช่วงที่เขาเรียกว่าอยู่ในฟอร์มนี้เขาแบบเติบโตได้จะอยู่ในเนื้อปลาดิบถ้าเกิดเราไปกินเนื้อปลาดิบเมื่อไหร่เข้าไปอยู่ในตัวเราตัวนี้ก็จะไปฝังตัวในท่อน้ำดีแล้วก็จะออกไข่มาเจอในอุจจาระแต่บางทีก็จะไม่ได้เจอถ้าเป็นน้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการยืนยันเนี่ยก็จะต้องยืนยันโดยการตรวจอุจจาระทีนี้การตรวจปัสสาวะ ก็ยังอยู่ระหว่างอาจจะการศึกษาเป็นแค่การคัดกรอง
7: ครับ
8: เพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจซ้ำเนี่ยอย่างเช่นมีการตรวจซ้ำ380คนเนี่ยเราตรวจพบ4รายเนี่ยโอ้โหแบบว่าจะถือว่าโล่งใจก็คือการและพฤติกรรมในการบริโภคของเราเนี่ยเรียกว่ายังไม่ได้แย่เป้าหมายของเราที่ยุทธศาสตร์ชาติคือต้องต่ำกว่า 1%
7: ครับ
8: เป็นอย่างที่บอกว่ามีช่วงที่แบบว่ามี2562เนี่ยตรวจทั่วประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.2 เป้าหมายคือเราต้องพยายามรณรงค์ให้เหลือ 1% นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอดูแล้วเหลือ4รายเนี่ยพอผลบวกเนี่ยก็ถือว่าอาจจะอยู่แบบไม่ได้หนีกว่าเดิมเท่าไหร่นะคะ
7: ครับ
8: ก็คิดว่าข่าวในเรื่องของพยาธิไปไหมในตับนี้ก็ทำให้เราสบายใจขึ้นนะคะท่านผู้ฟังก็คงจะต้องเข้าใจว่าปลาดิบเนื้อปลาดิบนะคะไม่ใช่ตัวไข่นะคะเนื้อปลาดิบซึ่งมีฟอร์มของพยาธิ
7: ใบไม้ในตับ
8: ที่อยู่ในฟอร์มที่จะสามารถติดต่อและไปเติบโตแล้วก็ฝังตัวในท่อน้ำดีของเรามีการสำรวจปลานะคะ
7: ครับ
8: สำรวจปลาเนี่ยโอ้โหหลายพื้นที่ทั้งประเทศเลยเจอพยาธิตัวที่ยังแบบเจอซากแล้วกันนะคะคือเอาปลาไปตรวจเนี่ยเจอซากเนี่ยประมาณ 10% แต่ซากที่เป็นซากแล้วไม่ตรวจทำไมนะ
7: ไม่อันตรายแล้วใช่ไหม
8: เจอแค่ 10% แสดงว่าปลาที่มาใช้อาจจะมีปลาตะเพียนที่มีเชื้ออยู่ประมาณ 10% แต่ความเค็มและหมักเกิน6เดือนเนี่ย
7: ค่า
8: ไม่เจอละเป็นแค่ซากละไม่มีตัวละ
7: ค่าสิ่งมีชีวิตเรียบร้อยตัวพยาธิไม่ได้ตับเรียบร้อยแล้วไม่มีสามารถจะไปติดต่อคนได้แล้ว
8: ใช่ค่ะ 10% แล้วก็ความเค็มขนาดนั้นแล้วก็ปลาส้มก็ไม่เจออีกแต่ว่าปลาส้มเนี่ยเจอรูปร่างสมบูรณ
7: ์แต่ว่าก็ไม่สามารถเอาไปติดต่อคนได้เหมือนกันใช่ไหม
8: ได้ค่ะแต่นั่นหมายถึงว่ากระบวนการหมักในช่วงนั้นเนี่ยในช่วงนั้นเดี๋ยวนี้เราไม่รู้เขาหมักกันยังไง
7: ใช่
8: การหมักในช่วงนั้นเนี่ยหมักด้วยความเค็มหมักด้วยประเพณีที่ถูกต้องอย่างยาวนานก็เล่าให้ท่านผู้ฟังตรงๆว่าเด็กนครนายกอ่ะลูกคนลาวก็ว่าได้อยู่นอกเมืองไปในคนลาวทั้งนั้นถูกกวาดต้อนมาสมัยรัชกาลที่3เนี่ยแม่ทำปลาสับอร่อยมากแล้วไม่ได้ไปตุกอะไรเลยอาจจะไปอบไฟนิดหน่อยเพื่อให้มันอร่อยขึ้นนะคะแล้วก็
7: ของแท้ก็ต้องเป็นแบบนี้แหละไม่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบไม่ค่อยสุกครับผม
8: ก็เป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมแต่เดิ
7: ม
8: แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้หมักเองเราไม่รู้ว่าหมักครบ6เดือนไหม
7: เราซื้อแต่เราก็ไม่รู้มาตรฐานครับใช่ใช่
8: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องตกลงกันร่วมกันก็คือต้องสุก
7: ใช่
8: นะคะเพราะข่าวนี้ออกไปเนี่ยกลัวว่าตายแล้วร้านส้มตำ
7: ไม่ได้เดี๋ยวนี้ร้านส้มตำเขาก็เข้าใจนะเขาก็ต้มแล้วต้มน้ำให้สุกแล้วใช่ครับผม
8: ค่ะเห็นถ้าทุกอย่างสุกเนี่ยทุกอย่างไม่เป็นไรเลยเช่นทอดไฮซุกนะคะแล้วก็ปลาอีกอย่างนึงคือปลาจ่อมแต่ปลาจ่อมก็ค่อนข้างมีความเค็มก็ไม่เจอเหมือนกันแต่ปลาจ่อมโอกาสเสี่ยงสูงเพราะว่าความเค็มน้อยกว่าและการกินปลาจ่อมเนี่ยจะกินดิบก็จะซอยวัฒนธรรมที่แบบจะซอยใส่พริกใส่อะไรดิบๆนะคะปลาจ่อมนี่จะเสี่ยงสุดเพราะปลาส้มเนี่ยจะทอดปลาร้าสมัยนี้ก็ต้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาเนี่ยโดยเฉพาะปลาในกลุ่มวงตะเพียนเช่นปลาซิวปลาซิวปลาสร้อยปลาตะเพียนเนี่ยจะเป็นแหล่งที่จะแพร่เจ้าตัวในฟอร์มของเชื้อตัวพยาธิใบไม้นั่งตับเนี่ยในระยะที่ไปฝังตัวที่ท่อน้ำดีเราได้ที่ดิบนะคะปลาวงปลาตะเพียนนะคะ
7: ครับ
8: ก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่บอกกับว่าเราไม่ได้แย่คือไม่ใช่เราแบบว่าคือทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่ามันติดขนาดนั้นแสดงว่าอะไรเรายังอุจจาระลงไปในน้ำใช่ไห
7: ม
8: ที่ทำให้มีไข่ของพยาธิเนี่ยไปเติบโตแล้วก็เข้าไปอยู่ในตัวปลาแล้วก็มาสู่คนเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขอนามัยลักษณะสุขภิบาลของเมืองไทยนี่ดีมากแต่ช่วงหลังเราก็ต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าประเทศเพื่อนบ้านหรืออะไรต่างเนี่ยจะเป็นแหล่งแต่ก็มีข้อมูลว่า โรคหลายโรคหายไปแล้วแต่พอมีการอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรมาที่โรคหลายโรคก็มานะคะ
7: กล
8: ับ
7: มาใหม่ครับ
8: เพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขอนามัยเนี่ยสำคัญมากๆโรคหลายโรคเนี่ยหายไปเพราะว่าระบบสุขภิบาลนี่เองนะคะบ้านเราถือว่าเป็นผู้นำเลยก็ว่าได้ในเรื่องของส้วมในเรื่องของการให้ความสำคัญเกี่ยวกับน้ำสะอาดแล้วก็ความดูเรื่องความสะอาดนะคะ
7: ครับ
8: ค่ะก็เป็นข่าวดีนะคะเป็นข่าวดีในเรื่องของ
7: พยานใบไม้ที่ตัวเลข
8: ได
7: ้ตัวเลขไม่น่ากลัวใช่ไหม
8: ใช
7: ่ครับครับ
8: ตัวเลขก็ถือว่าถ้าคำนวณกลับไปแล้วเนี่ยก็ไม่น่าหนีจาก 2% สักเท่าไหร่สมมติว่าเป็นทั้งหมดเนี่ยจากหมื่นกว่าคนเนี่ยนะหมื่นกว่าคนที่มีการคัดกรองนิสิตใหม่เนี่ยนะคะ
7: ครับ
8: 11,273ให้ผลบวกเนี่ย4233นะคะก็ประมาณ 33% ในปี2-3ถ้าจากการตรวจเป็นบวกแล้วเนี่ยจะติดจริงๆก็ประมาณสัก40คน40ต่อหมื่นกว่าคนก
7: ็
8: ค
7: ิ
8: ดว่าก็คิดว่า12ก็2%กว่าเล็กๆนะคะก็เลยคิดว่าไม่ใช่สิ่งที่มากกว่าเดิมแต่ถามว่าเราต้องยังต้องระวังไหมก็คือยังไม่ถึงขนาดต่ำกว่า1นะคะก็ถ้าเกิดว่า 1% ก็เหลือประมาณสัก12คนนะคะใน12,000เนี่ยถ้าเกิดเราเจอสัก12คนก็ยังสูงกว่าเล็กน้อยนะคะก็เป็นตัวเลขที่เราจะต้องช่วยกันต่อไปที่จะไม่กินก้อยดิบปลาดิบอะไรที่ไม่สุกเนี่ยเราแบบว่าเซโนไปเลยคือไม่กิน
7: ปฏิเสธไปก่อนใช่ใช่
8: ก็นี่ก็เป็นคนที่กินผักไหมข้าวของน้ำสกปรกไหมอันนี้ไม่ใช่นะเราตัวนี้เราเข้าใจแล้วแล้วก็เข้าใจเรื่องการบริโภคแล้วก็ยังคิดว่าวัฒนธรรมปลาร้าปลาส้มปลาจ่อมก็ยังมีได้ยังจำเป็นแล้วก็เราก็สามารถที่จะรับประทานตามวัฒนธรรมได้แต่ต้องสุก
7: ก็ให้สุกถ้าเราไม่ได้ทำเองนะต้องให้สุกแต่ทำเองถ้าทำตามกรรมวิธีดั้งเดิมก็ค่อนข้างจะมั่นใจได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างนั้นน้อยควรจะให้สุกไว้ก่อนดีกว่าใช่มันมีตัวอื่นดีใช่ไหมไม่ใช่แค่เป็นมันในตับอย่างเดียวใช่ถ้าสุกไว้ก็ทุกตัวมันก็จะปลอดภัยกว่าครับผมแต่ว่าตัวกลุ่มนักศึกษากลุ่มชาวบ้านเนี่ยตัวเลขมันจะแตกต่างกันไหมดร.
8: คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ตรวจในกลุ่มชาวบ้านเป็นหมื่นคนนะเจอเฉลี่ย 2.2%
7: ก็ไม่แตกต่างกัน
8: แต่ว่านี่ก็คงจะต้องเรียกว่ามีการตรวจซ้ำนะคะคือบางทีแบบว่าการที่เราโอ้ยตรวจบวกกินยามันอาจจะไม่อันตรายราคาไม่แพงแต่มันก็ไม่ควรที่จะทำให้เราแบบเป็นภาพลักษณ์ของประเทศก็ไม่น่าจะดีคนติดพยาธิไม้ในตับขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็พอบวกแล้วหูต้องกินยาทั้งหมดเนี่ย 4,233 คนที่เป็นบวกนี่เราก็โหมันก็เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยจริงๆยาก็ไม่แพงแล้วอันตรายก็ไม่ถือว่าเยอะแต่เราก็คิดว่าคงจะต้องมีการตรวจซ้ำ
7: ใช่ใช่ต้อง
8: มีการตรวจซ้ำแล้วก็รักษาแล้วก็ภาพรวมของสังคมก็คิดว่าถือโอกาสสร้างความตระหนักร่วมกันในการบริโภคด้วยคอนเซ็ปต์ที่เราคุยกันตลอดเลยว่าไม่ป่วยคือช่วยชาติ
7: ถูกต้อง
8: ไม่ป่วยคือช่วยชาติแล้วก็ความรู้แบบแผนปัจจุบันก็ใช่แต่ความรู้ตะวันออกของเราเนี่ยเราสามารถที่จะถือว่าแค่ท้องอืดอย่างเงี้ยเราตะไคร้กระเพราแล้วเราท้องอืดเราไอหอบหืดเย็นเย็นหนาวหนาวเงี้ย
7: เรา
8: ก็ใบกระเพราใบตะไคร้วันงานมหกรรมสมุนไพรเนี่ยเราเอาต้นกระเพราป่ามาแจกเนี่ยแล้วก็วันสุดท้ายเราทำอยากแก้ไอกระเพราขิงมะนาวน้ำตาลแบบโอ้โหแบบเป็นสูตรที่อร่อยแล้วก็แบบว่าหลายคนก็แบบอยู่เดินในห้องแอร์นานๆนี่ก็แบบชุ่มคอแล้วก็ชอบใจกันมากนะคะจริงๆแล้วกระเพราป่าไม่ใช่ของใหม่ถ้าผู้ฟังลองไปดูที่บ้านวันนี้ต้องก็ไปบ้านน้องคนที่กรุงเทพดูใบแล้วก็กระเพราป่า คือก่อนที่จะมีการพัฒนาไหใบใหญ่อะไรเนี่ยมันก็จะมีพันธุ์ดั้งเดิมซึ่งใบเขาจะมีขนอ่อนๆแล้วกลิ่นเขาจะหอมนะคะเดี๋ยวต้องเพาะได้เยอะๆแล้วเดี๋ยวจะแจกเมล็ดจะเผาก็ได้แต่ว่าเมล็ดเขาเล็กมากแล้วก็ต้องใจเย็นที่จะรอเขางอกนะคะหรือว่าเราหาทางนัดกันเดี๋ยวนี้จะมีงานพืชสวนโลกที่อุดรต้องกำลังคิดอยู่ว่าไม่รู้คอนเซ็ปต์จะเป็นยังไง
7: ครับ
8: แล้วก็จะมาที่โคราชอีก
7: เ
8: ราก็คุยกับน้องๆว่าหาทางปล่อยของกันเถอะเพราะว่าแม้กระทั่งต้นหอมแท้ของเราเนี่ย
7: ครับ
8: มีการเอาไปขายโอ้โหราคาแจกวันแรกเนี่ยมีขายในออนไลน์ด้วยต้นน่ะแบบแพงกว่าที่เราต้นน่ะแหละเป็นร้อยมั้งนะคะก็เลยคิดว่าในสิ่งที่เราพยายามจะทำภูลงยาหรืออะไรเป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็เป็นยาแล้วก็เป็นที่น่าเศร้าว่าตอนที่เราจัดงานเนี่ยแม่หมอมิตรมุสลิมเสียชีวิตความรู้ขั้นสุดท้ายคือความรู้ในการใช้ภูลงยาคือครูบาอาจารย์ของต้อมเนี่ยเดินทางไปอีกโลกหนึ่งกันหมดแล้วตอนนี้เหมือนจะเป็นเด็กกำพร้าครูแต่ว่าก็ยังมีติดค้างบางอย่างเช่นตะเพงตายตอนโควิดปัจจินเป็นพื้นที่แดงญาติจะไม่ให้ไปนี่ก็ตั้งใจว่าจะต้องไปเมืองเลยไปกราบกระดูกตะเพงแล้วก็ทางสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยก็บอกว่าแต่ถ้าไม่ยอมไม่ต้องลงไป
7: กลัวเป็นห่วงความ
8: คือตัวเองก็อยู่กันได้นะแต่พอจะลงไปจะเพิ่งอย่ามาเราก็ได้เจอกันที่หาดใหญ่เดี๋ยวตอนหลังท่านหลายคนก็มากันไม่ได้แล้วนะคะก็ท่านก็จากไปเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ต้องการจะทำก็คือว่าช่วยกันรักษาต้นไม้รักษาพันธุ์ไม้แล้วก็หาแบบเรียกว่าช่วยกันดูแลแล้วก็การดูแลเนี่ยจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราเอามาใช้ประโยชน
7: ์
8: บางทีว่าปลูกไว้ทำไมเสียเวลาลดนะต้องพยายามจะหาต้นที่เป็นผักกินได้ด้วยเป็นผักก็ได้ไม่ต้องรังจืดเนี่ยยอดก็กินเป็นผักดอกก็มาใส่ไข่เจียวได้นะครับค่ะก็วันนี้ก็คงเราให้ท่านผู้ฟังก็ประมาณนี้แล้วก็
7: เดี๋ยวนี้สูตรน้ำปั่นเขาใส่ยอดตัวสิเลตพรด้วย
8: น้ำสิเลตพรนี่ก็กินมานานแล้วขายในตลาดเมืองน่าน
7: คร
8: ับ นะคะตลาดเมืองน่านนั่นเป็นตัวแรกที่ต้องพัฒนาเป็นยารักษาเรื่มกับงูสวัสดแล้วก็เชื้อไพคูเบกเนี่ยที่คิดอยู่นะเราพาสมุนไพรกลับบ้านกลับมาสู่สังคมอะไรบ้างพญายอมังคุดมาขามป้อมกระดูกไก่ดำเพชรสังฆาฏเถาวัลย์เปรียงตัวของฟ้าทะลายโจรขมิ้นชันเนี่ยวิจัยร่วมของประเทศในตอนนั้นเราก็เพียงแต่ว่าเรามาส่งเสริมแล้วก็ยืนหยัดแล้วก็ใช้ในโรงพยาบาลนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้อมกับคุณนรงค์ก็อยู่ในยุคตั้งแต่47เนาะแล้วเราก็โปรโมทขมิ้นชันตอนนี้ขมิ้นชันก็กลับสู่สังคมแล้วนะคะแล้วก็ตัวที่ภูมิใจตอนนี้ก็เพชรสังฆาฏก็รอมา10กว่าปีก็เดี๋ยวนี้อย.ก็ให้ทะเบียนเกี่ยวกับการชะลอการคือสร้างเพิ่มการสร้างมวลกระดูกแล้วก็ชะลอการสลายกระดูกโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนก็ได้ทะเบียนในช่วงในวันที่มหกรรมสมุนไพรพอดีแล้วก็ข้อค้นพบใหม่เรื่องของตัวกิบบัวแดงบัวบกแล้วก็พริกไทยที่เรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อไพบีเนี่ยนะคะ
7: คร
8: ับ เราก็ลองในคนก็พบว่าดีกว่าแป๊กกล้วยในแง่ของล้างคราบสมองทางการของสารพวกอะไมลอยด์แล้วก็ลดการสร้างโปรตีนเถาแล้วทำให้การทำงานของสมองดีขึ้นตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เป็นความรู้ของตาส่วนซึ่งพากันเดินตาแล้วก็ไม่คิดว่ามันสูตรเนี้ยจะเป็นสูตรที่มีประโยชน์ทำเองก็ได้แล้วก็สมองเนี่ยเวลาไปแล้วไปเลยคนที่ต้องดูแลแบบผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยเรียกว่าเป็นภาระ
7: ยาก
8: ต้องกดดันนะคะยิ่งอย่างพ่อแม่ติดเตียงก็คือดูแลอยู่กับที่แต่ว่าท่านเดินได้เนี่ยโอ้โหแบบว่าเหนื่อย
7: ต้องเฝ้าระวังตลอด
8: ใช่ค่ะ
7: ดูก็ไม่ได้ด้วยครับ
8: เราก็ มีหลายปัจจัยนะคะนอนเนี่ยพอคือเราต้องไม่ใช่เรื่องของสมุนไพรอย่างเดียวก็ต้องศึกษาว่าการดูแลสมองเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นความภูมิใจแล้วที่ภูมิใจมากกว่านั้นคือรายการของเราอยู่มานานมากต้องขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะคะที่ให้เวลาพวกเรานะคะที่เราได้ส่งเสียงเราได้ส่งผ่านความรู้สึกที่ดีส่งผ่านความปรารถนาดีให้คนไทยมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็มีอะไรทำให้กันได้เนี่ยเท่าที่แรงมีจริงๆค่ะท่านผู้ฟังก็ต้องคิดว่าวันนี้ก็คงมีเรื่องราวเพียงเท่านี้นะคะก็หลังจากเปิดสปอตในท่าคุณบรมเตรียมสปอต
7: เตรียมแล้ว
8: แล้วก็เราคงจะแจกหนังสือแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีมากๆแพงนิดหน่อยแต่ว่าโดนค้อนนิดหน่อยแต่เขาก็ไม่ค่อยยังไม่ขัดเรานะ
7: ยังไม่เบรกยังไม่เบรกเรา
8: ชกเย็นหนังสือกับตัวของโลชั่นกันแดดนะโอ้ดีมากไม่มีใครใช้แล้วไม่ชอบเลยนะคะ
7: โอเคครับ
8: เป็นเจ้าของเหตุผลนี้ก่อนค
7: ่ะให้ดร.ต้อมท่านพักเลยนะเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยต้องขอบคุณแฟนคลับแฟนรายการทุกท่านนะครับที่ยังติดตามรับฟังกันอยู่นะแล้วยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าหากว่าใช้ผลิตภัณฑ์ไพโครเบตแล้วใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับแล้วของคนไทยด้วยกันดูแลคนไทยกันไปนะครับอ่ะพักฟังสปอร์ตครับหลังจบสปอร์ตแล้วนะครับหลังจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะครับ022763888นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะครับ022763888นะรับทีละท่านทีละท่านทีละท่านนะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ตก่อนนะครับ
1: สร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: แล้วลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลาสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: เตรียมพบความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดปทุมธานีสนุกเต็มอิ่ม7วัน7คืนพบศิลปินชื่อดังทุกแข่งคืนนำโดยน.นัทศิลป์ลอยด์เดอะวอยซ์แบงค์ปิติลำใหญ่ไหทองคำพาราด็อกซ์คาราบาวสอนรามน้ำเพชรและเสกโลโซช่วงการแข่งขันเรือยาวสุดมันช็อปสินค้าโอท็อปกว่าร้อยร้านกินอร่อยของดีเมืองปทุมแล้วพบกัน15-21 กรกฎาคม 2569ณวัดชินวรารามวรวิหารจังหวัดปทุมธานีห้ามพลาด
1: ทำอะไรมาจ๊ะหน้าตาปิ๊งเชียว
4: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นๆบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะแตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอเธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกันฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วยเอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหมดีๆๆรถมาแล้วไปกันไปกัน
5: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
6: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยก็ฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศของเรานะครับเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับ3สายแรกขอเป็นท่านที่ยังไม่เคยได้ของที่ระลึกนะครับ3สายแรกนะครับขอเป็นท่านที่ยังไม่เคยได้ของที่ระลึกนะครับจากนั้นก็เป็นผู้ที่ต้องยังไม่เคยได้ครีมกันแดดของอภัยภูเบศนะครับตัวล่าสุดนะอภัยพรีเมียม UV ชิลนะใครยังไม่เคยได้อภัยพรีเมียม UV ชิลก็มีโอกาสลุ้นหลังจาก3สายแรกนะครับ3สายแรกต้องยังไม่เคยได้ของที่ระลึกนะครับเบอร์เดิมครับ02-276-3888นะครับ02-276-3888อ่ะสายแรกมาแล้วสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: ยังไม่เคยได้ของที่ระลึกเลยใช่ไหม
7: ได้หนังสือมาแล้วค่ะ
6: ได้เฉพา
7: ะ
6: ได้แต่หนังสือใช่ไหม
7: อย่างนี้ก็ได้ด้วยสังว่าครั้งที่แล้วก็ได้อะไรเดียวกับโคกอะไรนั่นนะคะแบบโคกนวดอะไรค
6: ่
7: ะ
6: อ๋องั้นต้องสละสิทธิ์ก่อนเนาะเพราะว่าได้เคยได้ของแล้วนะครับ
7: จะขอหนังสือเล่มเดียว
6: หนังสือเล่มล่าสุดด้วยเหรอ
7: ใช่ค
6: ่
7: ะ
6: อ๋ออ้าวได้ได้เดี๋ยว
7: จดอย่าลืมไม่ต้องก็ได้ค
6: ่
7: ะ
6: อ๋ออยากได้หนังสือดร.โอเคนะครับ
7: ได้นะคะ
6: ดร.ครับ
8: โอเคค่ะได้ค่ะ
6: ขอจด
7: ม
6: ีชื่ออยู่ไหมมีชื่ออยู่ไหม
7: มีค่ะมีค่ะ
6: คุณอะไรคะ
7: สุกัญญาค่ะ
6: สุกัญญานามสกุล
7: ผลพฤกษ์ระ
6: ผลอะไรนะผลพฤกษ
7: ์พฤกษ์ระ
6: ผลอะไรนะคะ
7: พฤกษ์ค่ะ
6: ผลพฤกษ์นะ
7: รัตนะ
6: ผลพฤกษ์รัตนะนะ
7: ใช่ค่ะ
6: ผลพฤกษ์รัตนะเดี๋ยวผมจดเบอร์ไว้ก่อนดีกว่าไม่ค่อยมั่นใจ
7: มีค่ะมีแล้ว
6: 4-7-5-2-9-5-9โอเคครับเดี๋ยวผมดูชื่อถ้าไม่มีชื่อผมโทรไปขออีกครั้งหนึ่งนะครับโชคดีครับโชคดีครับครับครับครับต้องยังไม่เคยได้นะครับอีก3ท่านครับอีก3ท่านครับ3ท่านก่อน3ท่านที่ยังไม่เคยได้ของที่ระลึกนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
6: ยังไม่เคยได้ใช่ไหม
9: คร
6: ับอยู่ที่จังหวัดไหนครับ
9: ในธานีครับ
6: จังหวัดอุทัยธานีเหรอ
8: ครับ
6: ฟังชัดไหม
8: ชัดแจ๋วครับ
6: โอ้ชัดแจ๋วได้ฟังมานานยังครับ
8: โอ้ฟังมาตั้งแต่ปี50แล้วครับ
6: ฟังตั้งแต่ปี50แล้วโอเคโอเคโอ้รู้จักต้องจะต้อมใช่ไหม
8: ครับครับครับเคยเจอที่งานครับ
6: โอ้เคยเจอที่งานมหกรรมด้วย
8: ครับก็เคยเอาตำราโบราณไปให้ที่ด็อกเตอร์ด้วย
6: โอ้ด็อกเตอร์
8: ปรากฏก็ถ่ายรูปคู่กับด็อกเตอร์ด้วย
6: โอ้
9: โหเจอจะโน้ตไปด้วยนะคะคุณมาลง
6: ได้ได้ได้ถ่ายรูปไว้มาเที่ยวงานเที่ยวหลายปีอย่างเนี้ย
8: ปีนะ
6: แล้วปี
8: น
6: ี
8: ้
6: แต่ว่าปีนี้ไม่ได้มานะ
8: คร
6: ับ โอเคตามนั้นเดี๋ยวไม่มีคำถามนะ
8: ผมไม่มีครับเพราะว่าให้มันจำอยู่แล้วครับอย่างเลย
6: โอเคงั้นเดี๋ยวผมโทรไปขอชื่อที่อยู่พรุ่งนี้นะครับ
8: ครับ
6: โชคดีครับ
8: ขอบคุณมาก
6: โอเคครับแฟนรุ่นเก่าเลยแล้วก็เคยมาเที่ยวงานมหกรรมสมุนไพรชาติมาถ่ายรูปกับดร.ต้อมด้วยนะครับอ้าวสายนี้จากจังหวัดไหนครับ
10: จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
6: โอ้มาไกลยังไม่เคยได้ของนะ
10: ยังไม่เคยค่ะ
6: 0866917644อ่ะมีอะไรจะบอกดร.ต้อมเชิญครับ
10: ขอบคุณนะคะดร.ต้อมเก่งมาก
9: ขอบคุณค่ะ
6: โอเคครับ
9: เสียงชัดเจนเลยค่ะ
6: ครับขอบคุณมากคนนครศรีธรรมราชก็ฟังกันเยอะขอบคุณครับ
10: คร
6: ับสวัสดีครับ
9: สวัสดีคร
6: ับ อ๋อต่อครับสายที่ยังไม่เคยได้มาขออีกหนึ่งท่านที่ยังไม่เคยได้ของที่ระลึกเลยยังไม่เคยได้นะครับ
11: ฮัลโหล
6: ยังไม่เคยได้ใช่ไหมครับ
11: นานแล้วปีที่แล้ว
6: ปีที่แล้วได้อะไรครับ
11: ได้ครีมอาบน้ำ
6: ได้ครีมอาบน้ำ
11: ครับ
6: โอเคแล้วไงดีเนี่ยมันต้องรอเดี๋ยวรอโทรใหม่ได้ไหมเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอโทรใหม่นะเพราะว่าของคุณข้ามขั้นตอนนะขออนุญาตอ่ะโอเคครับขอคนที่ยังไม่เอาคนที่ยังไม่ได้อีกหนึ่งท่านมาด่วนเลยฮัลโหลยังไม่เคยได้นะยังไม่เคยได้นะครับ
12: วังค่ะไม่ได้เลยค่ะ
6: ยังไม่เคยได้เลยอยู่จังหวัดไหน
12: อยู่จังหวัดนครปฐมค
6: ่
12: ะ
6: นครปฐมเนาะโอเคครับวันนี้ได้แล้วมีอะไรจะบอกดร.ต้อมเชิญครับ
12: ขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะให้ความรู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะ
9: ค่ะยินดีค่ะ
6: ยินดีครับ
9: ขอบคุณที่ฟังรายการด้วยค่ะ
6: เนี่ยผู้มีพระคุณนะฟังรายการเราขอบคุณมากครับมาเลยครับใครที่ยังไม่เคยได้คนที่ยังไม่ได้ครีมกันแดดมาเชิญครับฮัลโหล
13: สวัสดีค่ะ
6: มีชื่ออยู่ใช่ไหม
13: ไม่มีค่ะอะไรนะคะ
6: เคยมีชื่ออยู่ไหม
13: เคยมีค่ะ
6: คุณอะไรครับ
13: จิราพรนาคพล
6: จิราพรนาคพลนะ
13: ค่ะ
6: โอเคครับ
13: ขอบพระคุณค่ะ
6: จ้าสวัสดีจ้า
13: สวัสดี
6: จ้าต่อเลยเวลาเหลือน้อยช่วงนี้เชิญครับมีชื่ออยู่ไหม
14: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
6: ครับมีชื่ออยู่ไหมครับ
14: มีแล้วค่ะ
6: คุณ
14: เฉลียวอยู่สุภาพค
6: ่
14: ะ
6: เฉลียวอยู่สุภาพ
14: ค่ะ okay. ทีนี้วันนี้แจกอะไรนะคะไม่ทันฟัง
6: วันนี้หนังสือเล่มล่าสุดกับครีมกันแดดล่าสุดอภัยยูวีชิลครับ
14: ค่ะขอรบกวนขอหนังสือค่ะ
6: เอาแต่หนังสือนะ
14: หนังสือแล้วก็ต้นอะไรนะพลูอะไรนะคะ
9: พลูลงยาไม่ได้แจก
6: พลูลงยาไม่ได้แจกครับ
14: หมดแล้วค่ะ
6: หมดแล้วครับ
14: แจกจะไปงานแต่ไปไม่ได้วันนี้เป็นโต๊ะก็เดินไม่แข็งแรงอะค่ะก็เลยไม่ได้ไปค่ะจะโทรมาขอ
9: คุณมาลงโน้ตเลยได้นะคะ
6: พลูลงยา
9: เผ
6: ื่อถ้ามีเดี๋ยวถ้าจะประสานให้ถ้ามีจะให้ทีมงานส่งไปให้นะครับ
14: แล้วก็กระเพราป่ายังมีไหมอะคะ
6: เดี๋ยวจะถามให้เดี๋ยวจะถามให้นะ
9: คนปลูกต้นไม้ก็ดีใจแล้วค
14: ่
9: ะ
14: ขอจะซื้อมาแล้วกัน
6: โอเคโอเคครับหมดเวลาครับขอบคุณดร.ขอบคุณผู้ฟังค่ะ
14: ขอบคุณค
6: ่
14: ะ
6: สวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
6: โอเคครับข่าวมาแล้วข่าวมา
3: ข่าวต้นชั่วโมง

0: ทุกข์เร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนลุ้นเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรก
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้เป็นการกลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งของทีมชาติฝรั่งเศสและทีมชาติสเปนเวลา 20:00 น.หลังทั้ง2ทีมเคยพบกันในรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลยูโร2024ซึ่งในเกมนั้นสเปนเอาชนะไปได้2-1สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศสยังต้องรอประเมินความฟิตของมานูโกนี่กองกลางจากโรม่าหลังถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่ผ่านมาเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าอย่างไรก็ตามคาดว่าเป็นเพียงมาตรการป้องกันไว้ก่อนทำให้ยังมีโอกาสลงสนามโดยเฉพาะหากโอเรลิยองชูอาเมนียังไม่สามารถเรียกความฟิตกลับมาได้ทันขณะที่แนวรุกยังอยู่กันพร้อมหน้านำโดยคีเลียนเอ็มบัปเป้ที่ทำไปแล้ว8ประตูรั้งตำแหน่งดาวสัญญาของการแข่งขันพร้อมประสานงานกับไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่และเดซิเร่ดูเอโดยมีดัลลี่บาโกล่าพร้อมเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในแนวรุกด้านทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนเพิ่งเสียประตูแรกของทัวร์นาเมนต์ในรอบก่อนรองชนะเลิศที่เอาชนะทีมชาติเบลเยียม2-1หลังจากก่อนหน้านี้รักษาคลีนชีทได้ตลอด5นัดแรกของการแข่งขันสำหรับเกมนี้นิโก้วิลเลียมและแฟรานตอเรสกลับมาฟิตสมบูรณ์และพร้อมลงสนามขณะที่แกนหลักอย่างเปดรี่โรดรีและลามินยามาลต่างพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเช่นเดียวกันปุริพัฒน์สอนการรายงาน
5: ขณะที่หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคระจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเลือกผลไม้ไทยผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศทีมชาติฝรั่งเศสจะพบกับอังกฤษ
7: นายณรงค์วิชช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีจัดผลไม้และนำเสนอการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศพร้อมแกะสลักแตงโมชื่อทีมฟุตบอลและปักธงชาติของทั้ง4ชาติที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้แก่ฝรั่งเศสสเปนอังกฤษและอาร์เจนตินาเพื่อให้หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคะขวัญใจมหาชนร่วมทายผลการแข่งขันโดยการทายผลคู่แรกระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนหมูเด้งเลือกวิ่งตรงไปยังชุดผลไม้ที่ปักธงชาติฝรั่งเศสท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มจากนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมกิจกรรมส่วนการทายผลคู่ที่2ระหว่างทีมชาติอังกฤษกับอาร์เจนตินาได้เดินตรงไปเลือกชุดผลไม้ที่ปักธงชาติอังกฤษทำให้ผลการทายของหมูเด้งปีนี้คือฝรั่งเศสและอังกฤษจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ถือเป็นกิจกรรมสร้างความสุขและสีสันให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่กับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์โดยใช้ผลไม้เป็นอาหารเสริมพฤติกรรมเพื่อกระตุ้นให้สัตว์ได้ออกกำลังกายลดความเครียดและแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติพร้อมได้รับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการสิ่งสำคัญการทายผลของหมูเด้งเป็นเพียงกิจกรรมสร้างความบันเทิงและการประชาสัมพันธ์เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนการเล่นการพนันซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา

0: ยืนยันถ่ายยึดมั่นการปฏิบัติตามข้อแถลงร่วม
1: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่อ้างว่ากองทัพไทยใช้กำลังยึดครองพื้นที่อย่างผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้ยืนยันว่าการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมข้อที่2โดยยึดหลักการโครงการวางกำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนสิ่งสำคัญไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านและไม่ยอมรับการบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยให้กลายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้นั้นจะเป็นต้องตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นกลางทั้งด้านสาเหตุจำนวนพื้นที่และช่วงเวลาไม่ควรนำข้อมูลหรือตัวเลขจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้กล่าวโทษโดยปราศจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้ปิญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับท่านฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลอีกเช่นเคยครับช่วงเวลาสบายๆ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์เลยครับจันทร์อังคารพุธเราพบกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและวันศุกร์เราก็พบกันที่ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891และ819กิโลเฮิรตซ์เรียกว่าพบกันทั้ง3คลื่นนะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลยรวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับรายการเพลงประทับใจก็อาจจะเริ่มต้นด้วยเพลงบรรเลงดนตรีไทยดนตรีสากลผสมกันจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับกับทำนองเพลงวิหกเผินลมนะหลายคนอาจจะคุ้นเคยผมก็จะนำเพลงนี้มาเริ่มต้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเพลงประทับใจให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยบทเพลงรำวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับเพลงนี้ลองไปฟังดูว่าคนรุ่นใหม่ร้องเพลงรำวงแล้วทำดนตรีใหม่เป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับ

ฟังจังหวะรำวงทีไรแล้วสนุกแบบว่าอยากจะลุกขึ้นเต้นเลยนะครับจริงๆผมก็ลุกขึ้นเต้นได้นะรำลุกขึ้นเต้นแล้วก็บอกว่าเออรำวงไปด้วยเพราะว่าตอนนี้อยู่ในห้องนี้คนเดียวคงไม่มีใครเห็นแน่ๆเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดนะรายการนี้เพราะฉะนั้นเปิดเพลงอะไรจะเต้นจะรำจะลีลาดแบบไหนเนี่ยผมว่าได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังครับถ้าใครอยากจะมาเต้นรำวงกับผมในเวลานี้ก็เข้ามาเลยนะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ไม่เปิดประตูให้เพราะตอนนี้อยู่คนเดียวอยากจะมอบเพลงสนุกสนุกบ้างให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีเพลงจังหวะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสนุกเพลงรำวงเพลงลีลาดหรือแม้แต่เพลงช้าซึ้งๆสนุกสนานก็มีมาฝากกับท่านฟังเหมือนกันนะครับมีเพลงหนึ่งที่มีจดหมายแนะนำมาพูดถึงจดหมายคุณผู้ฟังครับตอนนี้บนโต๊ะผมเนี่ยมีแต่ไปรษณียบัตรเต็มไปหมดเลยมันยังไม่ได้เอามาตอบเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีแสดงความอาลัยนะครับในเรื่องของการเส้นพระชนนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับแล้วก็เราก็เลยมีพวกสารคดีต่างๆมาให้ฟังกันแล้วก็เพลงช้าๆมาฝากกันซะส่วนใหญ่แล้วก็รวมถึงไปรษณีย์บัตรที่ส่งเข้ามานี่ไม่ว่าจะรายการเพลงประทับใจหรือว่าจะเป็นรายการสุขสันต์บ้านเราเนี่ยผมไม่ได้เอามาตอบเลยนะครับมีเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมาแล้วผมอ่านไปรษณีย์บัตรแล้วผมจำได้ก็คือคือชื่อท่านน่ะแปลกนะครับจริงๆชื่อคนเนี่ยก็เป็นชื่อเฉพาะจะแปลกหรือไม่แปลกก็อาจจะมีความหมายอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยชื่อของท่านแทนตัวว่าคุณป้านะฮะบอกว่าป้าขอเพลงนะครับชื่อเพลงว่ารักปักใจแต่ไม่ได้ระบุว่าศิลปินคนไหนเป็นคนร้องแล้วช่วงเวลานี้เราก็เปิดเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นผมก็เลยหยิบเอาการแสดงสดของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาให้ฟังนะครับคุณป้าสุขสมใจนะครับคุณป้าสุขสมใจจริงๆผมเคยได้ยินแต่ชื่อสมใจนะแต่ว่าท่านชื่อสุขสมใจก็ไม่เป็นไรนะครับบอกแล้วว่าชื่อใครชื่อมันนะครับให้ฟังรักปักใจจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วเดี๋ยวพักฟังสารคดีแล้วกลับมามี2เพลงที่ทำนองคล้ายกันม่านมงคลและฟ้าแดงวันนี้หยิบเอาการแสดงสดที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและสากลที่เราเรียกกันว่าสังคีตสัมพันธ์มาให้ฟังกันนะครับม่านมงคลนี้เป็นเพลงที่มีปีมอนเข้ามาผสมด้วยฟ้าแดงก็ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น2เพลงนี้วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงได้อย่างไพเราะมากๆไปฟังกันเลยครับเริ่มต้นจากรักปักใจพักสารคดีแล้วกลับมากับม่านมงคลและฟ้าแดงครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ังเพลงจังหวะรำวงตอนแรกฟังรักปักใจก็ยังสนุกอยู่นะครับพอพักสารคดีของเจ้าฟ้าพาไปเนี่ยแล้วกลับมาด้วยสองเพลงหลังมาที่จบไปคือม่านมงคลแล้วก็ฟ้าแดงเนี่ยมันรู้สึกเศร้าๆนะคืออาจจะเศร้าเพราะว่าทำนองที่เอามาใช้ในสองเพลงก็คือทำนองเพลงไทยเลยนะครับแล้วประกอบกับที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเอามาบรรเลงเป็นสังคีตสัมพันธ์ด้วยมีทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลมาผสมผสานกันมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเศร้าแต่ว่าคือต่อให้เศร้ายังไงผมว่าเพลงเพราะนะทำนองเพลงไทยเนี่ยเพราะอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเอาดนตรีไทยมาผสมผสานด้วยเนี่ยโอ้ยเพราะใหญ่เลยผมชอบนะสังคีตสัมพันธ์บอกเลยชอบมากๆนะครับมีอีกเพลงนึงไหนๆก็ฟังเพลงไทยสังคีตสัมพันธ์ผสมผสานแล้วลุงสมพรจากไซน้อยบอกว่าอยากฟังเดือนประดับใจนะครับวันนี้ผมหยิบเอาวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็นำดนตรีมาเรียบเรียงใหม่มาร้องใหม่แต่ทำนองเดิมนะครับเนื้อเพลงไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็เลยขออนุญาตหยิบเดือนประดับใจที่เป็นคนรุ่นใหม่จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาร้องให้ได้เปิดให้ฟังกันสำหรับคุณลุงสมพรที่ขอกันเข้ามาในรายการนะครับคุณสมพรจากไซน้อยขอเพลงนี้กันเข้ามามอบให้กับทุกๆคนด้วยครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการแต่งกายของหญิงในสมัยอยุธยากันค่ะจากเกลือยอกถึงตะเบงมานการแต่งกายที่ตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาซึ่งก่อนจะกล่าวถึงตะเบงมานต้องอธิบายถึงลักษณะการแต่งกายโดยเฉพาะท่อนบนของผู้หญิงสามัญชนในอดีตซะก่อนนะคะจากบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยากล่าวไปในทำนองเดียวกันว่าผู้หญิงในสมัยนั้นเปลือยอกหรือสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นเนื่องจากอยู่ในเขตอากาศร้อนดังนั้นการแต่งกายท่อนบนของผู้หญิงจึงห่มผ้าแถบคาดอกลักษณะคล้ายเกาะอกในปัจจุบันนั่นเองค่ะบ้างก็ห่มสบายบ้างสวมเสื้อแบบคอแหลมบ้างมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกบ้างก็เปลือยอกและสำหรับผู้หญิงที่เปลือยอกส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงที่มีลูกหรือแก่ชราแล้วนั่นเองค่ะการที่ผู้หญิงในสมัยอยุธยาไม่นิยมแต่งกายสวยงามเพราะไม่สะดวกกับกิจการงานหรืออาจจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสจะไปงานรื่นเริงบ่อยครั้งจะมีอยู่บ้างก็เมื่อถึงเทศกาลหรืองานวัดซึ่งนับว่าเป็นโอกาสให้ผู้หญิงสามัญชนแต่งกายประชันกันเต็มที่ค่ะในสังคมอยุธยาผู้หญิงมีบทบาทดูแลบ้านช่องและการเพาะปลูกเมื่อยามที่ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปรับใช้รัฐและบรรดาเจ้าขุนมูลนายพวกเธอต้องอยู่เย่าเฝ้าเรือนต้องเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งไม่ใช่ผู้หญิงที่เอวบางร่างน้อยอรชรอ่อนแอนต้องดูแลบ้านเรือนในระหว่างที่สามีไม่อยู่จึงต้องรู้จักป้องกันตนเองดังนั้นไม่แปลกที่ผู้หญิงในสมัยนั้นจะต้องเรียนรู้วิชาการต่อสู้อย่างน้อยก็ต้องจับดาบใช้เป็นค่ะผู้หญิงอยุธยาจึงต้องเป็นประเภทมือก็ไวดาบก็แกร่งคืออยู่บ้านกับเด็กและคนชราคอยดูแลเรื่องสวนไร่นาและป้องกันโจรผู้ร้ายไปในขณะเดียวกันผู้หญิงอยุธยาส่วนใหญ่จึงไว้แต่ผมสั้นและมีร่างกายกำยำทะมัดทะแมงไม่แพ้ผู้ชายดังนั้นการแต่งกายด้วยการห่มตะเบงมานจึงตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาอยู่ไม่น้อยค่ะตะแบงมานหรือตะแบงมานคือการห่มผ้ารูปแบบหนึ่งโดยการคาดอกแล้วนำชายทั้งสองข้างไขว้กันแล้วนำไปผูกที่ต้นคอการห่มแบบตะเบงมานมักเข้าใจกันว่าผู้หญิงในอดีตนิยมห่มเวลาไปรบเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วจุดประสงค์ของการห่มแบบตะเบงมานคือการแต่งกายให้สะดวกสบายกระฉับกระเฉงเพื่อความสะดวกในการทำงานเช่นการตำข้าวไซมอนเดอลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้บันทึกการแต่งกายของผู้หญิงไว้ว่าชาวสยามนุ่งห่มผ้าน้อยชิ้นเพราะร้อนและความเป็นอยู่อย่างง่ายๆอันเป็นธรรมเนียมของพวกเขาชาวสยามไม่ค่อยจะได้ห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิดนักนอกจากผ้านุ่งแล้วผู้หญิงก็ปล่อยตัวล่อนจ้อนเพราะพวกนางมิได้สวมเสื้อชั้นในมัสลินเหมือนอย่างผู้ชายชั่วแต่คนมั่งมีเท่านั้นที่ใช้สบายห่มลางทีก็ปัดชายสบายเฉียงไปคลุมต้นแขนเข้าไว้แต่อาการที่สุภาพของนางก็คือใช้ตอนกลางผืนคาดหลังแล้วสอดรักแร้มาปกฐานเข้าไว้แล้วตลบชายสบายทั้งสองด้านพักไหล่ไปทิ้งชายอยู่ทางเบื้องหลังซึ่งเป็นการห่มแบบตะแบงมานอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบจากบันทึกของไซมอนเดลาลูแบร์ฉบับแปลภาษาอังกฤษซึ่งบันทึกไว้ว่าการห่มผ้าจะทิ้งชายทั้งสองไว้ด้านหลังซึ่งน่าจะเป็นการห่มผ้าแถบหรือห่มสบายที่มีการไขว้ผ้าแต่ไม่ได้นำไปผูกไว้ที่ต้นคอดังนั้นที่บอกว่าห่มแบบตะแบงมานี้น่าจะเป็นการเพิ่มเข้าไปของผู้แปลฉบับภาษาไทยอย่างไรก็ตามการห่มผ้าที่มีการไขว้ผ้าในสมัยอยุธยาอาจจะเรียกอย่างรวมๆ ว่าตะเบงมานก็เป็นได้ไม่ได้เรียกเฉพาะแต่การคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายผ้าไปไขว้และผูกไว้ที่ต้นคอเท่านั้นแม้ผู้หญิงอยุธยาจะห่มผ้าแถบห่มสบายสวมเสื้อหรือมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกแต่สันนิษฐานว่าส่วนใหญ่จะเปลือยอกหรือจะไม่ปกปิดมิดชิดทั้งนี้สำหรับชาวอยุธยาท่อนบนหรือหน้าอกคือส่วนที่บ่งบอกความเป็นชายหญิงไม่ใช่อวัยวะเพื่อบ่งบอกถึงความงดงามหรือเย้ายวนทางเพศโดยตรงแต่หากขนาดที่ใหญ่โตบ่งบอกถึงศักยภาพในฐานะแม่ผู้ให้นมบุตรดังนั้นจึงเกิดความนิยมการแต่งกายในลักษณะเปลือยหน้าอกให้เห็นทั่วไปค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมและแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยและดิฉันคณิษฐายิ้มดีหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พลงประทับใจเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับวันนี้คงจะมีความสุขนะครับสำหรับการฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากให้คุณได้ฟังกันก่อนนอนถ้านอนตอนนี้ก็เรียกว่านอนดึกแล้วแหละเนาะนะครับเพราะว่ารายการเพลงประทับใจของเราก็ถือว่าเป็นรายการสุดท้ายของแต่ละคืนเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธคุณผู้ฟังก็ฟังได้ทาง AM 891 kHz ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็ฟังได้ทั้ง3คลื่นนะครับ AM 819 AM 891แล้วก็ FM 92.5 แล้วยังฟังได้ผ่านเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วยนะครับรายการดีๆแบบนี้เรามีให้ฟังกันตามวันเวลาที่บอกไปนะครับเพลงเพราะๆรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นใครอยากนอนดึกกับผมในทุกวันก็ติดตามฟังตามวันเวลาดังกล่าวที่ผมได้แจ้งไว้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันกับรายการเพลงประทับใจได้ใหม่ในวันต่อไปครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งจากนั้นจึงจะค่อยไปฟังหัวข้อวันนี้จะนำเสนอเรื่องของพรหมวิหารสี่เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาเจริญพรหมวิหารสี่กันตัวหลังเราจะจงลงมาในเรื่องของเมตตาให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเราจะตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตายังไงอยู่ๆเมตตาไม่ได้เกิดขึ้นเองมันต้องมีเหตุเรานึกถึงเรื่องราวที่มีการแสดงออกถึงความรักความเมตตาอย่างเช่นแม่ที่รักลูกมารดาที่คลอดลูกออกจากครรภ์ของตนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นหญิงหรือชายไม่ว่าจะหน้าตาเป็นยังไงแม่นี่จะมีความรักในโลกนั้นยังเต็มเปี่ยมเลยถ้าลูกได้รับความเจ็บไข้ได้ป่วยแม่ก็จะโอ้ให้หมดทุกข์ให้มีสุขนะลูกนะแล้วนึกถึงเหตุการณ์แบบนี้อารมณ์ความเมตตาความรักใคร่ความปรารถนาดีจะปรากฏตั้งอยู่ในจิตใจของเราเมื่อเป็นดังนี้แล้วให้เราแผ่กระแสแห่งความรักความเมตตาที่ทรงอยู่ในจิตของเรานี้ประคับประคองเอาไว้ให้ดีแผ่ให้กับตัวเราเองอ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีตัวใหญ่หรือตัวเล็กอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ให้ได้รับกระแสความเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องขวาเพื่อให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแบบนี้จะเป็นจิตที่ละความพยาบาทละความไม่พอใจให้แผ่จิตที่เป็นแบบนี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าเป็นสัตว์ปีกสัตว์น้ำหรือสัตว์บกก็ตามให้ได้รับกระแสแห่งความเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังที่เบื้องหลังโดยให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเหมือนที่แม่รักลูกที่เกิดคลอดออกจากครรภ์ของตนแต่กระแสแห่งความเมตตานี้ปรารถนาดีนี้ให้กับจิตของเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีกายหยาบมองเห็นได้ชัดหรือมีกายละเอียดมองไม่เห็นจะเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ก็ตามเ

าร้ายกับเราจะมองเห็นเราโดยความเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามไม่ว่าเขาจะมีสุขหรือมีทุกข์อยู่ก็ตามขอให้ได้รับกระแสแห่งความเมตตานี้แผ่ไปเราไม่มองเห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยเรามองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยความเป็นมิตรกับเราเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดดังนั้นก็เลยจิตนั้นเป็นไปด้วยกับเมตตาแต่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างในการใช้งานถ้าไม่เกิดความเข้าใจลึกซึ้งลงไปเรามาทำความเข้าใจในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งเพื่อไม่ให้ได้รับภัยอันตรายที่จะเกิดจากการศึกษาแต่ให้ได้รับประโยชน์จากการศึกษาอย่างเต็มที่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จิตต้องมีความสงบมีความเยือกเย็นทำความเข้าใจให้ถูกต้องได้ในช่วงของใต้ร่มบริบทวันนี้ก็ขอนำเสนอหัวข้อการใช้งานพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่ในที่นี้หมายถึงเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาที่อยากจะนำเรื่องนี้มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่ามักจะพูดกันโดยการเอาการอุทิศส่วนกุศลมาผสมกันกลายเป็นการแผ่เมตตาแล้วพอแผ่เมตตาแล้วทำไม่ถูกยังมีเงื่อนไขยังมีประมาณยังมีขอบเขตทำให้ผลที่ได้รับก็ได้ไม่เต็มที่พอได้ไม่เต็มที่มันก็เลยเหมือนท่านๆทำไม่ถูกทำไม่เป็นข้าพเจ้าจึงได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นเมื่อวานวิธีการอยู่อย่างผาสุกในโลกที่วุ่นวายไม่สงบหาทางออกไม่ได้เมตตาคือคำตอบอยากจะนำประเด็นในบางจุดบางข้อที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้มาอธิบายตรงส่วนที่ว่ามันนำไปใช้งานได้อย่างไรตรงนี้ในการนำไปใช้งานซึ่งถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วสนใจที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมเดี๋ยวข้าพเจ้าจะบอกไว้ตอนท้ายรายการว่าจะขอรับหนังสือได้อย่างไรเริ่มจากปัญหานี้ก่อนท่านผู้ฟังที่ว่าทำไมเมตตาถึงเป็นคำตอบในโลกที่วุ่นวายไม่สงบหาทางออกไม่ได้เพราะว่าโลกทุกวันนี้มีเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันท่านใช้คำนี้เรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันเล็กๆน้อยๆกับระหว่างเพื่อนฝูงขึ้นมาหน่อยก็ในครอบครัวบางทีพ่อกับลูกยังไม่คุยกันเป็นสิบปีก็เลยนะเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันหรือคนคบกันมาเป็น20 30ปี50ปีไม่พอใจกันด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่คุยกันละเลิกหย่าร้างบ้างไม่คบกันแล้วบ้างเลิกคบกันไปพวกนี้คือเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวยังต่อไปขยายผลถึงคดีความต่างๆในศาลนะเขาจะฟ้องร้องกันเรื่องมรดกแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวนั่นแหละเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันยังต่อไปถึง

ปอกกฎหมายนั้นปอกกฎหมายนี้นโยบายนั้นนี่โน่นนั่นแล้วเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันต่อขึ้นมาอีกจนถึงเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศนี่มันรบกันนะแต่เพิ่มๆกันเฉยๆทำสงครามเย็นสงครามข่าวสารก็นั่นแหละเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันแล้วแต่ขยายผลต่อไปเป็นลงมือลงไม้ใช้อาวุธมีคมไม่มีคมแบ่งเป็นสองฝ่ายเข้าประหัตประหารกันสงครามไม่ว่าจะย่อยๆมีครัวเรือนจนถึงสงครามใหญ่ๆระดับประเทศระดับโลกเรียกรวมเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันแก้ได้ด้วยการใช้พรหมวิหารพูดอย่างนี้เลยยืนยันเลยนั่งยันนอนยันเดินยันเลยว่าได้แน่นอนเอาแล้วทำไมยังมีปัญหาอยู่ในโลกเนี่ยเดี๋ยวท่านทำได้ทำได้สิธรรมบัณฑิตถ้าเอาไปใช้ถูกเนี่ยวันนี้ถึงนำเรื่องการใช้งานพรหมวิหาร4มาพูดตรงนี้ใช้ยังไงให้มันถูกเนี่ยเราซ่อมไปปอกมะม่วงใช้งานไม่ถูกนะเรามีปอกผลไม้ไปตอกตะปูไม่ได้นะคือได้อยู่แต่มันไม่เวิร์กไงที่กูจะเอาค้อนมาปอกมังคุดเนี่ยโอ้ยจะได้กินอะไรมันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องเอาการใช้งานให้ถูกต้องจุดที่มันจะทำงานได้ด้วยเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจกันดูฟังว่าเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันนี่มันมีปัญหามาจากอะไรมันได้เป็นข้อมูลที่มาในมหานิทานสูตรเอกนิกายเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันเพราะจิตเรามีการห่วงกันจิตทำไมเราถึงมีการห่วงกันเพราะมันมีความตระหนี่ทำไมจิตคุณถึงมีการตระหนี่เพราะมีการจับอกจับใจเราทำไมถึงมีความจับหมกจับใจเพราะมีความสยบมัวเมาทำไมถึงมีความสยบมัวเมาเพราะมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจทำไมถึงมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจเพราะมีการปลงใจรักทำไมถึงมีความปลงใจรักเพราะมีการได้ทำไมถึงมีการได้เพราะมีการแสวงหาทำไมถึงมีการแสวงหาเพราะมีตัณหาไงมีตัณหาแล้วจึงมีการแสวงหาทำให้เกิดการได้จึงมีการปลงใจรักทำให้มีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจทำให้มีความสยบมัวเมาทำให้มีความจับอกจับใจจึงทำให้มีความตระหนี่จึงทำให้มีการหวงกันและจึงทำให้เกิดเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เพราะอาศัยอะไรนะไล่มาตั้งแต่ต้นเนี่ยตัณหานั่นเองตัณหาเนี่ยแหละจึงทำให้เราหาเหตุผลไงหาเหตุผลเอามาใช้เป็นเงื่อนไขให้เป็นข้อจำกัดแล้วเกิดการบีบคั้นย้ำลงไปอีกซ้ำลงไปอีกทับสมลงไปอีกตรงเรื่องราวที่เกิดจากการบีบคั้นห่วงกันบีบคั้นห่วงกันเพราะมันเป็นข้อจำกัดเอาคุณอะไรมาเป็นข้อจำกัดเอาเงื่อนไขนั่นแหละมาเป็นข้อจำกัดแล้วทำไมถึงมีเงื่อนไขได้เหตุผลนั่นแหละทุกคนมีเหตุผลหมดการรบแต่ละครั้งนี่ก็ใส่เหตุผลนะเราก็มีเหตุผลนะถึงยกกลับไปรบได้ที่ทะเลาะกันนี่ก็มีเหตุผลนะลูกทะเลาะกับพ่อว่าอะไรโอ้ก็อยากให้พ่อสุขภาพดีพ่อทำไมสูบบุหรี่พ่อทำไมกินอาหารไม่ดีเลยลูกก็เลยต้องว่าพ่อพ่อว่าไอ้ลูกอะไรทำไมมาว่าพ่อได้ไงแล้วพ่อก็มีเหตุผลของพ่อแล้วลูกว่าพ่อไม่ได้ลูกก็มีเหตุผลของลูกแล้วลูกพ่อต้องรักษาสุขภาพนะทำไมเอาเหตุผลมาใช้เป็นเงื่อนไขบีบคั้นประหารประหารกันนะก่อนนั้นเลยมันเป็นความอยากไงความพอใจความไม่พอใจความพอใจความไม่พอใจตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดการแสวงหาหาอะไรหาเหตุผลหาเหตุผลมาใช้เป็นเงื่อนไขและเหตุผลที่คุณหาเนี่ยเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะ
ดูอย่างที่เขาทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นในสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายหนึ่งก็มีเหตุผลดีนะเขาทะเลาะกันมีเหตุผลเรื่องดีๆใช่ไหมหรือแม้แต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังพระองค์หนึ่งพูดเรื่องโยมคนหนึ่งอยู่ในอินเทอร์เน็ตพระอีกองค์หนึ่งก็มีคอมเมนต์อีกอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่พอใจพระอีกองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งก็มาอีกแต่ทั้งพระทั้งโยมคราวนี้นัวกันโอ้โหบรรลุมาตุ้มชุลมุนชุลเกอยู่ในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละใช้เหตุผลทุกคนเลยอ่านวินัยบ้างอ่านหัวข้อธรรมะนี่เอานั่นมาเป็นเหตุผลใช่ไหมแล้วก็บีบคั้นกันจึงมีเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันขึ้นมาปัญหามันเกิดแก้ยังไงเงื่อนไขตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเราจะคลี่คลายเงื่อนไขออกในโลกที่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นกามโลกโลกที่มีข้อจำกัดโลกที่ยังถูกบีบคั้นเป็นสนามเล่นของมารจะใช้เรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละความพอใจไม่พอใจนี่แหละมาเป็นจุดที่ให้เกิดการบีบคั้นของการเรื่องราวต่างๆอย่างที่ว่าแต่อย่างนั้นไปก็ชื่อว่าเป็นฝักตายเดียวกับมารถูกมารใช้เป็นเครื่องมือตกเป็นทาสของมารโดยไม่รู้ตัวเราจะอยู่เหนือจากมารได้หวังวันนี้จึงใช้หลักการหลักเกณฑ์เรื่องของพรหมวิหารสี่เพราะอะไรเพราะว่าโลกของพรหมอยู่เหนือจากโลกของกามในโลกมันมีสามโลกหมู่ฟังคือกามโลกรูปโลกและอรูปโลกจริงๆก็สองนั่นแหละสองส่วนคือโลกส่วนที่ต่ำๆหน่อยคือกามโลกโลกที่สูงๆหน่อยก็คือรูปโลกหรือพรหมโลกเนี่ยแบ่งเป็นสองคือรูปโลกและอรูปโลกแบ่งเป็นสองส่วนที่เป็นพรหมโลกนั้นแตกต่างกันตรงนี้ว่าโลกส่วนที่ยังอยู่ต่ำอยู่คือกามโลกมันจะมีข้อจำกัดมันจะมีเงื่อนไขมันจะมีเรื่องราวมันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าโลกที่เป็นพรหมโลกนั้นจะไม่มีข้อจำกัดไม่มีเงื่อนไขไม่มีเรื่องราวอะไรอย่างนี้ไม่มีเพราะเราก็อยู่กันยังไงเขาอยู่กันด้วยพรหมวิหารคือในโลกที่เป็นกามโลกเนี่ยมันจะเยอะแยะเหรียญสวรรค์ตั้ง6ชั้นยังสัตว์นรกเปรตอสุรกายความเป็นอยู่แบบต่างๆเงื่อนไขปัจจัยเต็มไปหมดเลยแต่พอพรหมโลกอยู่ด้วยพรหมวิหารแบ่งแค่เป็นสองคือรูปโลกและก็อรูปโลกก็จำกัดเรื่องเวลาสถานที่ของเขาเนี่ยมันน้อยมากจนจะเรียกว่าไม่มีกันละกันนะทีนี้เขาอยู่กันเขาอยู่ด้วยพรหมวิหารสี่จึงเป็นหัวข้อที่กัมพูชาพูดถึงวันนี้แหละท่านผู้ฟังว่าการใช้งานพรหมวิหารสี่ยังไงในโลกปัจจุบันที่มันวุ่นวายหาทางออกไม่ได้หลักเกณฑ์หลักการในเรื่องนี้ท่านฟังมาจากพุทธบัญญัติตรงจุดนี้ที่บอกว่าการเจริญพรหมวิหารเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่ละอย่างละอย่างไล่ไปนี่นะคุณมณีพระพุทธเจ้าไม่ได้อธิบายพรหมวิหารด้วยคำว่าพรหมวิหารนะแต่ท่านจะแยกทีละคำเลยพูดเมตตาไปเลยจนหมดแล้วก็มาต่อกรุณามุทิตาอุเบกขาพูดสี่รอบใช้คุณธรรม4อย่างเราเรียกหัวข้อตัวนี้ว่าพรหมวิหารบางครั้งท่านก็ใช้คำนี้บ้างบางครั้งท่านก็ไม่ได้ใช้บ้างแต่ว่าหมายถึงสิ่งนี้เหมือนกันว่าเป็นพรหมวิหารในการใช้งานพรหมวิหารที่ว่าแตกต่างกันกับเครื่องมือของกามโลกเครื่องมือของมารตรงที่ว่าพรหมวิหารนั้นไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณและไม่เว้นไกลไหวคุณสมบัติ3อย่างเรียกจะให้ท่านผู้ฟังเปรียบเทียบเห็นข้อต่างกันนะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีเงื่อนไขมีประมาณแล้วมันก็บางคนได้บางคนไม่ได้บางคนเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามีทรัพยากรจำกัดเวลาวันหนึ่งก็มีแค่24ชั่วโมงแล้วก็งบประมาณก็มีเท่านี้นะแบ่งๆกันแล้วกันฉันให้เธอเท่านี้ฉันก็เหลือเท่านี้ถ้าต้องการเท่านี้ฉันก็ให้ได้เท่านั้นเนี่ยมันมีข้อจำกัดมันมีขอบเขตมีเงื่อนไขมีประมาณบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้โดยเฉพาะบางคนนี่อาหารเนี่ยเยอะมากกินนี่โอ้เหลือทิ้งเหลือกว้าง
ในขณะที่บางคนนี่โอ้แทบไม่มีจะกินต้องโลกใบเดียวกันนะนี่นะแต่ทำไมบางคนเป็นอย่างนั้นอีกคนหนึ่งเป็นอย่างนี้ก็นี่แหละมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมในขณะที่พรหมโลกไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่เว้นใครไว้พอเราปรับเปลี่ยนจิตใจของเราจากที่ว่าต้องมีเงื่อนไขมีข้อจำกัดนั้นนี่แล้วมาเป็นไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อจำกัดปุ๊บเนี่ยจิตใจของเราลักษณะการกระทำของเราการพูดการคิดการสื่อสารของเราไปเนี่ยมันจะไม่เป็นการบีบคั้นเอาแค่นี้ก่อนจะไม่เป็นการบีบคั้นห่วงกันและให้เกิดเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันโอเคไหมจะปลดล็อกตรงนี้ของเราล็อกอีกฝ่ายหนึ่งพอเขารับรู้ถึงว่าเออหนูคุณก็ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณนั่นเองรับรู้ถึงเมตตาจากเรากรุณามุทิตาอุเบกขาจากเราแล้วจิตใจของเขาก็จะลดเงื่อนไขก็จะมีการการบีบคั้นนั้นลงไปด้วยทำไมอ่ะก็เพราะว่าเมตตามันไม่มีเงื่อนไขไงเขาก็รับรู้ถึงความเมตตาความปรารถนาดีจากเราแล้วจึงความเป็นเงื่อนไขของเขาก็ลดลงเหมือนกันท่านจึงบอกว่าอันนี้ส่งของการเจริญเมตตาอยู่ในประจำนะคือหนึ่งจะไม่เป็นที่รักของมนุษย์ไฟยาพิษสัตราพวกนี้ไม่ทำอันตรายได้ครับตรงจิตที่เป็นอย่างนี้เขาเห็นเราเขาก็รักเราความมีเงื่อนไขข้อจำกัดก็ลดลงพอลดลงแล้วทางออกใหม่มันจึงเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เราไปใช้กันไม่ถูกต้องเพราะอะไรก็ยังใช้เมตตาอย่างมีข้อจำกัดมีเงื่อนไขยังมีขอบเขตมีการหวงกันอยู่สมมติเราจะแผ่เมตตาเงี้ยนะฉันมีปัญหาในชีวิตเนี่ยท่านบอกว่าให้แผ่เมตตาแผ่เมตตาปัญหาในที่ทำงานเงี้ยต้องแผ่ไว้เหมือนกับไอ้หมอนี่นี่ฉันไม่ชอบเลยฉันไม่แผ่ให้เขาแล้วกันนั่นยังมีการปูเวรจิตที่เราคิดกับไอ้หมอนั่นอย่างนั้นน่ะคือการปูเวรนะการปลูกเวทหรือบอกว่าให้เป็นบางเวลาบางเวลาก็ไม่ให้ต้องเก็บไว้บ้างเดี๋ยวหมดการที่แบบมีการแบ่งจ่ายเหมือนทำงบประมาณเลยตักให้เท่านี้พอเหลือไว้เท่านี้มันก็ยังมีปริมาณหรือว่าจะต้องให้เขามีทำแบบนั้นกับฉันพูดคำนี้มาขอโทษกันก่อนแล้วฉันจึงจะเมตตาให้ของนั้นยังมีเงื่อนไขนะทุกคนยังต้องมาให้เขาขอโทษให้เขาพูดดีๆกับเราก่อนแล้วถึงจะดีกับเขานั่นแหละมีเงื่อนไขละมีเงื่อนไขแล้วมันก็ไม่ใช่เมตตาจริงๆไงเมตตาเป็นเมตตาปลอมๆมันก็ไม่ได้ผลไงถ้าเรายังคิดจากมุมมองของสัตว์ที่อยู่ในกามโลกอยู่บ้างเราก็จะมีพาราไดม์ความคิดที่เนี่ยต้องมีข้อจำกัดว่าประมาณมีจำกัดเวลามีจำกัดจะคิดไปในแนวไหนนี้แต่สัตว์ที่อยู่ในพรหมโลกเนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นด้วยเวลาให้เลยมันแบบมันเรื่องมีจำกัดคือมันอย่างสมมติว่าถ้าเราเป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยนะเศรษฐีแบบหมื่นล้านอย่างเงี้ยนะให้สักแสนสองแสนเนี่ยมันไม่ต้องคิดเลยนะให้เลยหรือให้สักล้านสองล้านเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะให้เลยคือให้ไม่ต้องกลัวหมดอ่ะวางอยู่ว่ามันมีเยอะมากนี่ให้ไม่ต้องกลัวหมดแนวความคิดที่ว่าฉันต้องนับทุกบาททุกสตางค์นะอันนี้คือยังเป็นแนวความคิดของสัตว์ที่ยังมีข้อจำกัดอยู่อันนี้คือเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างเอาเงินขึ้นมาเป็นอุปมาให้เปรียบเทียบกับอุปไมยคือคุณธรรม4อย่างนี้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเราอย่าทำแบบเป็นเงินทองที่ว่าให้แล้วหมดไม่ใช่แต่ว่าเราสามารถที่จะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยได้อย่างไม่มีประมาณนี่คือประเด็นของข้าพเจ้าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ใช่เงินทองเนี่ยทุกท่านไม่ใช่เวลาที่มันมีแค่24ชั่วโมงเป็นบัดเจ็ตเป็นงบประมาณมีเท่านี้เท่านั้นไม่ใช่เราสามารถสร้างเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาให้เกิดมีได้อย่างไม่จำกัดไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณให้เรามีจิตแบบนี้แล้วแผ่ไปมันจึงจะเวิร์กมันจึงจะถูกต้องมันจึงจะได้ผลแต่ละอย่างนั้นคืออะไร
เมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีให้เขามีความสุขปรารภจากตัวเราเองขึ้นมาก่อนคือถ้าจะอธิบายให้เห็นตัวมันก็จะต้องเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามเปรียบเทียบส่วนต่างให้เห็นจะได้ชัดเจนนะความพยาบาทความขัดเคืองนี้จะตรงข้ามกันกับเมตตาอย่างถ้าเราขัดเคืองเพราะว่าไม่พอใจสิ่งนี้เช่นฝนตกเนี่ยฝนตกทำไมมาตกตอนนี้ขัดเคืองเนี่ยฮะไอ้ความขัดเคืองเนี่ยมันไม่มีเมตตาไปขึ้นที่ตัวเราจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ได้แต่ว่าถ้ามันผัสสะแบบนี้มาเลยฉันไม่ชอบเลยไม่ว่าผัสสะนั้นจะมาจากเพื่อนร่วมงานจะมาจากเรื่องลิ้นฟ้าอากาศเรื่องฝุ่น PM 2.5 หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วเราเกิดความขัดเคืองขึ้นนั้นคือไม่ใช่เมตตาแต่ถ้าไม่ขัดเคืองเออนี่มีความรักความปรารถนาดีจิตแบบนี้เป็นรากศัพท์คำเดียวกับคำว่ามิตตาคือตั้งไว้ชุ่มเย็นสบายสบายเป็นความยินดีเป็นความรักความปรารถนาดีให้กันนี่คือเมตตาตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าอธิบายให้เราเห็นภาพอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของแม่รักลูกแม่รักลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณแบบให้ได้ไม่มีหมดให้ได้อย่างไม่เดือดร้อนจะต้องทำให้ฉันมีความสุขนะต้องยิ้มนะถ้าจะรักเธอถ้าร้องไห้ไม่รักนะไม่เป็นแม่รักหมดอาจจะบ่นบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดานะแต่ว่าจิตใจนี่ประกอบด้วยเมตตาอย่างไม่มีประมาณจุดนี้ในขณะที่กรุณาหมายถึงความปรารถนาให้พ้นจากความทุกข์กรุณานั้นจะตรงข้ามกันกับการเบียดเบียนยกตัวอย่างเช่นว่าในพรานจะไปฆ่าสัตว์ในพรานเนี่ยไม่ได้โกรธกวางโกรธปลาตัวนั้นที่จะไปจับไปตกไปล่ามันนะคือไม่ได้คิดเครียดแค้นมันก็จะไม่ล่ากินเนื้อมันเฉยๆนี่แหละเอาเดี๋ยวมีคุณไปคิดเบียดเบียนเขากันนะความคิดแบบนี้คือความคิดเบียดเบียนนะแต่ไม่ได้โกรธไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรกับเจ้าปลาตัวนั้นนี่นี่คือลักษณะของไม่มีกรุณากรุณานี่คือการที่เขาจะทุกข์หรอเพราะเรามองว่าเขาอยากทุกข์เลยลักษณะนี้จิตใจแบบนี้คือกรุณาเพราะฉะนั้นถ้าสมมตินายพรานจะไปล่าสัตว์เนี่ยแล้วก็โก่งคันธนูขึ้นแล้วจะปล่อยลูกศรยิงไปเพื่อฆ่ากวางตัวนี้ด้วยความแม่นยำและรวดเร็วลูกศรนี่จะตัดขั้วหัวใจของมันทันทีตายคาที่เลยเนี่ยสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาลดคันศรลงได้เลยนะแล้วอาศัยปริมาณน้อยที่สุดประโยชน์สูงสุดนั่นคือกรุณาแล้วพอมีกรุณาเกิดขึ้นในจิตใจของนายพรานนั้นนิดเดียวเองนายพรานนั้นก็จะลดคันธนูลงทันทีเขาไม่อยากให้เจ้ากวางตัวนี้มันได้รับทุกข์ย้อนกลับมาตรงเมตตาเหมือนกันนะระวังนะสมมติเรามีความขัดเคืองมีความอะไรต่างอยู่ในใจทำไมเป็นอย่างนี้โลกเป็นอย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้ทำไมฉันเป็นอย่างนี้แกมาคุณเป็นอย่างนี้แต่พอเราเมตตาปึ้งเนี่ยแต่เมตตาลงไปในจิตเราเริ่มจากตัวเราแต่เมตตาให้ที่ตัวเราเนี่ยก็ไอ้ความขัดเคืองความไม่พอใช้มันจะระงับไปเลยมันจะดับไปเลยรุ่มร้อนเล่าร้อนกรุณาเหมือนกันนะแต่กรุณาไปเผยความคิดเบียดเบียนมันจะดับไปเลยต่อมาอีกอันที่สามคือมุทิตามุทิตาหมายถึงความยินดีที่ผู้อื่นนั้นก็ได้มีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งจะให้เกิดความเข้าใจจากมุมมองของคนที่อยู่ในโลกที่ยังมีข้อจำกัดนี่เอานี่เลยอิจฉาริษยาถ้าพูดถึงความอิจฉาริษยาเนี่ยเจอคนอื่นก็ได้ดีแล้วไม่แฮปปี้นั่นแหละอิจฉาริษยาเจอคนอื่นเขาหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างนี้แล้วเราไม่พอใจเขาด้วยแหมมันน่าจะทุกข์นานกว่านี้แต่นั่นคืออิจฉาริษยาแต่ย้อนกลับไปที่กรุณาด้วยเหมือนกันนะสมมติเขาเห็นเขาโดนเจ็บๆอย่างนี้แล้วเราตลกเราดีใจอันนั้นไม่ใช่กรุณาแน่นอนนี่เป็นความคิดเบียดเบียนถูกปะมันคิดเบียดเบียนเขานะที่ไหนมีจิตมีเวรมีพยาบาทอยู่นั่นนั่นแหละแต่ถ้าเขาเจ็บๆแล้วเราไม่ตลกด้วยเรารู้สึกสงสารเขาเห็นใจเขาในกรุณานะความเห็นใจนั่นมุทิตานี่ก็เหมือนกันนะตรงที่ว่าเราเห็นคนหนึ่งเขาได้ดีเราดีใจด้วยเราเห็นคนหนึ่งที่เขาพ้นทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งของเขาเราดีใจด้วยเออความดีใจยินดีตรงนี้คือมุทิตาพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเหมือนกับการเจอญาติหรือ
พื่อนที่รักที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายโอ้มันจะมีความดีใจแล้วไม่ว่าเขาจะเอาอะไรมาฝากให้ก็ตามเขาจะหน้าตาเปลี่ยนไปยังไงก็ตามพวกเราก็ยังมีความยินดีที่ได้เจอกันแต่ไม่ได้มีเงื่อนไขไม่ได้มีอย่างอื่นเป็นอะไรที่จะแอบแฝงเลยแบบนี้คือมุทิตามุทิตานั้นจะระงับไอ้เจ้าความคิดอิจฉาริษยาความคิดน้อยเนื้อต่ำใจได้หรือว่าเปรียบเทียบกับเช่นเวลาอาจารย์อย่างนี้นะคนที่เป็นครูเป็นอาจารย์สอนนักเรียนระดับมัธยมอย่างนี้พอลูกศิษย์เราเรียนจบไปเข้ามหาวิทยาลัยได้เรียนจบมหาวิทยาลัยทำงานได้เงินเดือนดีๆเป็นอยู่ในเครื่องแบบกลับมาหาคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูจะอิจฉานักเรียนเหรอที่นักเรียนไปได้ดีไม่มีนะท่านฟังเขาจะเสียใจเหรอที่นักเรียนโอ้โหอุตส่าห์เรียนจบแล้วได้ทำงานนั่นนี่โน่นไม่เป็นนะมีแต่จะดีใจเขาอาจจะไม่ได้เรียนจบอะไรเลยก็ได้แม้มาหากันมันก็ดีใจแล้วนี่คือมุทิตาลักษณะมุทิตาจะเห็นได้ว่ากรุณาและมุทิตาเนี่ยจะปรารภบุคคลอื่นนะปรารภบุคคลอื่นแต่แตกต่างกันตรงในความพ้นจากทุกข์นั่นคือกรุณาแตกต่างกันตรงที่มีสุขนั่นคือมุทิตาถ้ามีสุขปรารภคนอื่นนั่นมุทิตาเกิดถ้าความสุขเกิดกับคนอื่นแล้วเรามีความสุขด้วยหรือเขาพ้นจากทุกข์เรามีความสุขด้วยนั่นคือมุทิตาถ้าความทุกข์เกิดกับคนอื่นแล้วเรานึกเห็นอกเห็นใจนั่นคือกรุณาเพราะฉะนั้นจะมันกับคล้ายๆว่าตรงข้ามกันนะอันหนึ่งปรารภสุขอันหนึ่งปรารภทุกข์ทั้งสองอย่างนี้เหมือนกันตรงที่ว่าอาศัยผู้อื่นนั่นเองในขณะที่เมตตาคือท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าเมตตาเนี่ยมันเกี่ยวกับคนอื่นนะเพราะถ้าเราเมตตาคนอื่นบ้างหรือว่าความขัดเคืองเราขัดเคืองคนอื่นบ้างอันนี้จริงๆไม่ใช่นะขัดเคืองมันเกิดขึ้นที่ตัวเราอาจจะไม่ได้มีคู่กรณีก็ได้หรือจะมีก็ได้ก็ไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าความขัดเคืองมันเกิดขึ้นที่จิตของเราเมตตาเนี่ยมันจึงต้องเป็นการปรารภตัวเราเองในความเร่าร้อนขัดเคืองความไม่พอใจที่จะเกิดขึ้นส่วนอุเบกขาต้องหวังแปลว่าการวางเฉยวางเฉยในภาษาที่น่าพอใจไม่น่าพอใจให้เกิดความยินดีให้เกิดความไม่พอใจคือวางเฉยได้เป็นเปรียบไว้เหมือนกับแผ่นดินหรือแผ่นน้ำที่ถ้าเมื่อมันมีของสะอาดหรือสกปรกก็ตามแผ่นดินหรือแผ่นน้ำนั้นก็จะไม่ได้รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นหรือเหมือนกับภูเขาหินทั้งแท่งเป็นภูเขาหินแท่งทึบไม่มีช่องไม่มีโพรงคือไม่มีถ้ำอยู่ในภายในจะมีแดดมีฝนมีลมอะไรมาพัดไม่มีปัญหาเลยไม่สะเทือนเลยอุเบกขานั้นจะกำจัดความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นออกไปได้มันก็จะเป็นการปรารภตนเองทั้งในด้านสุขและด้านทุกข์นั่นเองนี่คือพรหมวิหารทั้ง4อย่างแต่ละอย่างละอย่างนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาท่านฟังเข้าใจแล้วแล้วทั้ง4อย่างนี้จะต้องมีคุณสมบัติ3ประการคือไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่เว้นใครไว้หรือไม่มีเวรนี่คือลักษณะที่เราจะนำไปใช้งานพออธิบายถึงจุดนี้การนำไปใช้งานจริงๆมีตัวอย่างไหมเอาตัวอย่างที่อยู่ในสมัยพุทธกาลก่อนก็ได้ดูฟังเราก็เอาตัวอย่างในสมัยปัจจุบันแล้วก็ตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราก็มาเราเริ่มจากเรื่องของทีฆาวุโกมารซึ่งทีฆาวุโกมารเป็นนิทานชาดกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังปรารภชายของพระองค์เองที่สมัยก่อนนั้นเกิดเป็นลูกของกษัตริย์ที่ตกเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตนี่โอ้มีกำลังมากมีกองทัพมากมีพืชพันธัญญาหารมากเอาแคว้นนั้นเป็นแคว้นเล็กๆเฮ้ยแคว้นเล็กๆจะมาสู้อะไรเราได้ลุยยึดมาเลยยึดมาเสร็จแล้วก็ฆ่าเจ้าเมืองด้วยนะคือฆ่าเสด็จพ่อเสด็จแม่ของทีฆาวุโกมารด้วยทำไมก็มาบุญเงี้ยเขาใช้เหตุผลว่าฉันมีกำลังมากกว่าฉันจะช่วยดูแลให้เธอเองเหตุผลเขาก็มี
แต่ทำไมใช้เหตุผลกันเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลนี่เหมือนสมเหตุสมผลของเขานะเพราะเขาพอใจอย่างนี้เขาจึงใช้สิ่งนั้นมาเป็นเหตุผลเป็นเงื่อนไขให้เกิดการบีบคั้นแล้วก็เป็นเรื่องราวขึ้นมาถูกไหมล่ะฉันอยากจะได้ทำไมหาเหตุผลขึ้นมาแล้วทีมไฟที่เขาวุกุมารถ้าเราจะพูดกันแค่อาศัยเหตุผลนะเขาจะบอกว่าทำอย่างนี้ไม่มีเหตุผลไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยไม่ถูกต้องตามหลักการปกครองนั่นนี่เธอฆ่าพ่อฉันหรือฉันจะไปจัดการเธอบ้างมันก็จะฆ่ากันไปฆ่ากันมาเป็นการจองเวรพอจองเวรกันไปจองเวรกันมาไม่รู้จบนะไม่รู้จบปัญหามันก็แก้ไม่ได้เพราะก็บีบแผ่นเงินเข้าไปฉันก็ไปฆ่าเธอพวกของเธอบ้างอันนี้ก็ไม่พอใจก็ไปฆ่าเพราะหนูทำไมเธอมาทำอย่างนี้กับฉันได้บ้างไปไม่จบเลยไม่จบไม่จบยืดยาต่อไปยืดยาต่อไปไอ้ลักษณะนี้คือตกเป็นเรื่องมือมาแล้วไงแต่เราใช้เหตุผลกันแบบนี้ไม่ถูกแต่เราอย่ามีเหตุผลเลยหมายถึงอย่ามีเงื่อนไขเลยที่คาวุกุมารเนี่ยตัดเวรข้อนี้ดักตัดเวรข้อนี้ไม่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้นเมตตาเขาขนาดว่าเขาฆ่าพ่อฆ่าแม่ต้องเมตตาก็ไม่เอาเวรด้วยไม่ผูกโกรธด้วยตรงนี้นะท่านผู้ฟังจดจ่อเรื่องนี้ให้ดีในช่วงของใต้ร่มบริบทเนี่ยเราต้องเข้าใจการทำงานของกระบวนการธรรมะไม่ใช่เหมือนกับว่าช่วงของจิตวิเวกเรามาทำจิตให้มันสงบเนี่ยแต่ว่าอันนี้ให้ท่านผู้ฟังตั้งสติสัมปชัญญะพิจารณาถึงการทำงานของจิตการทำงานของธรรมะว่ามันทำงานยังไงนะทีนี้พอจิตใจของทีฆาวุกุมารประกอบด้วยเมตตาแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตแล้วเพราะนะทำกระชั้นขนาดนี้ฉันไม่คิดโกรธเรื่องใดๆไม่ได้ต้องโกรธตัวเขานะคือเมตตาตัวเองพอเมตตาตัวเองได้ไม่เอาความแค้นที่สะสมมาหลายปีมาเป็นเงื่อนไขข้อจำกัดไม่เอาเหตุที่เขามาลุกมาตีเรื่องมันผ่านไป20ปีแล้วจะมาเป็นเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดไม่เอาก็ไม่เกิดการบีบคั้นจากฝ่ายที่ฆาวุกุมารไปยังพระเจ้าพรหมทัตใช่ไหมฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตรู้ถึงโอ้โหเขาจิตใจเป็นอย่างนี้เลยนะนี่จิตใจกว้างขวางเป็นมหากตาไม่มีเวรไม่มีประมาณเนี่ยจิตใจของพระเจ้าพรหมทัตก็อ่อนนุ่มกันได้รับกระแสความเมตตานี้เหมือนกันพอได้รับกระแสความเมตตานี้ทำให้ความเป็นเงื่อนไขที่คิดว่าเขาจะต้องมาตามจองล้างจองผลาญมาจองเวรมาทำนั่นนี่ไม่มีละความเป็นเงื่อนไขของฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตก็ลดลงเพราะเขาไม่ได้มีความตระหนี่ความหวงกั้นในจิตแล้วไงเพราะรับรู้ถึงความไม่มีประมาณไม่มีประมาณจะไปตระหนี่ได้ไงใช่ไหมล่ะไม่รับรู้ถึงการให้อย่างหาขอบเขตไม่ได้มันไม่มีการหวงกันแล้วไงคือไม่มีเงื่อนไขแล้วก็เลยทำให้ไม่มีการบีบคั้นต่อกันมาทางออกทางที่สามจึงเปิดขึ้นแทนที่ว่าจะต้องเอาทหารเข้าสู้กันอะไรกันไปเลยให้แต่งงานด้วยให้เอาลูกสาวแต่งงานกับทีฆาวุกุมารด้วยสุดท้ายพอพระเจ้าพรหมทัตลาจากไปสวรรคตไปก็ได้เป็นเจ้าครองทั้งสองแคว้นทั้งแคว้นโกศลทั้งแคว้นกาสีนี่คือสมัยชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าเป็นนิทานชาดกสมัยปัจจุบันเราก็มีตรงฝั่งในช่วงสมัยเมื่อสัก40กว่าปีก่อนนะที่ในโลกของเราเนี่ยยังอยู่ในยุคของสงครามเย็นยุคของสงครามเย็นก็คือหมายถึงจะมีการสะสมอาวุธจึงมีการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยก็จะมีภัยคอมมิวนิสต์มาคุกคามต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เปลี่ยนจากระบอบประชาธิปไตยเป็นสังคมนิยมเป็นอะไรไปอยู่ซึ่งถ้าใช้เหตุผลทั่วๆไปในทางโลกต่างฝ่ายต่างก็จะมีเหตุผลนะฝ่ายสังคมนิยมฝ่ายคอมมิวนิสต์เขาก็จะมีเหตุผลเนี่ยเพื่อที่ความเป็นเอกภาพเพื่อความเสรีภาพเสมอภาคเอาไว้ระหว่างไปฝ่ายประชาธิปไตยบอกไม่ใช่ดิมันต้องมีอิสรภาพมันต้องมีความแตกต่างนั่นก็ว่ากันไปใช่ไหมเอ้าคนที่มีอำนาจอยู่ปัจจุบันก็ไม่อยากเสียอำนาจคนที่มีอุดมการณ์เขาก็สู้กันขึ้นมา
ถ้าใช้เหตุผลอย่างนี้ต่างฝ่ายต่างก็ต้องเข้าห้ามหันกันมีปัญหากันไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องแพ้ไปละดูอย่างการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราเห็นกันมาไม่ว่าจะที่กัมพูชาที่เวียดนามที่มันก็ไล่กันมาเรื่อยๆจนเราคิดว่าโอ้ประเทศไทยนี่ก็คงจะเป็นโดมิโนโดนไปด้วยนี่คือใช้เหตุผลทั่วไปแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แต่ท่านแก้ปัญหาได้อย่างดีมากๆเลยท่านเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับผู้สื่อข่าว BBC ในบทสัมภาษณ์ที่ผู้สื่อข่าวถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยนี่แหละท่านตอบผู้สื่อข่าวนั้นอย่างนี้บอกว่าศัตรูที่แท้จริงของเราคือความจนไม่ใช่ตัวบุคคลหรือระบบการปกครองเพราะว่าประชาชนทุกคนก็คือคนไทยเหมือนกันการที่ในหลวงรัชกาลที่9สามารถมีมุมมองแบบนี้ก็จิตประกอบด้วยการไม่คิดร้ายไม่คิดอาฆาตนั่นคือเมตตาแต่ตรงนี้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะใช้กระบวนการการปล่อยข่าวใช้การโฆษณาชวนเชื่อสังคมทางด้านจิตวิทยาอะไรต่างๆนานาท่านไม่คิดร้ายท่านไม่คิดพยาบาทด้วยเลยจนไม่มีมาตรการต่างๆที่ออกมามีนโยบายที่สามารถเปลี่ยนทางตันให้เป็นโอกาสได้เปลี่ยนอันตรายต่างๆให้เป็นความแกล้งกล้าได้ความบีบท่านในสถานการณ์ก็คลี่คลายออกความไม่ไว้ใจกันก็เปลี่ยนเป็นความเชื่อใจกันความกังวลใจไม่แน่ใจก็เปลี่ยนเป็นความกล้าความมั่นใจการทะเลาะเบาะแว้งจึงระงับไปได้กลายเป็นความสามัคคีความคิดที่จะเบียดเบียนกันก็จึงเปลี่ยนเป็นความช่วยเหลือกันเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรทำให้ปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยเมื่อยุคที่โลกยังมีสงครามเย็นคลี่คลายไปได้ด้วยความละมุนละม่อมประกอบด้วยสันติภาพจากตัวอย่าง2ตัวอย่างนี้นะทุกท่านที่ยกมานี่นะเรานำมาใช้ในครัวเรือนของเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราใช่ยังไงมีแล้วระวังพ่อลูกแม่ลูกบางคนที่อายุเข้าวัยกลางคนก็ต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าใช่ไหมแล้วไหนลูกยังจะเป็นวัยรุ่นอีกโอ้โหถูกบีบทั้งสองด้านเลยลูกนี่มันก็ไม่เอาเรื่องเอาอะไรเลยวัดเบิดไม่เข้าธรรมะไม่ฟังแม่นี่ก็โอ้ยขี้หลงขี้ลืมอยากจะกินนั่นนี่เราก็ถูกทั้งแม่ด่าถูกทั้งลูกไม่เอาไหนอีกโอ้ยถูกบีบกันสองด้านนะวันหนึ่งบางทีไม่เจอกันเจอกันพูดกันคำสองคำเป็นเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันแล้วพูดที่ไรกับทะเลาะกันทุกทีอย่างเงี้ยนะแย่เลยเมตตาคือคำตอบนั่นเองประเด็นคือเราจะให้เขารับรู้ถึงเมตตาของเราได้คุณทำยังไงอ่ะก็ฉันรักลูกอ่ะลูกมันกลับบ้านดึกฉันก็ต้องด่าให้มันกลับบ้านเร็วๆหน่อยสิก็ลูกมันไม่ตั้งใจเรียนเลยมันเรียนไม่ดีฉันก็ต้องด่ามันสินี่มันจะมาเล่นแบบเกมเราก็จะรับรู้ถึงความรักของคุณด้วยการด่าอย่างนั้นเหรอมันย้อนแย้งกันโดยสิ้นเชิงหรือคุณจะมาห้ามพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่อายุ80 90คุณอยากจะกินนั้นนั่นอยากจะไปนี่อยากจะชิมสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าลูกก็ห้ามบอกอย่าไปเลยเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนั่นนี่ไม่อยากให้ไปไม่อยากให้กินการที่คุณรักพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยเนี่ยนะแต่ว่าคุณนั้นไม่แสดงออกทางวาจาหรือทางกายให้เขารู้ได้ถึงความรักที่เรามีอันนี้ไม่ถูกนี่แหละคือใช้งานไม่ถูกการใช้งานพรหมวิหาร4จึงจะต้องให้เขารู้รับได้ด้วยนะเราต้องแสดงออกในลักษณะที่ให้เขารับรู้ได้ถึงความเมตตาของเราเรามาที่ตัวธรรมบัญญัติถ้ามีคนด่าเราต่อให้เขาด่าเราด้วยความหวังดีท่านผู้ฟังจะรู้สึกดีไหมล่ะจะเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับว่าเขาพูดกับเราดีๆ ด้วยความหวังดีด่าเราด้วยความหวังดีกับพูดกับเราด้วยความหวังดีอันไหนจะทำให้เรารับรู้รู้สึกมี feeling เข้าใจสภาวะจิตใจของคนที่พูดนั้นได้อย่างดีที่สุดมันแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมล่ะต้องให้เขาพูดดีๆสิไม่ใช่เขาพูดด่าเราโอ้ยเขามาด่าเราต่อให้เขาหวังดีโอ้ยทำไมปากพี่จอแท้ต่อให้เขาหวังดีเนี่ยก็ตามนะมันมีความเศร้าหมองในจุดนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องส่ง
เมตตากรุณามุทิตาของเราและอุเบกขาให้กับคนอื่นในลักษณะที่เขาจะรับได้ด้วยมันจึงมีสามระดับทางกายทางวาจาและทางใจเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นบางทีมันจะมีความท้อใจได้จนอุตส่าห์ทำจนอุตส่าห์พูดจนอุตส่าห์เตรียมการนั่นนี่แต่ว่าโอ้ทำไมไม่ได้ผลเลยนั่นมันจะเริ่มเป็นการท้อใจพอท้อใจปุ๊บบางทีเราไปเอาเครื่องมือของมารเรากลายเป็นทาสของมารโดยไม่รู้ตัวหรือซ้ำเอาเงื่อนไขเรื่องเวลาแล้วเมื่อไหร่เขาจะดีขึ้นเมื่อไหร่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปก็ไปเอาเงื่อนไขเรื่องเวลามาใช้มันยิ่งท้อใจยิ่งหดหู่ใจวิธีแก้ทั้งวันคือทำให้มันถูกแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะทั้งวันบางทีท่านก็ท้อใจเหมือนกันนะท้อใจในการที่จะแสดงธรรมจะแสดงไปแล้วไม่มีคนรู้มันจะไม่ได้เรื่องหรอจิตมีความขวนขวายน้อยในการแสดงธรรมไม่น้อมไปในการแสดงธรรมที่จะว่ากว่าท้อใจล่ะไม่ใช่ครั้งเดียวนะสามสองสามครั้งมั้งจนสามบดีพรหมเนี่ยต้องมาพูดอยู่สองรอบรอบแรกก็ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะเมื่อคราวแรกตรัสรู้ใหม่ๆอีกคราวหนึ่งก็ตอนที่อยู่แคว้นสักกะเจอพวกภิกษุที่เสียงดังมึนบอกยากสอนยากแล้วก็ไล่คนนั้นหนีไปแต่พอมาตรวจดูด้วยพุทธจักษุคือเพราะว่าเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาในระหว่างมันไม่มีประมาณไม่มีประมาณท่านก็จึงใช้กรุณาตรวจดูอ๋อมีอยู่คนที่จะรู้ได้วาระที่สองท่านก็ใช้เมตตาแผ่ไปให้ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาท่านทีละรูปสองรูปก็อบรมสั่งสอนให้ดีได้เพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงพลังของเมตตาเป็นต้นได้อย่างไรพลังที่จะให้เกิดความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่มีใช้ได้อย่างไม่จำกัดที่สามารถจะทรงตั้งไว้ในจิตของเราได้แล้วจะไม่เกิดการพูดและการกระทำทางกายที่เป็นทางเมตตากรุณาเป็นต้นทั้งต่อหน้าและรับหลังได้มันต้องชาร์จพลังเหมือนแบตเตอรี่หมดคุณก็เสียบเครื่องชาร์จไฟฉายหมดเมื่อเปลี่ยนทานเอาทานมาใช้ไหมทานมันชาร์จเก็บพลังได้คุณฟังก็ให้เรามาตรีตรึกนึกถึงเรื่องราวที่จะให้เกิดอารมณ์นี้ไงเพราะอะไรเพราะพอเราตรีตรึกคิดนึกไปในทางไหนจิตเราจะน้อมไปในทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาอยู่ที่จิตเพราะทุกความคิดทุกความตรีตรึกจะมีอารมณ์ที่มากันกับด้วยความคิดนั้นความตรีตรึกนั้นอยู่เสมออย่างเรานึกถึงพระพุทธเจ้าตอนท่านแผ่เมตตาโอ้ท่านมีเมตตานั่นก็จิตเราก็มีส่วนในเมตตานั้นมาทันทีเรานึกถึงครูอาจารย์ที่ท่านประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้นักเรียนแล้วให้ลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ไปทำงานได้ดีกลับมาหาโอ้ครูอาจารย์มีมุทิตามุทิตานั้นที่เราตรีตรึกคิดถึงเรื่องนั้นก็มาอยู่ในจิตใจของเราทันทีมากก็ตามน้อยก็ตามนะแต่ตรงที่ว่าเราจะได้ส่วนแห่งอารมณ์คือเมตตาอุเบกขาเป็นต้นมากหรือน้อยเนี่ยมันอยู่ที่สมาธิของเราแล้วว่าเรามีสมาธิที่มีกำลังน้อยหรือมากถ้าเรามีสติมากทำให้เกิดสมาธิได้มากการจดจ่ออยู่ตรงนั้นมีพลังสูงเมตตากรุณาที่เกิดขึ้นก็มีพลังมากพอมีพลังมากแล้วเราสามารถที่จะเลือกคิดเลือกทำด้วยกายหรือวาจาชนิดที่เราจะให้เขารู้สึกถึงความเมตตาของเราได้ความท้อใจก็จะไม่เกิดการส่งเมตตาเขาก็จะรับได้พอเขารับเมตตาเป็นต้นของเราได้จะทำให้ความมีเงื่อนไขของเขาก็ลดลงพอความมีเงื่อนไขของเขาลดลงข้อจำกัดการบีบคั้นเรื่องราวที่เกิดตามมานั้นก็จะเบาบางลงทางออกใหม่ที่สามมันจึงเปิดขึ้นได้พอเราไม่ได้ยอมด้วยแค่ว่าเรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวนะทั้งว่าจิตใจที่เป็นใหญ่เป็นกว้างขวางมันอยู่เหนือผลประโยชน์อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าผลประโยชน์มันคือข้อจำกัดไงผลประโยชน์มันเป็นเงื่อนไขไงมันเป็นการบีบคั้นไงใช่ไหม
แต่พอเราอยู่เหนือเงื่อนไขเหล่านั้นไม่ต้องพูดถึงผลประโยชน์เลยเราแสดงออกถึงความเมตตาทางกายวาจาใจอย่างไรๆโอกาสใหม่จึงเปิดขึ้นมาทีนี้จุดนี้ก็ต้องพูดถึงไว้ด้วยคุณฟังว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยต้องเป็นแพ็กเกจไปด้วยกันนะไม่ใช่เมตตากับเมตตาเต็มที่เลยเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นเมตตาเสือตกบ่อไปคือเรื่องราวมีอยู่ในนิทานชาดกอะว่าเสือมันตกลงไปในบ่อน้ำแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้ข้างในมีแต่น้ำไม่มีอาหารมันติดอยู่ในนั้นเจ็ดวันสิบวันอย่างงี้หิวโซเลยคนผ่านทางไปเห็นมันโอ้สงสารสงสารก็เลยเอาเชือกยื่นลงไปให้คว้ามันขึ้นมาได้มันอยู่ข้างล่างหิวโซนี่มันเห็นเรามันก็อยากจะกินแล้วเราก็หลบนั่นหลบนี่หลบไปจนตัวเราตกไปในบ่อเองเอาสุดท้ายทำไมเรามีปัญหาเองแล้วเราไปช่วยเขานั่นหนึ่งลักษณะเมตตาเสือตกบ่อนะเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ไม่ใช่ว่าเอางั้นเอาเรื่องปริมาณอะไรมาเป็นข้อจำกัดไม่ใช่แต่ต้องเอาอุเบกขามาใช้ตรงนี้เพราะว่าเราอยู่ในโลกที่มีข้อจำกัดอยู่ทางกายทางวาจามันมีข้อจำกัดเราไม่เอาสิ่งอื่นมาเป็นข้อจำกัดให้เมตตาเป็นต้นของเราลดลงนะแต่เราโอ้อุเบกขาเข้ามาใช้ได้เมตตาจึงต้องมีอุเบกขาไปด้วยอุเบกขาทางกายทางวาจาบางทีเราต้องมีหยุดหยุดที่จะให้หยุดที่จะพูดแต่ทางใจเนี่ยเรามีเมตตาให้ยังไม่มีประมาณละกรุณาก็เหมือนกันว่าถ้าคุณจะแบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยบางทีมันกลายเป็นความเศร้าโศกเป็นความเสียใจเป็นอะไรไปนะจะหยุดจิตไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องมีอุเบกขามาเบรกเอาไว้มีอุเบกขามาเบรกจิตเอาไว้ต้องไปด้วยกันคุณนากับอุเบกขามุนิตานี่ก็เหมือนกันมีความสุขมีความยินดีแบกเขาโอ้แต่ว่ามันจะเลยเถิดไปจนถึงเป็นความบันเทิงเป็นความรื่นเริงไปก็ได้นะมุนิตาก็ต้องมีอุเบกขามาเบรกเอาไว้หรืออุเบกขานี่ฉันจะทำแต่อุเบกขาอย่างเดียวเลยโอ้กลายเป็นคนไม่มีน้ำใจกลายเป็นคนไม่มีความรู้สึกไม่ได้อุเบกขาก็ต้องมีเมตตากรุณามุทิตาไปด้วยทั้ง4อย่างนี้จึงต้องเป็นแพ็กเกจไปด้วยกันคำถามในที่นี้คือว่าเราจะทำยังไงให้จิตเรามีความตรึกตรึกในอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ได้ทีละนี้ต้องฟังจะหาคำตอบได้ในหนังสือที่ชื่อว่าเมตตาคือคำตอบมาฟังที่ยังไม่ได้รับหนังสือรายละเอียดทั้งหมดตรงนี้ที่ข้าพเจ้าอธิบายไว้จะอธิบายไว้ละเอียดอย่างเต็มๆเลยแต่หนังสือเล่มนี้เรายังมีหัวข้อที่ยังไม่ได้พูดอย่างนี้นะอย่างเช่นว่าพระสูตรที่เกี่ยวข้องการแผ่เมตตาไปใน3ขั้นตอนวิธีการที่จะใช้พรหมวิหาร4แก้ปมปัญหาในชีวิตท่านผู้ฟังต้องการที่จะรับหนังสือเมตตาคือคำตอบช่วยไปกรอกฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ panya.org panya.org ในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆเว็บไซต์นั้นดูฟังนอกจากจะกรอกฟอร์มเขียนขอหนังสือแล้วยังสามารถที่จะฟังย้อนหลังอ่านพระสูตรเรื่องราวประกอบดูภาพหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยกัมพชาพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านเทคนิคใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่ง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันไม่ละเว้นผู้กระทำผิดในสถานศึกษาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปิดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ตั้งเลยอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะคะ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ยี่สิบเก้ากรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันไม่ละเว้นผู้กระทำผิดในสถานศึกษาพร้อมเปิดระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเพื่อคุ้มครองผู้เสียหาย
8: นายอัครนันท์ จันทกิติดันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงปัญหาการล่วงละเมิดระหว่างครูและนักเรียนที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ว่าในทุกกรณีได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงรวมถึงการพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและได้หารือกับเลขาครูสภาเพื่อดำเนินการยึดใบอนุญาตถาวรในกรณีที่เป็นประเด็นในสังคมพร้อมกล่าวขอโทษสังคมในนามกระทรวงศึกษาธิการสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าในอดีตเมื่อเกิดปัญหาในโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษามักไม่เปิดเผยและพยายามจัดการปัญหาภายในซึ่งไม่ก่อให้เกิดการแก้ไขที่แท้จริงกระทรวงศึกษาธิการจึงมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเปิดตัวศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพในเดือนกันยายนนี้ก่อนลงพื้นที่สร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ซึ่งเชื่อว่าจะมีการส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาเพิ่มมากขึ้นและกระทรวงพร้อมเร่งดำเนินการแก้ไขทุกกรณีสำหรับการปกป้องผู้เสียหายที่แจ้งเบาะแสกระทรวงศึกษาธิการนำแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูมาใช้รับเรื่องร้องเรียนโดยข้อมูลที่แจ้งเข้ามาจะถูกเก็บในฐานข้อมูลโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของผู้แจ้งกระทรวงศึกษาธิการจะไม่มีการละเว้นในทุกกรณีที่เกิดขึ้นสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งติดตั้งสะพานแบรี่ให้ประชาชนใช้สัญจรชั่วคราวในพื้นที่อำเภอปราณบุรีหลังเกิดฝนตกหนักจนน้ำป่าไหลหลากกัดซ้อสะพานพัง
9: นายประทีปบริบูรณ์รัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรวจสอบความเสียหายสะพานบ้านแพรกตะลุยหมู่ที่6ตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากกัดซอกคอสะพานจนถนนทรุดตัวเป็นโพรงขนาดใหญ่ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ส่งผลกระทบ

0: ดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคู่แรกทีมชาติสเปนชนะฝรั่งเศส2-0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศลุ้นแชมป์สมัยที่2ในรอบ16ปี
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนพบทีมชาติฝรั่งเศสเกมนี้ทั้ง2ทีมผัดกันรุกผัดกันรับกันอย่างสนุกจนกระทั่งในนาทีที่22ทัพกระทิงดุมาได้จุดโทษและเป็นมิเกลโอยาซาบาลสังหารไม่พลาดให้สเปนขึ้นนำ1-0จากนั้นในช่วงครึ่งหลังทัพตราไก่แก้เกมเพื่อเอาประตูตีเสมอแต่เจาะแนวรับของสเปนไม่เข้าและในนาทีที่58เปโดปอโรมายิงประตูให้สเปนทิ้งห่าง2-0และเป็นประตูชัยในเกมนี้ทำให้สเปนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์สมัยที่2หลังจากเคยได้แชมป์โลกมาแล้ว1สมัยในปี2010โดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรืออาร์เจนตินาในคืนวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนฝรั่งเศสไปชิงที่3ปุริภัทรสอนการรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าพบกันในวันพุธที่16กรกฎาคม2569วันนี้ขึ้นหนึ่งข้ามเดือน8ปีมะเมียค่ะเดือน8อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่มีเดือน8 2ครั้งนะคะ
0: ค่ะ8 2คนนะคะ
1: ค่ะ
0: 6นาฬิกา8นาทีต้อนรับทุกท่านทุกที่เลยนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าพบกันวันพุธแล้วนะคะชัยนันท์แก้วกล่ำชัยสินคนคล่องมาเจอกันพร้อมกับวันนี้สถิติของเราค่ะพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าเช่นเคยค่ะดูแลโดยทีมงานนิวมีเดียน้องฟิลฟิลเดชรอนชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิวิทักษ์น้องแดนอัคเดชคำเพียระทักทายกันมาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเช้านี
1: ้
0: มีหลากหลายประเด็นติดตามกันนะคะครม.เมื่อวานนี้มีเรื่องของการปรับเกณฑ์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะมีเรื่องที่โอ้โหทำเนียบเมื่อวานก่อนการประชุมครม.น้องเนเน่ค่ะน้องแพรวรัติการอําลอยเรียกว่าตอนนี้เรียกว่าโอ้โหดังมากทั่วโลกเนี่ยรู้จักน้องเนเน
1: ่ค่ะ
0: เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีแล้วท่านนายกเองก็ชื่นชมนะคะแล้วก็ยังจะมีการนะคะในส่วนของภาครัฐเองก็จะมีการเตรียมมอบประกาศนะคะแล้วก็ยกย่องน้องเนเน่นะคะผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้โอ้โหตอนนี้เรียกว่าเป็นเน็ตไอดอลให้กับทางฝั่งโน้นอะทางต่างประเทศกันหลายคนตอนนี้เห็นบอกว่าตามหากีตาร์ไฟฟ้ากันแล
1: ้
0: วนะคะแล้วก็น้องเนเน่เนี่ยเมื่อวานก็ดวลเพลงกับท่านนายกด้วยน
1: ะ
0: ท่านก็ร้องเพลงด้วยน้องเนเน่ก็เล่นกีตาร์สดโอ้โหแล้วก็ไปออกหลายรายการนะเมื่อวานนี
1: ้
0: โอ้โหน่าชื่นใจมากเราเพิ่งจะทราบจากรายการของกระแสที่สัมภาษณ์น้องเนเน่ว่าที่บอกว่าผ่านออดิชั่นเนี่ยที่กรรมการทั้ง4คนยกคะแนนเทคะแนนให้เนี่ยน้องก็นึกว่าจะเป็นเหมือนบ้านเราใช่ไหม
1: ให้มีการเตรียมตัว
0: มีการเตรียมตัวไม่ค่ะโชว์ในโอ้ฮอใหญ่เลย
1: ค่ะอยู่ดีเขาไม่บอกอะไรหนูเลยค่ะ
0: แล้ว
1: เขาก็ให้หนูขึ้นเวทีเลย
0: ค่ะก็ถือว่าโอ้โหแบบเก่งมากตอนนี้คนติดตามน้องเนเน่เนี่ยทะลุ2ล้านกว่าแล้ว

0: ในของอเมริกาก็ทาเลนต์เนี่ยเรียกว่าคลิปของน้องเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง120กว่าล้านวิวแล้วตอนนี้แซงทุกคนเลยนะคะชื่นชมเป็นกำลังใจให้นะคะรอบต่อไปนี้ถึงแม้ว่าอย่างไรก็ส่งกำลังใจให้น้องเนี่ยนะคะเยาวชนที่เรียกว่าโอ้โหสร้างประวัติศาสตร์เป็นเรียกว่าสามารถมหัศจรรย์ก็ว่าได้นะ
1: ใช่
0: อายุ16เอง
1: ค่ะคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราถ้าเกิดว่าเขามีแววอะไรก็สนับสนุนนะเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยต้องบอกว่าโอ้เก่งมากทุกยุคทุกสมัยต้องเรียกแบบนี้เพราะว่าที่ผ่านมา